3แปลงเป็นเลขฐาน2 0 0 0 1 1 0 1 1อันนี้คือคนใช้อันนี้คืออะไรคอมใช้บอกคอมเดี๋ยวงงบอก CPU แล้วกันนะ IC Microprocessor เขามองเลขเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตึ้งเข้ามาก่อนเลยอันดับแรกตรงนี้ A1 กับ A อะไรนักศึกษา A1 กับ A 0 A1 กับ A0 โยงเอาไว้ก่อนอย่างนี้เลย

เอาท์พุตที่ต้องการคืออะไรถ้าเป็น00พอร์ตนี้เป็น0ถ้าเป็น01พอร์ต1เป็น0ถ้าเป็นพอร์ต2 10พอร์ต2เป็น0ถ้าเป็น11หรือพอร์ต3พอร์ตหมายเลข3ลอจิกออกเป็น0เนี่ย1 2 3 4 4พอร์ตแต่เลขนี้ถึง3เพราะเราเริ่มต้นที่อะไรที่0เอาเกตอะไรมาทำคำตอบคือออเกตครับเอาออเกตมาทำลอจิก0ทั้งคู่เอาท์พุตถึงจะเป็นอะไร0 input ต้องเป็น0ทั้งหมดเพราะงั้นตัวที่1เราเอาเข้ามาตรงๆเลยได้ไหมได้นะ A1 เข้าข้างบนเลย A0 เข้าเป็นไงเข้าขาล่างไล่ลอจิกสิตรงไหม0 0ออกเป็น0ดูตัวที่2ตัวที่1ตัวนี้ตัวลอจิกตัวที่0ตัวนี้ตัวที่1พอร์ตตัวที่หมายเลข1แปลกๆเขียนออมไม่สวยเลยขีดตัวนี้ซะก่อนเสร็จแล้วข้างหน้าโค้งเสร็จแล้วจุดข้างหน้านิดนึงแล้วก็เสียดมีส่วนโค้งหน่อยนึงไปเขียนอินพุต2ขาไว้ก่อนรอเรามาดูสถานะสิที่ป้อนเข้ามา A1 เอาไว้บนนะอันนี้เส้น A1 นะตรงนี้ปื๊ดเข้ามา A0 อยู่ข้างล่างที่เข้ามาเป็นลอจิกอะไรนักศึกษา A1 นี่ A1 นี่0ใช่ไหมไหน A1 เส้นบนเส้นล่างเส้นบนเส้นล่างนักศึกษาบนลอจิกอะไร A1 0ใช่ไหมข้างล่างลอจิกอะไร1ป้อนตรงเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมพลึดเข้ามาพลึดเข้ามาได้เปล่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าตรงนี้เป็น1ปั๊บเอาพุทนี่เป็นอะไรทันทีเลยออกเป็น1ทันทีเลยเพราะคุณสมบัติออเกตจะเป็น0ก็ต่อเมื่ออินพุตทุกตัวเป็นอะไร0เธอจะมีตัวนี้20อินพุต50 20อินพุตก็ตามทุกตัวต้องเป็น0ซะก่อนเอาพุทถึงจะเป็น0ถ้ามีขาใดขาหนึ่งเข้ามาเป็น1เอาพุทออกเป็นอะไรทันทีเลยออกเป็น1ทันทีทำไงอ่ะใส่น็อตเข้าไปน็อตเกตใส่บานนะมันในพิชชนิดบูลีนนะแต่ในวงจรจริงเราต้องใส่อะไรใส่บานของแท้แน่ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าในวงจรเราต้องใส่ตัวที่ชื่อว่าน็อตเกตในสมการเราเรียกว่าใส่บานเข้าไปเพราะงั้นพอ1พอใส่น็อตเกตมันก็กลับจาก1กลายเป็นลอจิกอะไรนักศึกษา0ตรงนี้ก็0โอเคไหมเพราะงั้นเอาพุทออกเป็นอะไร0ตัวที่3ก็ลักษณะเดียวกันนะไล่ลอจิกเข้ามาก่อน A1 A1 เข้ามารอปั๊บ A1 A อะไรต่อไป A0 A1 A0ลอจิกเป็นไงหมายเลข2หมายเลข2ลอจิกข้างบนเป็น1ใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไร0เหมือนเดิมก่อนเราจะต่อเข้าเราต้องใส่อะไรซะก่อนในที่มันเป็น1เนี่ยใส่น็อตเกตซะก่อนตัวหนึ่งนะข้างล่างต่อตรงได้เลยเพราะเป็นลอจิก0เข้า1ก็ออกเป็นอะไร0อันนี้0ก็ตรงมาเลยเอาพุทออกเป็น0

นะตัวสุดท้ายตัวที่4ปรากฏว่าลอจิกที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรทั้งคู่เลยนักศึกษา1ทั้งคู่เลยมาลองเนี่ย1ทั้งคู่เลยนะเป็น1ทั้งคู่ต้องเป็นยังไงนักศึกษาก็ต้องใส่น็อตทั้งอะไรทั้ง2เลย1 1เอาท์พุตออกมาเป็นอะไร0 0ศูนย์ศูนย์เสร็จเอาพุทออกไปได้ศูนย์นี่พื้นฐานนะขั้นพื้นฐานอันนี้คือว่าเฉพาะใช้แต่ขาอะไรเท่านั้น address เท่านั้นนะในความเป็นจริงเราใช้เฉพาะ address หรือเปล่าไม่แต่ทำไมมันยกตัวอย่างให้เห็นมาออกแบบแค่นี้ออกแบบเพื่อให้เห็นภาพไงว่า decode port เนี่ยไอ้สัญญาณที่มันไปกระตุกเนี่ยมันกระตุกคนละจังหวะเพราะอะไรเพราะอะไรนักศึกษาเวลาเราสั่งให้ตัวนี้เป็น0เนี่ยทั้งคู่เนี่ยต่อพอร์ตหมายเลข0พอร์ตอื่นๆออกลอจิกเป็น0มั้ยไม่เขาลอจิกเป็นอะไรนักศึกษาเป็น1นะเพราะว่าเขามีขาใดขาหนึ่งที่ต้องถูกกลับเป็นอะไรอยู่แล้วเป็น1อยู่แล้วนะเพราะงั้นทุกตัวเป็นอะไรหมดเลย1หมดเลยใช่มั้ยพอเป็นถึงพอพอร์ตหมายเลข1ก็จะมีเฉพาะพอร์ตขาที่1เท่านั้นที่เป็นอะไรเป็น0ตัวอื่นเป็นอะไรหมดเลยในเมื่อเป็น1หมดเขาทำงานไหมพอร์ตอื่นๆเขาถูกกระตุกถูกส่งสัญญาณออกไปหรือเข้ามาไหมเขาไม่ถูกติดต่อด้วยพูดง่ายๆไม่ถูกกระตุกเชือกสวิตช์เนี่ยที่เรายกตัวอย่างหลักการที่แรกถ้า10เหมือนกันก็เป็น0เฉพาะพอร์ตหมายเลข2ตัวอื่นเป็นอะไรหมดเลย1หมดเลยหลักการแบบนี้นะที่ยกตัวอย่างเนี่ยที่อธิบายครูอธิบายเป็นจังหวะเป็น1เป็น2เหมือนกับว่ามันช้าเมื่อเรากระตุกทีละครั้งใช่ไหมวินาทีนี้ส่งออกนี้วินาทีนี้ส่งนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะ คอมพิวเตอร์ทำงานหน่วยเป็นอะไรนักศึกษาหน่วยเป็นอะไร CPU ทำงานเร็วเท่าไหร่ตอนนี้ที่เราใช้กัน1 gig 2 gig 3 gig ใช่ไหม CPU speed แล้ววงจรในโค้ดพอร์ตทำถึงด้วยถึงเปล่าไม่ถึงต้องดูที่บัสความเร็วเท่าไหร่ถ้าบัส900ก็หมายความว่าการติดต่อตัวนี้เขาติดต่อด้วยความเร็วขนาด900เมกะเฮิรตซ์อยากจะรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็แบ่งเป็นไทม์เพราะงั้นใน1วินาทีเนี่ยอาจจะมีการติดต่ออุปกรณ์พวกนี้เป็นล้านๆครั้งแล้วสวิตช์กระตุกเนี่ยปุ๊บเนี่ยใน1วินาทีเนี่ยแบ่งการติดต่อไปยังบุคคลอุปกรณ์ต่างๆเป็นหลายล้านครั้งแล้วขึ้นอยู่กับความเร็วของบัสแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกก็คือตรงนี้ค่าดาต้าขนานกันหมดเนี่ยค่าดาต้าขนานกันหมดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนักศึกษาสปีดความเร็วการทำงานของบอร์ดเนี่ยบางตัว400อันนี้รุ่นเก่ามากแล้ว400บางตัว800ใช่ไหม900บางตัว1200เมกะเฮิรตซ์คุ้นคุ้นไหมความถี่900 1200คุ้นหรือเปล่าความถี่ระดับนี้ความถี่ระดับไหนแล้ว FM เรายังเท่าไหร่นักศึกษา88ถึง108เมกะเฮิรตซ์ถูกไหม88ถึง108แต่บัสพวกนี้แว่งวิ่งถึงโอ้โห8900ละขึ้น RF เราดีๆนี่เองถ้าออกแบบไม่ดี ถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียการกระจายของคลื่นเหมือนกับว่ามันเป็นสถานีวิทยุอันนึงเขาเรียกว่าการแผ่ของ RF นะเพราะนั้นเมนบอร์ดที่ดีๆเนี่ยจะราคาพอๆกับตัวอะไรเลยนักศึกษา CPU โอ้เขาต้องมาออกแบบนะเธอว่าจะให้มันห่างยังไงให้มันเลี้ยวโค้งไงความมันถึงจะไม่แผ่กระจายขึ้นนิยุออกมาทำไงมันถึงจะไม่วิ่งข้าม Data ระหว่างช่องเพราะพอ CPU มาอยู่ไอ้สาย2เส้นมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดคือการเหนี่ยวนำที่เราพูดกันไปเนี่ยเมื่อกี้เราออกแบบวงจรในโค้ดพอร์ตแค่4 address ทีนี้

ตัวอย่างที่ยกต่อไปนี้คือการ decode port กับ Z อะไร Z80 CPU ซึ่ง IC ในตระกูลนี้เนี่ยมีใช้อยู่หลายๆค่ายนะทีนี้สิ่งที่แตกต่างจากชาวบ้านหรือที่เขาใช้กันประจำก็คือ IC เบอร์นี้จะมีขาเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งที่ชื่อว่า IORQ เวลานักศึกษาออกแบบวงจร decode สมมติว่านักศึกษาต้องการจะส่งพอร์ตออกข้อมูลออกสัญญาณที่นักศึกษาจะเอามาใช้เนี่ยก็จะต้องมาเป็นยังไงมาที่พอร์ตนี้ใช่ไหมมาเป็นตัวกระตุกพอร์ตถ้าเป็นพอร์ตเอาท์พุตสัญญาณจะเป็นไฮอย่างเงี้ยนะสัญญาณที่นักศึกษาจะต้องมาใช้ร่วมในการออกแบบก็คือสัญญาณ address A0 ถึง A อะไรนักศึกษา AN ทำไมถึง AN AN ก็แปลว่าตัวเลขสุดท้ายจำกัดหรือเปล่ายังไม่จำกัดนะอาจจะใช้3 4เส้น8เส้นหรือ10เท่าไหร่12เส้นหรือ16เส้นแล้วแต่ว่าหมายเลขพอร์ตที่เราจะส่งไปติดต่อด้วยคือหมายเลขอะไรอันที่2ถ้าพอร์ตนักศึกษาที่นักศึกษาติดต่อด้วยต้องการส่งข้อมูลออกส่งข้อมูลออกเนี่ยในภาษาของไมโครเพรสเซอร์เขาจะเรียกว่าการอะไรการไรท์แต่ถ้าอ่านข้อมูลเข้ามาเนี่ยอ่านหรือรับข้อมูลเขาจะใช้คำว่า read read ซึ่งสัญญาณเนี่ยจะแทนด้วยอะไร wr ตัวนี้แทนด้วย wr ใส่หมวกข้างบนอันนี้แทนด้วย rd ใส่หมวกข้างบนการที่ใส่หมวกข้างบนหมายถึงว่าสัญญาณตัวนี้ active อะไรนักศึกษา active low ถูกไหมแสดงว่ามันจะทำงานมันถึงจะเป็น low มันจะเป็น low ถ้าไม่ทำงานเป็นอะไรนักศึกษาเป็น high เพราะงั้นตัวนี้สัญญาณที่จะต้องเข้ามานี่เป็นยังไงเข้ามาอีกเส้นหนึ่งถ้าติดต่อกับพอร์ตอะไรพอร์ต output นอกจากสัญญาณ write แล้วนะถ้าเราจะเขียนออกก็คืออะไรสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเข้ามาคือ IORQ อันนี้คือ output port ถ้าจะเขียนให้ละเอียดลงไปอีกก็คงจะต้องแบ่งเอาคงจะต้องแบ่งสัญญาณ write กับ read ออกจากกันนะแต่ทีนี้โดยมากเขาจะใส่รวมเข้าไปเลยในวงจร decode port คือใส่สัญญาณอะไรสัญญาณ read เข้าไปถ้าเขียนอย่างนี้เดี๋ยวเธอจะงงเขียนใหญ่ตัวดีกว่านะสมมติว่าอันนี้เป็นอะไร input port สัญญาณเป็นยังไงนักศึกษาสัญญาณเข้ามาอย่างนี้นะเพราะงั้น decode port ที่จะมาใช้กับตัวนี้ก็จะต้องเป็นยังไง1มีอะไรมา address อันนี้2มีอะไรมานักศึกษา IORQ ในเมื่อเป็นข้อมูลเข้าอีกตัวนึงที่ต้องเข้ามาคืออะไรนักศึกษา readต้องมีสัญญาณพวกนี้เข้ามานะ

อ้าวเดี๋ยวเราจะมาออกแบบตัวนี้นะออกแบบวงจรอะไรดีโคดพอร์ตตัวนี้จงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ต

แพทย์80เอาพุทธพอดเอาพุทธพอดนะสัญญาณเป็นไฮที่แอดเด

เอาอะไรดีอ่ะ 3F แล้วกันเอางี้ 3FH example นะอันนี้คืออะไรตัวอย่างที่1เจอโจทย์นี้ทำยังไงตอนนี้ออกแบบตัวนี้ตัวเดียวนะบอกว่าใช้เสียบ CPU ตัวนี้แล้วตัวนี้เป็น output port เราต้องทำไงอ้าวอันดับที่1เดี๋ยวครูซอฟไว้ตรงนี้นะอันดับที่1เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นิดนึง 3F 3F นี่เป็นเลขฐาน2นี่คืออะไรนักศึกษาต้องถอดรหัสเป็นเลขฐาน2ซะก่อนคืออะไรคืออะไรนักศึกษาคืออะไรครับ F คืออะไรนักศึกษา1 1 1 1ถูกไหม3ก็คืออะไร0 0 1 1นี่คือเลขฐาน2ที่ถอดมาได้โดยด้านไหนเป็นบิตไหนด้านไหนบิตไหนอันนี้เป็นด้าน D อะไรนักศึกษาขอโทษทีอันนี้เป็นด้าน A อะไร A0 อันนี้เป็นด้าน A อะไรครับ A7 พอได้แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวนักศึกษาต้องทำตามนักศึกษาก็ใส่ address ลงไปโอ้โดยใช้โจทย์ยังไม่สมบูรณ์นะโดยใช้ and or และอะไร not gateA7 ใส่ลอจิกเข้าไปก่อน A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 ทีนี้เป็นไลท์พอร์ตเราต้องใช้อะไรอีก2เส้นสัญญาณ WR แล้วก็สัญญาณอะไรครับ IORQใส่ลอจิกให้เลยอันดับที่2ทีนี้เรารู้แล้วเป็น0011แล้วก็1รวดใช่ไหมก็ใส่ไป0 0 1 1แล้วก็1เป็นยังไง4ตัวWR นี่เป็นลอจิกอะไรครับ0เป็นลอจิก0ได้แล้วใช่ไหมลอจิกแต่ละจุลอจิกแต่ละตัวหลักการถัดมาก็คือจับ0จับ0ใช้อะไรใช้ AND gate จับโอ้ผิดแล้วจับ0ต้องใช้อะไรครับออเกตจับ0ใช้ออจับ1ใช้อะไรใช้แอนนะจับเลยทีนี้จับ0ตรงนี้ใช้โอเอาจับ1ก่อนเอาจับ1ใช้แอนใช่ไหมลากมาปั๊บหนึ่งหนึ่งเอาพุทออกเป็น1จับ1ใช้แอนนี่มี1อีกชุดหนึ่งจับ1ใช้แอนอีกตัวหนึ่งลากมาคู่ก่อนนี้ก่อนนะตัดโค้งนะเพราะงั้นลากมานี่ไล่ลอจิกสิ1 1ได้1 1 and 1 output เป็น1ตรงนี้ได้ output เป็นอะไรทีนี้ตรงนี้จับอะไรต่อนักศึกษาจับอะไรต่อครับจับด้วย and gate ต่อ
1 1ได้อะไร1 1ได้1ใส่ลอจิกไว้ตรงนี้มาจับกันอีกรอบนึงก็คือตรงนี้อ้าวรอจุดนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็ลอจิกอินเป็น1เอาพุทตรงนี้มาเป็น1เอาพุทได้1รอไว้นะตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมที่จะจับคู่เราก็มาจับอะไรต่อทีนี้จับ0จับ0ใช้อะไรครับจับ0ใช้ออปึ๊บจับ0ใช้อ0 0เอาพุทออกเป็น0ข้างล่างก็เหมือนกันจับ0ใช้อะไรจับ0ใช้อจับ0เอาพุทออกเป็น0เห็นอะไรหรือยังทีนี้มี0ที่ยังรอจับกันอยู่อีกกี่ตัวนักศึกษาอีก2ตัวใช่ไหมเราจับข้างบนข้างล่างเอาข้างล่างก็ได้ปึ๊บลากมาจับ0ใช้อก็มาใส่อเกตตรงนี้0 0ออกเป็น0เพราะนั้นมีเอาท์พุตที่ต่างกันรออยู่ขั้นสุดท้ายอยู่กี่ตัว2ตัวคือลอจิก0กับลอจิก1แต่เขาต้องการเอาท์พุตเป็นอะไรเป็นไฮใช่ไหมเพราะว่า737เนี่ยขาเนเบิลมันจะเป็นลอจิกไฮเพราะงั้นเราต้องเอาตัวไหนมาใส่น็อตเกตให้มันข้างบนข้างล่างบนหรือล่างเอาท์พุตต้องการออกเป็นไฮหรือเป็นลอจิก1ใช้ตัวไหนกับตัวล่างนะตรงนี้มาใส่อะไรให้มันน็อตเกตให้มันตัวหนึ่งพองั้น0ตัวนี้เข้ามาก็กลับออกเป็นอะไรเป็น1พองั้นจะเหลือ1ตรงนี้2จุดละ1 2จับ1ใช้อะไรทีนี้แอนเกตถูกไหมเอาแอนเกตนี่

รงนี้ก็ปึ๊บมานี่เรียบร้อยนะนี่1นี่1ออกเป็นอะไร1พองั้นตรงนี้เอาท์พุตเป็นอะไรครับเอาท์พุตหมายเลขเท่าไหร่นะ 3f h พันเป็นอะไรพันเป็น high เสร็จละโจทย์ข้อที่1ไอออกับแอนยังไม่เท่าไหร่นะตอนนี้ยังมันยังง่ายๆอยู่เดี๋ยวจะสับสนตอนนอกับแอนนี่แหละความจริงรวมกันเลยก็ได้นะดีโคดพอร์ตเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเธอเพิ่งเรียนครูก็เลยจะแยกให้เห็นจริงๆแล้วในวงจรดีโคดพอร์ตวงจรเดียวกันเนี่ยเราอาจจะใส่สัญญาณทั้งลิททั้งไลท์เข้าไปก็ได้แล้วไปเซตในวงจรเนี่ยเหมือนเอา2 อย่างมารวมกันคือถ้ามันอ่านก็ไปออกช่องหนึ่งถ้าเขียนก็ไปออกช่องหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันแต่นี้แยกให้เห็นเพื่อให้เกิดความอะไรเข้าใจนะอ้าวข้อที่2จงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตโจทย์เดิมเนาะโจทย์เดิมเป็นอย่างเดียวคืออะไรนักศึกษาz 80นะ z 80เป็น input port input port

ท่ากับอะไรโลหรือลอจิกอะไรนักศึกษาลอจิก0ที่ address เป็นไงเหมือนกันที่ address อะไรเหมือนกัน 3f เหมือนกันก็ได้นะเอา 3f เหมือนกันนี่แหละนะโจทย์ตัวนี้จะเหมือนกันทุกอย่าง เหมือนกันทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยเปลี่ยนแต่ตัวนี้แค่จากสัญญาณไรเป็นสัญญาณอะไรนักศึกษาเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่สัญญาณที่เอาเข้ามาคือสัญญาณอะไร read แค่นั้นเองแล้วจะเขียนรูปใหม่ทั้งรูปดีไหมเนี่ยคงไม่ต้องนะเขียนตรงนี้เข้าไปแล้วก็บอกว่าตรงเขียนตรงนี้เข้าไปแล้วว่าตรงนี้คืออะไรเปลี่ยนแค่สัญญาณตัวนี้ให้เป็นสัญญาณอะไรนักศึกษาสัญญาณ read เท่ากับ ex อะไรข้อของ ex 2ตรงนี้เฉลยละเอานี่ออกไปเอาตัวนี้ใส่แทนรูปนอกนั้นเป็นไงกันหมดเหมือนกันหมดเลยอันนี้ต้องกล่าวถึงนะตอนนี้ที่เราเรียนเราเรียนอะไรนักศึกษาเราเรียนอยู่แค่นี้นะตอนนี้อันนี้3ส่วนที่เราจะต้องรู้คือ1 CPU 2คือตัวอะไรครับพอร์ตใช่ไหมพอร์ตเอาท์อันนี้3คืออะไรวงจรดีโคดนะพอร์ตเอาท์พอร์ตอินอย่างเงี้ยวงจรดีโคดตอนนี้เราเรียนอยู่แค่ตัวนี้เราเรียนวิธีการออกแบบตัวนี้เนี่ยสัญญาณที่มาเกี่ยวข้องเราก็รู้แล้วนะตามที่บอกไปเมื่อกี้สัญญาณ S address สัญญาณ RD WR นะแล้วอีกตัวคืออะไรนักศึกษา IORQ เพราะงั้นในแบบฝึกหัดครูจะไม่ให้ address ซ้ำกันนะเพียงแต่บอกว่าถ้าบอกว่าเป็น output high output low ก็จะบอกแค่ว่าจะให้เป็น input ใช้กับ output port หรือ input port ใส่สัญญาณตัวนี้ให้ถูกแล้วกันเวลาทำแบบฝึกหัดมาส่งนะแบบฝึกหัดก็ทันสมัยส่งผ่านอะไรส่งผ่านไลน์ไม่ต้องจดในชั่วโมงนะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เอาโจทย์ข้อใหม่ไหมไม่เอาก็ต้องเอานะเพราะต่อไปนี้เป็นการดีโคดอะไร PC ทำไมต้องมากล่าวถึงตรงนี้เพราะตรงนี้มีสัญญาณอะไรนักศึกษามีสัญญาณ IORQ มีสัญญาณ Write มีสัญญาณอะไร Read แต่พอเรามาต่อเครื่อง IBM PC สัญญาณเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะสัญญาณเปลี่ยนนิดเดียวเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรนะ

ในเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะมีอะไรเหมือนกันนักศึกษามี CPU มีพอร์ต output ที่เราจะต้องนำมาใช้พอร์ต input ที่เราต้องนำมาใช้ส่วนที่เราจะต้องออกแบบคือวงจรอะไรนักศึกษา

ดพอร์ตที่เรากำลังจะฝึกการออกแบบในตอนนี้ถ้าเป็น CPU Z80 นักศึกษาจะเอาไอ้ CPU เนี่ยไอ้เจ้าตัว40ขาเนี่ยมาต่อเลยแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นักศึกษาจะต้องต่อผ่านอะไรนักศึกษาสล็อตไอ้ที่เวลาเธอเสียบการ์ดแลนการ์ดซาวการ์ดสมัยก่อนอะซาวการ์ดการ์ดจออะไรลงไปนั่นแหละเราสามารถที่จะต่อวงจรขึ้นมาเองเพื่อจะเอาไปควบคุมอุปกรณ์ที่เราต้องการเนี่ยแล้วออกแบบใส่บนสล็อตแล้วก็เสียบไปสัญญาณที่เราจะต่อขึ้นมาใช้นะก็จะมีสัญญาณอะไร IOR เพิ่มเติมมาเดี๋ยวก่อนถึง IOR เอาที่เหมือนก่อนมี data bus เหมือนกันไหม data bus สัญญาณ data มีเหมือนกันไหม1มีเหมือนกันนะอันที่2คืออะไร address busAddress bus ใน PC มีแค่16เส้นหรือเปล่าไม่ใช่นะนักศึกษามีเยอะกว่านั้นนะคือสเปคมัน Address มีกี่เส้นเธอก็สามารถดึงมาใช้ได้เท่านั้นแหละอันที่3สัญญาณที่เราจะไม่ที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือ IOW IOW ตัวนี้คือสัญญาณอะไรมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ Write บวกอะไรบวก IORQ ของอะไรของ Z80 นั่นเองแต่ใน PC Microprocessor ของ Intel Compatible น่ะในคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ที่เราใช้อ่ะจะใช้ชื่อว่าสัญญาณ IOW แปลว่าเราต้องการเขียนพอร์ตเราต้องดึงสัญญาณอะไรมาตัวนี้มาความจริงพูดให้ถูกก็คือสัญญาณไลท์ซะนะเขียนบวก IORQ เดี๋ยวเธอเป็นยังไงนักศึกษางงเท่ากับไรพออันที่4สัญญาอะไรนักศึกษาในเมื่อมีไรต่อไปก็ต้องมีรีดในตัว PC เขาจะใช้ชื่อว่า IOR ซึ่งเท่ากับรีดของอะไรนั่นเองรีดของ Z อะไร Z80 อันนี้ก็ไรของ Z80ต่อมาสัญญาณอีกตัวที่เราจะต้องใช้คืออะไรครับตัวนี้จะไม่มีใน Z80 นะตัวนี้เรียกว่า Address Enable ก็จะคล้ายๆประมาณว่าคล้ายๆกับ IO อะไร IORQ จริงๆไม่ใช่ด้วยซ้ำเป็นสัญญาณอนุญาตให้ใช้ Address นะติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบเวลาเราไปออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตเราจะได้เป็นยังไงเข้าใจว่าจะดึงตัวไหนทำหน้าที่อะไรเท่านั้นเองนะในเมื่อเรานั้นแล้วเดี๋ยวเราจะออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตเลยนะเดี๋ยวครูจะเอาโจทย์ไว้ข้างบนนะเป็น2โจทย์จะพอไม่นอกกระดานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตชิดๆหน่อยแล้วกันนะจงออกแบบวงจรดีโคดพอร์ตที่ address 378h เป็น output port

ในเมื่อเป็นเอาพุทธพอต้องการลอจิกอะไรนักศึกษาเอาพุทธเป็นอะไรเท่ากับไฮนะโดยใช้อะไรโดยใช้แอนออน็อตเกตนะแอนออน็อตเกตทั้งหมดนะทำไงวิธีการเหมือนเดิมซอฟ1ถอดเลขอะไรออกมาก่อน3 7 8ถอดเป็นเลขฐานอะไรนักศึกษาฐาน2 8เลขฐาน2ว่าไง8 8 8เลขฐาน2คืออะไรอ้าวรีบคำนวณ1000ไม่รอแล้วนะ7คืออะไร0แล้วก็1อีกกี่ตัว3ตัว3คือ0อะไร0011ถอดลอจิกได้แล้วนะ378หาร16พูดเป็นเลขฐาน2คอมพิวเตอร์คุยด้วยก็คือเลขนี้378ข้างไหนเป็น A0 ข้างไหนเป็น A4 3 12 A11 ข้างนี้ A อะไร A0 ข้างนี้ A อะไร A11 address เส้นที่11นั่นเองเหมือนเดิมใส่ลอจิกลงไปก่อนลอจิกอะไรครับไล่ไปเลยโอ้กระดานเหลือน้อยละ A11 A10 A9 A8A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 สัญญานี้ยังใช้อีก2ตัวคืออะไรเขียนเอาพุทพอร์ตใช่ไหมเอาพุทพอร์ตเพราะนั้นต้องเป็นการเขียนเพราะงั้นดึงเอาสัญญาณอะไรมาใช้ IO อะไร IOW ก็จะเขียนพอร์ตออกอะเขียนข้อมูลออกก็ต้อง IOWสัญญาณจะออกได้ไหมถ้าไม่มีการอนุญาตก็ต้องมีการอนุญาตเพราะงั้นต้องดึงเอาสัญญาณ A อะไรมา AEN

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกไหมและตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพข
ของระบบระบายความร้อน

ด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่

0: ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจาก

จากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉยเสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองเพื่อเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
5: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรี

0: ราธิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโซกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
1: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู่
2: พระร่วงที่ทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่มาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า operating system นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนะครับเราก็แบ่งออกเป็นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ peopleware นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นนั่นก็คือตัวเครื่องที่เราสามารถจับต้องสัมผัสได้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ก็คือชุดคำสั่งชุดโปรแกรมตรงนี้นะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์นอกจากเราจะลงแอปพลิเคชันต่างๆแล้วนะครับโปรแกรมตัวแรกนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวแรกที่เราต้องติดตั้งก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับมากมายหลากหลายระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราชอบและเรามีความถนัดทางด้านใดนะครับในวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับเราก็จะเรียนรู้นะครับเข้าใจถึง operating system นะครับก็คือรู้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าระบบปฏิบัติการนั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับมี

ความหมายอย่างไรนะครับนะความสำคัญของระบบบริการนะครับถ้าเกิดเราไม่มีระบบบริการของคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หรือไม่นะครับแล้วจำเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีระบบบริการด้วย3ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งาน operating system นะครับนะเราก็มาดูภาพรวมของระบบบริการต่างๆว่าลักษณะของระบบบริการนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ผู้ชมรับชมนะครับตัวอย่างระบบบริการนะครับซึ่งทุกๆระบบบริการนั้นนะครับการใช้งานคล้ายๆกันนะครับแล้วยิ่งทุกวันนี้ระบบบริการในยุคหลังๆนะครับง่ายนะครับก็จะใช้ภาพสื่อความหมายให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับระบบบริการนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนเลยนะครับระบบบริการคืออะไรนะครับระบบบริการหรือที่เราเรียกย่อๆว่า OS นะครับเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปนะครับซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้อีกทีนะครับโดยทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงผลนะครับการทำงานของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปนะครับการรับส่งจัดเก็บข้อมูลนะการจัดทรัพยากรของระบบนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเห็นนะครับว่าระบบปฏิบัติการนั้นคือนะครับตัวกลางนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางทำให้เราสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ได้นะครับซึ่งระบบปฏิบัติการนั้นจะต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมคำสั่งนะครับหรือที่เรียกว่า tool นะครับต่างๆให้เรานะครับเราในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนใช้งานก็เราจะเรียกว่าผู้ใช้งานนะครับก็คือ user นะซึ่ง OS นั้นก็จะตัดเตรียมเครื่องมือต่างๆให้กับ user เพื่อให้เราสามารถสั่งงานผ่านทาง OS นะครับหรือว่าผ่านทางโปรแกรมระบบบริการนะฮะส่งต่อไปยังฮาร์ดแวร์นะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้คือหน้าที่ของระบบปฏิบัติการแล้วแต่ละระบบบริการนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับขีดความสามารถของระบบบริการนะครับอันนั้นก็เป็นตัวแบ่งแยกนะครับ OS ในแต่ละรุ่นแต่ละเวอร์ชันนะครับแต่ละค่ายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยทั่วไปนะครับระบบบริการนั้นไม่ได้มีเฉพาะในคอมพิวเตอร์นะครับแต่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพานะครับ PDA แท็บเล็ตต่างๆนะครับโดยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับและติดต่อผ่านผู้ใช้งานนะครับผ่านโปรแกรมประยุกต์นะครับตัวระบบบริการคอมพิวเตอร์ได้แก่นะครับ Windows Linux Mac OS นะครับ Solaris Ubuntuนะครับส่วนตัวอย่างของระบบบริการที่ใช้ในมือถือได้แก่นะครับอย่างเช่น Windows Phone Windows Mobile นะครับ iOS Android เห็นนะครับว่าอุปกรณ์นะครับที่เราเรียกว่าเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับนั่นก็หมายถึงว่ามีหน่วย input หน่วย process นะครับหน่วย output นะครับตรงนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมีตัวโปรแกรมที่เป็นตัวโปรแกรมระบบบริการนะครับเห็นนะครับว่าในทุกวันนี้สมาร์ทโฟนที่เราใช้งานนะครับแทนที่จะเป็นโทรศัพท์ธรรมดาก็จะเป็นตัวโทรศัพท์ที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้นะครับเราเรียกสมาร์ทโฟนนะเขาก็จะมีระบบบริการของเขาหรือแม้แต่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นเราเตอร์นะครับก็จะมีระบบบริการของเขานะครับแต่ก็จะเป็นในเฉพาะงานเฉพาะอย่างไปนะครับคราวนี้โดยทั่วไปนะครับระบบบริการนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ OS นะครับเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นซอฟต์แวร์ OS นะครับเนื่องจากสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาได้ง่ายสุดนะครับอย่างเช่นระบบบริการ Windows ระบบการ Linux

ครับระบบการ Mac ของเรานะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น OS นะครับตรงนี้ที่เราใช้กันนะครับในตัวคอมพิวเตอร์ PC ก็ดีนะครับโน้ตบุ๊กก็ดีก็จะเป็นซอฟต์แวร์ OS ทั้งนั้นนะครับเฟรมแวร์ OS นะครับเป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็คือไมโครโปรแกรมเกิดจากชุดคำสั่งระดับต่ำที่สุดในการควบคุมการทำงานของ CPU นะครับหลายๆคำสั่งรวมกันนะครับการพัฒนาแก้ไขก็ค่อนข้างยุ่งยากและก็ค่าใช้จ่ายสูงฮาร์ดแวร์ OS นะครับก็เป็น OS ที่สร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทำหน้าที่เหมือนซอฟต์แวร์ OS นะครับการปรับปรุงแก้ไขทำได้ยากและก็มีราคาแพงนะครับส่วนมากแล้วระบบการที่เรากล่าวถึงก็จะเป็นซอฟต์แวร์ OS ทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์ OS นะครับตรงนี้ระบบปฏิบัติการนะครับหน้าที่ของระบบบริการนะครับส่วนแรกนะครับ1ส่วนติดต่อกับผู้ใช้นะครับหรือเราเรียกว่า user interface นะครับเนื่องจากว่า OS ที่ถูกสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ผู้ใช้โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบการทำงานของฮาร์ดแวร์นะครับก็สามารถทำงานได้โดยง่ายนะครับดังนั้นจึงต้องมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับอธิบายโดยรวมก็หมายถึงว่าสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นหรือว่าสั่งงานกับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวกลางนะครับหรือ OS นั้นนะครับเขาก็จะมีส่วนนี้นะที่เราเรียกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า user interface นะครับเพื่อรอรับคำสั่งนะครับรอรับคำสั่งจากเรานะครับเราในฐานะผู้ใช้นะครับการสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานนั้นเราก็สั่งได้อยู่2ลักษณะนะครับ1ก็คือเราพิมพ์ command line นะครับหรือว่าคีย์คำสั่งลงไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับซึ่งใน OS รุ่นเก่าๆจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือผู้ใช้ต้องคีย์คำสั่งลงไปนะครับแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงจะทำงานนะครับพอคอมพิวเตอร์ยุคถัดมานะครับก็จะเป็นกราฟิก user interface นะครับแทนที่ผู้ใช้จะต้องมานั่งจำคำสั่งในการสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับโปรแกรมระบบบริการก็จะตัดเตรียมเครื่องมือนะครับที่อยู่ในรูปแบบของกราฟิกทำให้เราสามารถเข้าใจนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกนั้นก็สามารถสื่อความหมายได้นะครับว่าสิ่งที่ผู้ใช้ทำนั้นกำลังจะทำนั้นคืออะไรนะครับงั้นในทุกวันนี้นะครับ OS ที่เราใช้งานนะครับหรือโปรแกรมระบบการต่างๆที่เราใช้งานนั้นก็สื่อสารกับเราได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็เฟรนลี่กับผู้ใช้นะครับก็มีรูปภาพมีข้อความมีอะไรต่างๆสื่อความหมายนะครับโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับมีความสำคัญถัดมานะครับส่วนที่2นะก็คือส่วนควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า OS เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์ดังนั้น OS จึงต้องมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างเหล่านั้นแทนผู้ใช้นะครับโดยจะมีส่วนประกอบเป็นรูทีนต่างๆนะครับซึ่งจะควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่เราสามารถจับต้องสัมผัสได้นะครับเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นก็มีมากมายนะครับเราสามารถอาจจะต่อพรินเตอร์ต่อเครื่องสแกนเนอร์นะครับหรือเราติดต่อกับฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดรฟ์ต่างๆนะครับเราก็จะทำผ่านทางOS ของเรานะครับนะเราจะเก็บข้อมูลนะครับเราก็ผ่านทาง OS ของเรานะครับเราจะเปิดแฟ้มข้อมูลบันทึกแฟ้มข้อมูลนะครับก็ผ่านทาง OS นะครับส่วนตรงนี้แหละนะครับที่เราต้องทำผ่านทาง OS เช่นเดียวกันนะครับเมื่อคุณผู้ชมมีเครื่องอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเราซื้อใหม่มานะครับพอเราต่อสายพรินเตอร์ผ่านทางสาย USB ก็ดีนะครับหรืออินเทอร์เฟซต่างๆก็ดีพอต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ติดตั้งไดรเวอร์เพื่ออะไรนะครับเพื่อทำให้ระบบบริการของเรารู้จักอุปกรณ์ที่เราต่อเข้าไปใหม่นั้น
นะครับแต่ถ้าระบบบริการของเรานะครับรู้จักอยู่แล้วเราก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่งระบบบริการรุ่นใหม่ๆนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับสามารถใช้ไดเวอร์ที่ระบบบริการเองมีอยู่นะครับโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปหาไดเวอร์นะครับมาติดตั้งได้นะครับตรงนี้ส่วนที่3คือจัดทรัพยากรของระบบนะครับในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเช่น CPU หน่วยความจำนะครับและทรัพยากรเหล่านี้มีจำกัดนะครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทำการประเมินผลนะครับดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากจะควบคุมการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์แล้วนะครับ OS นะครับยังมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของระบบนะครับที่เราเห็นชัดก็คือ1การใช้งาน CPU เพราะว่า CPU เป็นตัวประมวลผลนะครับนะการจัดสรรหน่วยความจำนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปนะครับก็ต้องป้อนเข้าไปที่หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตัวระบบบริการเองนะครับก็จะหน่วยความจำไหนจะใช้ตัวดิสเป็นหน่วยความจำนะครับจะใช้บัฟเฟอร์จากดิสหรือว่าจะใช้หน่วยความจำจาก CPU ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ก็เป็นความฉลาดของระบบบริการที่เราใช้งานกันนะครับนอกจากนั้นแล้วในยังมีอีกหลายอย่างนะครับเรื่องของ security นะครับเรื่องของการจัดการผู้ใช้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นในส่วนของระบบบริการทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ในระบบบริการนั้นนะครับแบรนด์ที่เราเห็นนะครับหรือที่เราเรียกใช้งานกันโดยรวมนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นในลักษณะของค่าย OS ต่างๆนะครับก็มี Ubuntu มี Android นะครับมีระบบบริการ Mac นะครับมีระบบบริการ Windows นะครับมีระบบบริการ Linux นะครับมี KreaOS นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ต่างๆนะครับของไม่ว่าจะเป็นมือถือก็ดีอุปกรณ์ดีไว้มือถือก็ดีแท็บเล็ตก็ดีนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างของระบบปฏิบัติการกันนะครับในส่วนของโครงสร้างของระบบบริการนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับในส่วนของ OS ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็มีฮาร์ดแวร์อินดิพีเดนต์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ดิพีเดนต์นะครับฮาร์ดแวร์ดิพีเดนต์ตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวที่เฉพาะเจาะจงนะครับส่วนอินดิพีเดนต์ตัวนี้ก็เป็นพวกฮาร์ดแวร์อิสระนะครับที่ขึ้นอยู่กับ OS เรียนรู้จักนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับถ้าเราไล่มาจากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับล่างสุดคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า OS ถัดจาก OS เสร็จก็นะครับล่างของ OS ก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือ CPU RAM Mainboard อะไรต่างๆนะครับที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาที่บอกว่าเราต้องติดตั้งโปรแกรมเราต้องติดตั้ง OS ลงก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนที่ต่อไปถึงฮาร์ดแวร์ก็คือ OS นะครับแล้วถ้าเราแบ่ง OS ออกไปนะครับส่วนที่ติดกับฮาร์ดแวร์ที่สุดเคอร์เนลตัวนี้ก็คือแก่นหรือว่าแกนของระบบบริการเลยนะครับตัวนี้ที่รู้ว่ามีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะครับความฉลาดของ kernel ตัวนี้นะครับนะก็ทำให้เรารู้หรือสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็น memory manager นะครับก็เป็นตัวจัดสรรในเรื่องของการใช้หน่วยความจำนะครับนะเพราะว่าโปรแกรมที่เราทำงานนั้นนะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับแล้วมีงานที่สำคัญบ้างนะครับตรงนี้ OS จะเป็นตัวจัดสรรเรื่องของmemory ที่ใช้นะครับ IOCS นะครับอันนี้ก็จะเป็น input output control system นะครับอันนี้คือควบคุมอุปกรณ์ input output ต่างๆนะครับ file manager นะครับเรื่องเกี่ยวกับของระบบไฟล์นะครับตัวจัดการเรื่องของไฟล์เพราะว่าเวลาเราเก็บข้อมูลเราก็จะอยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลนะครับจะเป็นการเปิดไฟล์อ่านไฟล์นะครับการเข้ารหัสไฟล์ต่างๆนะครับมี short term schedule นะครับ resource schedule แล้วก็ long term schedule ตรงนี้ก็คือก็จะเป็น query ในการจัดลำดับงานต่างๆที่

ถูกป้อนให้กับ CPU นะครับช็อตก็คืองานที่สำคัญงานด่วนนะครับลองเทอมก็เป็นงานลำดับมานะครับรีซอสก็เป็นการจัดทรัพยากรที่เหมาะสมนะครับคอมมานด์อินเตอร์พรีเตอร์ตัวนี้ก็คือการแปลคำสั่งนะครับว่าเราสั่งงาน CPU ให้ทำอะไรนะครับที่เราใช้งานทุกวันนี้เราใช้งานง่ายเพราะว่าเราใช้รูปจากรูปที่เราใช้งานนะครับที่เป็นกราฟิกตัวนั้นก็ต้องไปแปลคำสั่งอีกทีนึงนะครับว่ารูปนี้หมายถึงคำสั่งให้ทำอะไรก็จะถูกมีการถอนรหัสคำสั่งนั้นนะครับบนสุดก็จะเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรม All User นะครับตรงนี้ก็คือเป็นโฟชาร์ตนะครับที่เห็นลำดับขั้นตอนโครงสร้างของระบบบริการจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเรามาดูนะครับบนสุดก็เห็นนะครับ user โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมต่างๆนะครับ operating system ก็คือส่วน3แถวถัดมานะครับล่างสุดก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์เห็นนะครับว่าเขาจะเรียงลำดับลงมานะครับแล้วส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือว่า user โปรแกรมก็คือ user interface จาก user interface มาก็จะเป็น system call นะครับจากนั้นก็มีแบ่งหน่วยต่างๆนะครับโปรแกรมคอนโทรล IO File System นะครับCommand นะครับError Management Resource Auditing Security นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับเป็นบล็อกไดอะแกรมต่างๆของระบบบริการนะครับซึ่งทุกตัวจะมีคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งกราฟนะครับก็เห็นนะครับว่าแอปพลิเคชันมานะครับก็จะมีในส่วนของ File Manager Memory Manager Process Manager Network Manager นะครับ Device Manager Network Device นะครับอันนี้รวมก็คือ Operating System นะครับหรือระบบบริการของเรานะครับก็จะจัดการในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่เราเห็นนะครับว่าในสุดนะหรือว่าใจกลางสุดก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็จะถูกห่อหุ้มด้วยเคอร์เนลเคอร์เนลก็คือแก่นของระบบปฏิบัติการนะครับในส่วนของเคอร์เนลเสร็จนะครับก็จะถูกปกคลุมด้วยเชลล์เชลล์ก็คือ user interface นะครับอันนี้ก็คือหน้าต่างระบบบริการต่างๆนะครับส่วนติดต่อผู้ใช้ต่างๆนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คือโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งใช้งานนะครับก็จะเป็น third party โปรแกรมนะครับโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งลงไปนะครับแล้วบนสุดก็จะเป็น user นะครับตรงนี้ก็คือ user ที่เราใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันลงไปนะครับคราวนี้เราก็จะเกิดข้อคำถามด้วยแล้วในการใช้งานระบบบริการของเรานั้นนะครับระบบบริการอะไรบ้างที่ใช้งานกันมากที่สุดตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของBenchmark นะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าระบบบริการที่เราใช้กันที่ทั่วโลกใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับมีระบบบริการอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นกราฟแสดงผลนะครับก็ Windows 7นะครับก็ประมาณ 54.57% นะครับแล้วก็ตามมาด้วย XP นะครับ Windows 8นะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับตัวนี้นะครับ NT นะครับ Mac OS 10นะครับ 10.10 นะแล้วก็ Windows 8นะครับ Windows Vista นะครับอื่นๆนะครับ Outer 5.98% นะครับนะจะเห็นนะครับว่าระบบบริการที่ใช้กันส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเป็นระบบบริการ Windows นะครับรองลงมาก็จะเป็นระบบบริการ Mac OS 10นะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกระบบบริการอื่นๆนะครับอื่นๆที่ว่าก็อย่างเช่นระบบบริการ Linux นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้นะครับว่าเราใช้งานโปรแกรมอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของระบบบริการกันนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับที่เป็นหน้าเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้นะครับ
เราจะเห็นนะครับว่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับเรื่องของระบบบริการนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่านี่คือหน้าตาของ user interface ของระบบบริการตัว Macintosh นะครับส่วนที่เราเห็นด้านล่างที่เป็นรูปภาพนะครับอันนี้เขาก็จะจัดหน้าจอนะครับว่าเอ๊ะหน้าของระบบบริการนั้นเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาของระบบบริการนะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะครับก็จะส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับก็จะเป็นหน้ากราฟิกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบบริการไหนทำออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราชอบแบบไหนนะครับว่าสวยกว่ากันนะครับตรงนี้จากนั้นมาก็จะเป็นในเรื่องแบบของการสั่งงานนะครับการสั่งงานนะครับในส่วนของระบบ Mac นั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Docking นะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเขาจะถูกนำมาไว้เป็น Docking บาร์แถบด้านล่างนะครับก็คืออันนี้ก็คือโปรแกรมต่างๆที่มีอยู่ในระบบนะครับการใช้งานเพียงแค่เราคลิกเมาส์ใช้งานนะครับหรือเราสามารถวิวดูแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับตัวที่เราเห็นนี้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโปรแกรมระบบบริการนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวระบบการเองนะครับเรายังสามารถนะครับ1ก็คือบอกในเรื่องของวันที่นะครับเราสามารถตั้งค่าวันที่นะครับเวลาได้นะครับเรื่องของตัวนี้ก็คือถ้าเทียบกับระบบการ Windows เราตัวนี้ก็คือ status bar นะครับแต่บาร์ของระบบการ Mac นั้นจะอยู่ด้านบนนะครับก็บอกสเตตัสคร่าวๆนะครับตัวนี้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมีเรื่องของฟอนต์นะครับตอนนี้เราพิมพ์ออกมาตัวหนังสือจะเป็นแลงเกวจเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เนื่องจากเราใช้เป็นลักษณะที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็จะบอกสเตตัสเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เป็นตอนนี้เรากำลังเสียบปลั๊กชาร์จอยู่นะครับแต่ถ้าเราถอดปลั๊กออกนะครับเห็นนะครับว่าก็จะเป็นจากปลั๊กที่เป็นรูปเสียบอยู่ก็จะเป็นรูปถ่านพอเราต่อปลั๊กนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปที่เป็นเส้นสายฟ้านะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของระบบบริการนะครับแน่นอนครับในส่วนของระบบบริการทุกระบบบริการนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่านะครับหรือการดูข้อมูลต่างๆนะครับของฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้เราก็สามารถดูได้ที่ System Preference นะครับตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับในระบบการ Windows เองก็มีเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่ Control Panel นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาหลักๆของsystem preference ตัวนี้ของเรานะครับว่าเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของระบบบริการของเราได้อย่างไรนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นหมวดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมวดทั่วๆไปนะครับไฮไลท์คัลเลอร์นะครับไซบาร์ไอคอนนะครับก็มีเดียมนะครับก็สามารถปรับได้นะครับ default web browser นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้งานในส่วนของระบบบริการ Mac นะครับ default หรือว่าค่าที่เขากำหนดมาส่วนมากก็เป็นของของค่ายเขาเลยนะครับก็เป็นตัว Safari นะครับนะครับส่วนมากก็เป็นการปรับแต่งนะครับอันนี้ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับ background นะครับจะเห็นนะครับว่าเราก็สามารถเปลี่ยน background ข้างหลังของเราได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับแต่ง docking นะครับ dock ตรงนี้ก็คือเรื่องของการปรับไซส์นะครับจุดรอรับคำสั่งนะครับ docking ถ้าเราเอาใหญ่มากนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้ใหญ่นะครับส่วนมากเราก็เอากลางๆนะครับ
magnetic

ครับตัวนี้ก็คือจะใหญ่มากใหญ่น้อยของเรานะครับถ้าแม็กสุดนะครับก็เป็นแค่ลูกเล่นนะครับว่าเราจะใช้งานอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับโพซิชันตำแหน่งนะครับเอาทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับด้านล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกนะครับมิชชั่นคอนโทรลในระบบการ Linux นะครับระบบการ Mac นะครับเราก็จะมีในส่วนของมิชชั่นคอนโทรลนะครับการปรับแต่งหน้าตานะครับตัวเสริมนะครับอย่างตัวนี้ก็คือให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและก็สะดวกยิ่งขึ้นนะถ้าเราเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถดูอุณหภูมินะครับเครื่องคิดเลขนะครับปฏิทินได้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดนะครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะครับตัวระบบบริการนั้นก็จะมีมาให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วระบบบริการรุ่นใหม่ๆคุณผู้ชมสามารถแอดวิดเจ็ตต่างๆเหล่านี้นะครับจากค่ายของเขาได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราอยากดูเรื่องของหุ้นก็สามารถดูได้เรื่องอุณหภูมินะครับยูนิตคอนเวอร์เตอร์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการแปลงค่านะครับ energy นะครับ currency เรื่องของเงินนะครับต่างๆนะครับเรื่องของความยาวนะครับเราบอกว่า12ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวคล้ายๆ utility ที่ตัวระบบบริการนั้นเตรียมไว้ให้เรานะครับทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็อย่างเช่น utility ที่เกี่ยวกับหน่วยวัดนะครับtemperature ก็คือเรื่องอุณหภูมินะครับ12เซลเซียสกี่ฟาเรนไฮต์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือในหัวข้อนะครับและการสลับหน้าต่างนะครับเห็นนะครับว่าตัวระบบการ Mac เองนั้นสามารถนะครับให้สกรีนหน้าจอนะครับกี่เดสก์ท็อปนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าสามารถให้ได้หลากหลายเดสก์ท็อปนะครับเราก็ในการทำงานนะครับเราก็อย่างเช่นเราย้ายมาหน้าจอนี้นะครับนะเราย้ายไปอีกหน้าจอนึงนะครับย้ายไปอีกหน้าจอนึงก็ได้นะครับสามารถย้ายหน้าจอต่างๆได้อิสระนะครับตรงนี้ก็ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับทุกๆระบบบริการนะครับทุกวันนี้ก็จะมีตัวนี้ให้นะครับสปอตไลท์นะครับก็คือเป็นการเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าการค้นหานะครับว่าพอเรากดปุ่มค้นหานั้นจะให้ค้นหาจากอะไรบ้างนะครับเห็นนะครับว่าเวลาเราพิมพ์ปั๊บนะครับที่ Spotlight Search นะครับค้นหาโปรแกรมนะครับBing Web Search นะครับ Bookmark Calendar นะครับ Contact นะครับ Conversation นะครับตัวนี้เราให้ค้นหาหมดเลยอย่างเช่นสมมุติเราต้องการจะทดสอบการค้นหานะครับตัวนี้นะครับเราพิมพ์คําว่าเทอร์มินอลนะครับเห็นมั้ยครับว่าเขาก็จะเปิดโปรแกรมแอปพลิเคชันเทอร์มินอลขึ้นมาให้เรานะครับขนาดเท่าไหร่เป็นประเภทอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถค้นหาได้นะครับสมมุติเราจะค้นหาชื่อนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับค้นหาจากคอนแทคนะครับท็อปฮิตมีอะไรบ้างคอนแทคมีอะไรบ้างนะครับฟอนต์มีอะไรบ้างนะครับท็อปฮิตนะครับตัวนี้ก็คือที่มีการเรียกใช้นะครับมีอะไรบ้างต่างๆ System Preference Spotlight Search นะครับเมลมีอะไรบ้างนะครับนะครับตรงนี้สมมุติเราพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเขาสามารถค้นหาจากคอนแทคของเรานะครับแล้วที่เราพิมพ์บ่อยๆนะครับมีการค้นหาบ่อยๆก็จะเป็น TOT Lead Line นะครับอันนี้ก็เป็นคอนแทคนะครับที่เรามีอยู่นะครับ Development นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมโฟลเดอร์มีโฟลเดอร์ไหนบ้างนะครับมี image ภาพที่เกี่ยวกับ TOT มีอะไรบ้างนะครับ
อื่นๆ PDF document หรือว่าไฟล์ document มีอะไรบ้างหรือ mail and message มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของการตั้งค่าในการเซิร์ชนะครับหรือว่าการค้นหาข้อมูลในเครื่องเพราะบางทีเราเก็บข้อมูลไปแล้วเราไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่ไหนตัวระบบการเองนะครับ utility พวกนี้เขาก็จะมีให้นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ Linux จะใช้ Windows หรือใช้ Mac นะครับตัวอาจจะชื่อเรียกต่างกันนะครับแต่ทุกๆตัวนั้นจะมีระบบเซิร์ชหรือว่าระบบค้นหาให้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบบริการนั้นนะครับมีความเก่งความฉลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับบางตัวสามารถค้นได้ทุกๆแอปพลิเคชันทุกๆประเภทนะครับบางตัวก็มีขีดจำกัดนะครับตรงนี้ก็แล้วยิ่งตัวใหม่ๆนะครับสามารถค้นหาให้เราได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้นอกนั้นก็เป็นหมวดเห็นนะครับว่าหมวดพวกนี้เป็นหมวดอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นดิสเพย์นะครับเกี่ยวกับหน้าจอนะครับว่าเราใช้หน้าจออะไรต่างๆนะครับนะ energy saving นะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับนะเราต้องการเปิดหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ turn display off after นะครับตรงนี้ก็หมายความว่ากี่นาทีนะครับก็จะมีการปิดหน้าจอก็ประมาณ10นาทีนะครับput hard disk to sleep นะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราปิดหาดีไหมตัวนี้ก็หมายถึงว่าเป็นหัวข้อที่ช่วยให้เราเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเครื่องนะครับนอกจากจะปิดหน้าจอแล้วก็ปิดการทำงานของฮาร์ดดิสก์นะครับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เวลาเราพิมพ์คำสั้นๆนะครับ OMW นะครับก็จะเป็น on my way นะครับตรงนี้ก็คือเราพิมพ์ทั้งเวลาเราใช้กับแอปพลิเคชันตัวใดนะครับที่มีคำสั้นๆเขาก็จะปรากฏคำเหล่านี้ขึ้นมาก็ถ้าใครใช้พิมพ์งานบ่อยๆนะครับก็จะมีผลนะครับช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราเชื่อมต่อเมาส์นะครับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนะครับก็สามารถเซตได้นะครับแต่เราไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแท็กแพดนะครับตัวนี้ก็ของระบบบริการตัว Mac นะครับก็จะมีในเรื่องของการใช้งานถามว่าตรงนี้อำนวยความสะดวกให้เราอย่างไรตรงที่ว่าเราสามารถดูภาพนะครับที่เป็นวิดีโอพอเราดูภาพที่เป็นวิดีโอเราก็สามารถทำตามได้นะครับเราก็อ่านดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็มีรูปภาพการใช้งานประกอบนะครับอันนี้ก็คือการเรียนรู้การใช้งานระบบบริการไปด้วยนะครับนะครับตรงนี้นะNotification Center นะครับจะเรียกมาเราจะกดอย่างไรบ้างนะครับ Mission Control นะครับใช้3นิ้วเลื่อนขึ้นนะครับมีหลายตัวนะครับ Launchpad ก็นะครับShow Desktop นะครับก็นะครับใช้มือมีขยุ่มแล้วก็กางออกประมาณนี้นะครับหมวดในส่วนของ Score and Zoom นะครับ Score ก็ใช้2นิ้วเลื่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้ก็คือ Trackpad นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac นะครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมต่อ Printer Scanner นะครับก็สามารถแอดได้นะครับคือ Sound หลังจากนั้นมาหมวดถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับ Network นะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ระบบการApple นะครับซึ่ง ระบบบริการ Apple นั้นเราได้ผูกกับบัญชีกับ iCloud ไว้ตรงนี้ก็หมายถึงว่านอกจากเราจะสำรองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับเรายังสามารถสำรองข้อมูลบนระบบ Cloud ของ Apple ได้ข้อดีก็คือถ้าเกิดเครื่องของเราหายนะครับหรือว่าเครื่องของเราเกิดอุบัติเหตุชำรุดเสียหายเปิดใช้งานไม่ได้เรามีเครื่อง Mac เครื่องใหม่นะครับเราก็สามารถรีสโตร์ข้อมูลจากคลาวด์ระบบคลาวด์ตัวนั้นน่ะเข้ามาที่เครื่องของเราได้นะครับตรงนี้ก็คือระบบคลาวด์ที่ว่านะครับก็จะเป็นการสำรองข้อมูลของเราทั้งหมดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นระบบคลาวด์ตรงนี้เขาก็มีลิมิตให้ว่าฟรีได้ขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราจะเอาขนาดเยอะกว่านั้นเราก็

นะครับสั่งซื้อได้นะครับ Internet Account Extension Network Bluetooth Sharing นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการจัดการบุคคลนะครับเครื่องนี้เราใช้กี่คนนะครับตัวระบบการ บางทีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราไม่ได้ใช้คนเดียวเราใช้หลายๆคนเราก็สามารถมาแอดยูเซอร์ได้นะครับซึ่งผู้ใช้อื่นก็ให้เป็นผู้ใช้ส่วนเราเป็นแอดมินแล้วก็แอดตัวเองให้เป็นแอดมินได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดให้ใครเป็นผู้ใช้งานบ้างนะครับ App Store ตรงนี้นะครับเ นื่องจากว่าในระบบการ Mac นั้นนะครับเวลาเราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับเราสามารถไปที่ App Store นะครับซึ่งเป็นคลังแอปพลิเคชันต่างๆของ Apple ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการผูกบัญชีเหมือนกับ iCloud ไว้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อแผ่นที่ไหนนะครับเราไม่ต้องไปซื้อหาแผ่นโปรแกรมสามารถโหลดจาก App Store ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับโดยถ้าเราจะต้องการโปรแกรมอื่นๆเราก็อาจจะซื้อแผ่นโปรแกรมมาติดตั้งเองก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเราก็โหลดจากตัว App Store ก็จะปลอดภัยกว่านะครับ Start Update Time นะครับนอกจากนั้นตัวระบบบริการทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Linux หรือตัว Mac นะครับก็ใส่ใจในเรื่องของผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องดิสเพลย์เรื่องการปรับสีนะครับเรื่องของการซูมนะครับ voice over นะครับหมายถึงว่าถ้าเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปที่ต่างๆนะครับก็จะมีเสียงนะครับก็จะมีเสียงaccessibility features table voice over voice over image selected has keyboard focus you are currently on the table นะครับตรงนี้ก็คือก็สามารถมีเสียงนะครับทุกระบบบริการนะครับในหมวดของ accessibility นี้มีทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น Linux Windows หรือ Mac นะครับก็ผู้พิการก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือหน้าตาของระบบบริการและก็การคอนฟิกทั่วไปนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วในส่วนของอีกหนึ่งของระบบบริการนะครับเราก็ยังสามารถตรวจสอบนะครับได้นะครับว่าระบบบริการของเรานั้นนะครับถูกติดตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร์อะไรนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกมาเป็นต่างๆนะครับของฮาร์ดแวร์มีดิสเพลย์อะไรบ้างสโตรเรจอะไรบ้างนะครับนะsystem report นะครับดูภาพรวมทั้งหมดนะครับ ATA audio นะครับ bluetooth นะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ camera ตัวนี้นะครับทุกตัวมีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับ windows หรือแม้แต่ linux เขาก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ power ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับของเครื่องเน็ตเวิร์กก็มีนะครับมีไฟวอลนะครับรายงานเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับโลเคชั่นซอฟต์แวร์นะครับถ้าตัวหลักๆที่ใช้นะครับก็จะเป็น OS 10นะครับเวอร์ชัน 10.11 นะครับก็ Kernel ก็เป็น Darwin 15นะครับนี้เราเปิดอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดเห็นไหมครับว่าเราเปิดอะไรบ้างอย่าง Voice Over นะครับเราก็เมื่อสักครู่นี้เราทดลองเปิดนะครับแต่เราก็ปิดไปแล้วนะครับซูมโหมดฟูลสกรีนต่างๆนะครับเราก็สามารถดูนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับว่าเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะ

ครับนะ Bluetooth Server Calendar นะครับเด็กไทยนะครับตัวนี้ก็คือระบบบริการอีกหนึ่งระบบบริการที่ เราใช้งานกันนะครับโอเคครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบบริการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เราได้ทราบนะครับว่าระบบบริการนั้นคืออะไรนะครับก็คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์นะครับกับฮาร์ดแวร์นะครับโดยตัวระบบบริการนั้นจะตัดเตรียมเครื่องมือในส่วนของเครื่องมือนั้นนะครับก็คือหน้าจอกราฟิกที่เราเห็นนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราจะเป็นกราฟิกทั้งหมดนะครับทำให้เราสามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถดูคุณสมบัติของเครื่องนะครับดูโปรแกรมต่างๆเปิดโปรแกรมต่างๆสมัยก่อนเราต้องพิมพ์คำสั่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราแค่ใช้เมาส์คลิกนะครับเราก็สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือความสะดวกสบายที่ระบบบริการจะเตรียมให้เรานะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่อๆไปนะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Startup Warrior วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหาเมาแล้วขับโดยการส่งคนไปขับรถแทนเพื่อส่งให้ถึงบ้านปลอดภัยทั้งรถทั้งคนของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี
1: ้ต้องบอกเลยว่าพอมีเทคโนโลยีเนี่ยธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้แบบเยอะมากบางทีเป็นแค่แบบสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วหาคนขายคนซื้อมาเจอกันหรืออะไรเงี้ยถือว่ามันมีความท้าทายมากๆแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ต่างกับจากธุรกิจสมัยเก่าที่ไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีเยอะขนาดนี้มันคือการแก้ปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
2: ่ๆทำไมถึงมาทำ You Drink I Drive อ่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดเลยว่าจะมาเป็นถึงทุกวันเนี้ยมันเป็นแค่โจทย์ที่แบบอาจารย์ให้เรามาแล้วเราก็แค่อยากได้เอในการจบของเราในการส่งThesisอันนี้ขนาดแต่พอดีแบบอ่านข่าวเจอแบบประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุอันดับ3ของโลกเลยนะคะตอนนั้นย้อนกลับไปประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็บวกกับเพนพอยต์เบาๆของตัวเองนิดนึงคือสมัยเรียนเนี่ยก็ผู้หญิงอ่ะก็มีแบบไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันตรงๆยอมรับแล้วพี่เป็นผู้หญิงที่แบบของบนรถพี่เยอะมากอ่ะมีรองเท้าก่อนรถจอดรถก็จะมีขนตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีชุดสำรองแบ็คอัพไว้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะติดเราจะขับรถไปแบบทุกที่อะไรเงี้ยคือเราเป็นผู้หญิงเราสึกว่าเรานั่งรถแท็กซี่เรามันอันตรายเลยอยากจะขับรถ
2: ไม่ปลอดภัย
1: ใช่แต่คราวนี้ขับไปมันง่ายไงมันมีสติมันทุกอย่างมันโอเคแต่พอขับกลับอ้าวดื่มไปแล้วบางทีไม่ได้เมานะแบบคือแบบก็คือดื่มไปแล้วเราก็กลัวด้วยความที่เราแบบเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนอยู่แล้วถ้าเราต้องไปโดนจับเมาแล้วขับต้องไปอะไรเงี้ยคือมันไม่คุ้มเลยเนี่ยจะโดนที่บ้านแบบเทศอีกอะไรเงี้ยก็ต้องโทรหาพี่สาวมาให้รับบ้างโทรปลุกตอนตีสองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันต้องยากลำบากขนาดเนี้ยบวกกับข่าวที่เจอโจทย์ที่อาจารย์ให้เพนพอยต์ของตัวเองเบาๆเลยเอามา mix รวมกันว่าแบบถ้าปัญหาตรงนี้มันมีขนาดเนี้ยมันเกิดกับเราคนอื่นก็ต้องเกิดด้วยตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดว่ามันต้องมีไอเดียมีธุรกิจอะไรเนี่ยมันมีเพนแล้วอะแต่แบบยังไม่รู้หรอกจะแก้เป็นยังไงก็เลยคิดว่าโอเคงั้นต้องไปแบบทองหล่อและต้องไปที่เที่ยวและไปคุยว่าแบบคนที่เขาเมาแล้วขับรถมาจริงๆทำไมเขาถึงจะเลือกขับกลับบ้านก็ไปยืนเลยดักรอพ
2: อไปเองคนเดียวเลยเหรอคะ
1: ไปเองคนเดียว
2: สุดยอดอะผู้หญิงคนเดียว
1: ใช่แต่ว่าเรามีกลยุทธ์นะ
2: กลยุทธ์ก็คือว่า
1: ถ้าเราไปแบบหน้าโสมๆเนี่ยคงไม่มีใครอยากคุยกับเราดังนั้นเราต้องไปแบบมีขนตานิดนึงม้วนผมใส่เดี่ยวจัดมาอะไรแล้วเราก็ไปแบบแอดแท็กเข้าไปแบบไปคุยเลยแบบสมมติมีพี่คนหนึ่งเดินออกมาเนี่ยเราก็แบบเหมือนไปเซอร์เวย์เขาไปคุยกับเขาว่าเออพี่ขับรถมาหรอคะอะไรเงี้ยเขาบอกขับอะไรเงี้ยบอกอ๋อพอดีกำลังทำแบบโปรเจกต์อันนึงอยู่อยากจะเซอร์เวย์อยากจะสอบถามแบบนิดนึงได้ไหมอะไรอันหน้าผมเรามาเต็มแล้วเขาก็ต้องอยากคุยแล้วเนาะเขาบอกได้ครับแบบแป๊บเดียวใช่ไหมน้องเนี่ยอ๋อแป๊บเดียวค่ะสั้นๆไม่กี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่เกิน1นาทีอะไรเงี้ยโจทย์ที่เราต้องการเลยคือเราอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเมาแล้วขับแล้วก็ถ้ามันมีทางเลือกให้เขาอะเมาแล้วไม่ต้องขับกลับบ้านอะเช่นเอาคนมาขับแทนอะเขาจะใช้ไห
2: ม
1: พี่คิดเลยนะว่าจริงๆแล้วที่คนไทยเมาแล้วขับอะพอเขาคิดว่ามันโอเคมันไหวอ่ะก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นแล้วไงเมาแล้วขับก็ได้นี่ตราบใดที่ไม่ได้แบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยแต่พอไปเซอร์เวย์ปุ๊บคือมันแบบมันกลับกันเลยมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีใครอยากเมาแล้วขับแต่วันนั้นเขาไม่มีทางเลือกทางเลือกก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยบ้านอยู่รอบนอกหรือแบบชานเมืองอะไรเต็มไปหมดเขาต้องขับรถมาทำงานในเมืองทุกวันแต่ถ้าตอนเย็นต้องไปงานวันเกิดหรือต้องแบบเอาเจ้านายเลื่อนตำแหน่งหรือไปเลี้ยงลูกค้าบางคนเป็นเซลล์อย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งต้องดื่มแบบตั้ง 3-4 วันเงี้ยจะให้เขาฝากรถติดเอารถกลับไปเก็บแล้วนั่งแท็กซี่ออกมา
2: ใหม
1: ่ก็ไม่ได้แล้วตอนขากลับยากอีกเวลาพรามไทม์ตอนตีสองแท็กซี่ก็ไม่ไปอีกแล้วพอคนเมาแท็กซี่ก็ไม่อยากรับอีกกลัวอาเจียนบนรถเดี๋ยวรถเปิดอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาอะไรเยอะแยะมากก็เลยมันไม่มีทางเลือกเอาอย่างเงี้ยเขาเลยต้องขับรถมาพอขับมาปุ๊บอ้าวทำไงล่ะอยากทิ้งรถไว้นะอยากจะกลับแท็กซี่นะแต่แท็กซี่ไม่รับแต่พอคิดว่าจะทิ้งรถไว้อีกใจนึงก็บอกว่าอย่าทิ้งเลยเพราะว่ารถชั้นแพงเดี๋ยวแบบ
2: เ
1: ดี๋ยวกลับมา
2: ใช่
1: รถจะอยู่สภาพนี้หรือเปล่าวันนี้จอดไว้ทิ้งข้างทางทองหล่อวันถัดมาอาจจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยกระจกไปหมดแล้วเลยมันก็เลยแบบฝืนขับกลับตรงเนี้ยเพนพอยต์กับโซลูชันที่เราได้มาจากกลุ่มที่เราทำอินเทอร์วิวเนี่ยมันก็เลยคนพบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมากเลยนะที่ถ้าเราทำธุรกิจส่งคนไปขับแทนเขาอะแล้วเขาจะใช้วันนั้นก็ถามเลยนะว่าถ้าขับกลับไม่ไหวแล้วลองมีคนมาขับแทนให้อ่ะสนใจไห
2: ม
1: คือเขาก็ยังแบบงงๆอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่เขาก็แบบคิดทำหน้าคิดแล้วก็แบบ

0: ก็น่าจะดีนะ อะไรอย่างเงี้ยไอ้คำตอบนี้แหละเลยทำให้เราเห็นโอกาสว่าแบบเฮ้ยมันมีช่องทางเออมันได้พอส่งอาจารย์เรียบร้อยปุ๊บมันก็เลยแบบไม่ใช่แค่ thesis ที่ส่งอาจารย์ไม่ใช่แค่ paper แล้วที่เป็นหน้าที่ของนักเรียนคนนึงแต่วันนั้นมันกลายเป็นแบบเป็นโจทย์ของชีวิตพี่แล้วอะที่แบบจะทำธุรกิจอะไรที่แก้ปัญหาสังคมได้ด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจที่แบบเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงปัญหาตรงนี้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พอเราทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคนขับรถอย่างเงี้ยค่ะคือไปหาคนขับรถมาจากไหนอะคะ
0: คือต้องบอกเลยว่าตอนแรกอะพอส่งอาจารย์ไปปุ๊บแล้วอยากจะเริ่มธุรกิจนี้จริงๆใช่ไหมคะพี่ก็แบบเอ้ยจะทำคนเดียวเลยดีไหมหรืออะไรก็แบบเหงาอะกลัวคนเดียวเดี๋ยวกลัวหัวเดียวกับทีมรีบแล้วก็เลยนึกถึงเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนสมัยเด็กแล้วคือบ้านเขาว่าทำลิมูซินเอ็กซ์เพรสอ
1: ะ
0: ก็เลยโทรไปหาเพื่อนคนนี้บอกเขาว่าเฮ้ยมีไอเดียแบบเนี้ยสนใจไหมเพื่อนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากแต่เขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะต้องไปเสนอบอร์ดเขาไปคุยกับคุณพ่อเขาแล้วก็เตรียมตัวไปพีชไปพรีเซนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเลยแล้วก็ปรากฏว่าคุณพ่อเขาชอบมากเพราะว่าเขาเห็นพลังในตัวเราค่ะคือเขาเห็นว่าแบบเอ้ยเราเป็นเด็กคือเขาไม่รู้หรอกวันนั้นว่าแบบมันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่เขาแค่เห็นว่าเด็กคนนี้มีความคิดที่แบบอยากทำธุรกิจแล้วก็แบบมีไอเดียที่อยากจะแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีรีซอสทุกอย่างตรงนี้เขาเอามาเมิร์จให้เราได้แล้วเขาก็อยากจะช่วยให้เด็กคนนี้ไปถึงฝั่งฝันแค่นั้นเองแล้วพอวันนั้นพรีเซนต์เพจอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณพ่อเขาก็ตอบตกลงแล้วก็เขาก็มาช่วยเรื่องการหาคนคัดคนตรวจสอบประวัติพนักงานที่เรามีพาร์ทเนอร์คนนี้เข้ามามันก็เหมือนคลายปมไปได้เปาะหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้แสดงว่าพอรับเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องไปเทรนต่อถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่คือเราอะปรับปรุงหลักสูตรหลายอย่างมากคือต้องบอกว่าลิมูซีนอ่ะเขามีหลักสูตรของเขาแต่เราต้องมาอะแดปเพราะว่าลูกค้าเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบลิมูซีคืออย่างที่บอกไงสติไม่ได้เต็มร้อย
1: ค
0: ือบางทีมันก็จะมีหลักสูตรอะไรที่แบบสมมติบางทีลูกค้าเราขึ้นรถมาอย่างเงี้ยตัวเขาอ่ะนั่งแล้วนะแต่ขาเขายังห้อยอยู่คือยังเอาขายังไม่ขึ้นแต่ตัวขึ้นแล้วเราก็จะเทรนพนักงานว่าแบบดูขาลูกค้าด้วยแล้วบอกว่าระวังชายกระโปรงระวังขานะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบปิดเลยแล้วเวลาเปิดประตูอะไรเงี้ยก็ต้องเปิดประตูแบบไม่ใช่บังลูกค้าแล้วระหว่างทางที่แบบได้รับกุญแจมาจากลูกค้าตอนรับจากหน้าร้านเดินไปที่รถอย่างเงี้ยต้องศึกษากุญแจคือต้องเปิดเลยตอนที่ลูกค้าเปิดรถคือรถต้องเปิดแล้วไม่ใช่แบบพอลูกค้าดึงรถปุ๊บปุ่มอยู่ในครับหาไม่เจ
1: อ
0: คือไม่ได้แล้วไงคือเมาอยากกลับบ้านแล้วแล้วแค่3วิก็จึแล้วแบบไม่ทำไมเปิดรถไม่ได้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างเราดีไซน์ใหม่หมดเลยในการเทรนเพื่อให้แบบประสบการณ์ในการให้บริการของเรามันสมูทที่สุดแต่เราก็ใช้ฟาวเดชั่นอะพื้นฐานมาจากลิมแต่ว่าก็มาอะแดปอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มกิมมิคความน่ารักเช่นแบบพอส่งลูกค้าเสร็จอะไรเงี้ยก็บอกว่านอนหลับฝันดีนะครับรอบหน้าอย่าลืมใช้บริการอยู่ดูน่ารักใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่กิมมิคของเราไป
1: โอ้โหพี่สิพูดมาขนาดนี้แล้วเหวินเนี่ยอยากจะไปลองบ้างจังยังเหวินนี้ไปลองขับได้ไหมคะ
0: ได้แต่พี่ต้องติวเข้มก่อนตามหลักสูตรของเราว่าผ่านไหมและอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าผ่านหลักสูตรพี่เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ไปลองขับดูนะคะ
1: โอเคเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตื่นเต้นมากเลยอ่ะวันนี้จะมาสมัครเป็นคนขับรถยากไหมคะ
3: ไม่ยากครับถ้าตั้งใจจริงแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็เสร็จอันดับแรกเราก็จะมารู้ก่อนว่าระเบียบกฎของบริษัทของเรามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเราก็จะมีการอบรมเรื่องมารยาทในการต้อนรับลูกค้านะครับอันที่2ก็คือระบบภายในของรถนะครับว่าปุ่มนี้ใช้ยังไงปุ่มนี้ใช้ยังไงนะครับสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของงานนะครับอยู่ที่การถอยจอดนะครับมาตรฐานของการถอยจอดจริงๆก็คือ3ครั้งเท่านั้นเอง
0: อีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะเสริมก็คือว่าด้วยความที่เราขึ้นไปขับรถของรถลูกค้าเนี่ยต้องบอกเลยทุกคนรักรถห่วงรถมากเหมือนเราต้องคิดเสมอเลยว่าแบบเนี่ยคือรถป้ายแดงที่ลูกค้าเพิ่งถอยออกมาการที่เราเข้าไปอยู่ในรถเขาเราต้องขออนุญาตทุกสเต็ปเช่นแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารถนะคะผมขออนุญาตแบบปรับเบาะนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราขออนุญาตเขาเนี่ยเขารู้สึกประทับใจว่าแบบเขาได้รับการบอกกล่าวนะทุกครั้งการกระทำที่เราจะจับต้องอะไรรถเขาย
3: ังไงเดี๋ยวเราลงปฏิบัติจริงกันเลยดีกว่านะครับ
0: โอ
3: เคพร้อมใช่ไหมครับ
0: พร้อมค่ะไปกันเลย
3: ไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าลูกค้าขึ้นรถแล้วเราต้องทำไงต่ออันดับแรกสตาร์ทรถนะครับ
0: อัน
3: นี้เร็วที่สุดนะครับเปิดแอร์ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเย็นก่อนพอเสร็จเราก็ส่งน้ำนะครับกับผ้าเย็นให้ลูกค้า
0: ค่ะ
3: นะคร
0: ับ อันนี้น้ำกับผ้าเย็นค่ะ
3: แล้วก็เอกสารเราให้ลูกค้าเซ็นอีกทีน
0: ะ
3: รบกวนลูกค้าช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะพอเราส่งลูกค้าเสร็จนะครับเราก็ดับเครื่องบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเปิดประตูให้จอดรถลูกค้าดับเครื่องแล้วก็คือกุญแจรถลูกค้าแล้วบอกว่าขอบคุณที่ใช้บริการยูดีไอได้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันมีกรณีไหนบ้างไหมคะที่คนขับรถอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธลูกค้าได้

0: ก็มีครับเงื่อนไขบางเงื่อนไขเนี่ยรับลูกค้าหน้าด่านเราไม่รับแน่นอน
1: คร
0: ับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปแล้วบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าคันนี้หลบด่านแล้วเรารับเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาซึ่งบางทีเราไม่รู
1: ้
0: แต่เราก็ไม่อยากให้พนักงานเสี่ยงโอเคพร้อมที
1: ่
0: จะรับลูกค้าจริงเลยใช่ไหมครับ
1: พร้อม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าจริงได้เลยครับ
1: โอเคค่ะ
0: เชิญครับ
1: เย้

0: วัสดีค่ะคุณปิติใช่ไหมคะค่ะเหวินนะคะจาก You Bring I Drive ค่ะตอนนี้มาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาหน้าตายังไงเนาะตื่นเต้นมากเลยจะออกมายังนี่มีคนนึงเดินออกมาค่ะใช่ป่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณปิติหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับใช่
0: หวนนะคะ You Bring I Drive ค่ะ
2: ค
0: ่ะไม่ทราบว่ารถอยู่ไหนคะ
2: นี่เลยครับ
0: ขออยู่ข้างหน้าเลยนะคะ
2: ใช่
0: ขออนุญาตขอบคุณแจได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะขอบคุณค่ะซึ่งที่หมายปลายทางก็คือธนาพิรมสี่แยกภูพารักษ์นะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ครับผม
0: ขออนุญาตนะคะ
2: ครับได้ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นน้ำเย็นกับผ้าเย็นนะคะ
2: ขอบคุณครับอันนี้ขับครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่า
0: ใช่ค่ะ
2: ครับผมยินดีเลยครับ
0: ผ่านด่านได้อย่างสบายหรือ
2: โหสบายใจเลยครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวลงสักประมาณ100เมตรก็จะเจอซอยแล้วครับซ้ายมือ
0: นะคะที่ใช้บริการ You Drink I Drive
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะแล้วอย่างนี้วันแรกที่ไปทำเริ่มทำธุรกิจเนี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะมันสิ่งที่คิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนี่มันเป็นเหมือนกันไหม
3: โอ้ยคนละโยชน์เลย คือในธุรกิจแพนอ่ะมันก็จะมีแบบทำไว้ใช่ไหมเวลาเรารันตัวเลขเงี้ยอย่างน้อยมาเก็ตไซส์เท่านี้เดือนแรกที่เปิดมา
0: จะได้เท่านี้แน่ๆ
3: หลักร้อยแน่นอนไม่ต่ำกว่าร้อยคิดว่าแบบเปิดมาวันแรกรับสายแทบไม่ทันบทนี่เท่าไหร่เดียวนะเป็น call center เองด้วยนะตั้งใจจะเป็น call center เองสักพักนึงอะไรเง
0: ี
3: ้ยแต่พอเปิดมาปุ๊บมีลูกค้าอยู่คนเดียววันแรกแล้วจากนั้นก็ศูนย์กินไข่ต้มรัวๆคือเดือนแรกมีลูกค้าอยู่ประมาณหลักสิบอะประมาณสิบคนเลย12คนเลยประมาณนี้คือน้อยมากแต่ใน business plan คือหลักร้อยอะคือคิดดูมันต่างกันแค่ไหนมันคนละเรื่องเลยอะมันผิดหวังจากตัวเลขที่เราคาดการไว้แบบมหาศาลนะคือคนละขั้วเลยแล้วเราก็เริ่มแบบไม่เห็นภาพแต่ความเชื่อในใจเราทุกอย่างแบบเราคิดมาดีมาถี่ถ้วนเราดีมากๆแต่ผลลัพธ์อะมันไม่เป็นเหมือนที่เราแพลนไว้เราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือมันจะไม่เวิร์กจากที่เดือนนึงเราคิดเลยนะว่าต้องแบบปีแรก500ต้องมาแล้วเดือนละ500เนี่ยมันก็ยังไม่มามันก็อยู่หลัก10อยู่หลักร้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มห่อเหี่ยวแบบเราโตช้ามากในขณะที่ว่าแบบเราไม่รู้เลยว่าวันนึงอ่ะมันจะมีหลักพันได้ยังไงวันนั้นมันไม่เห็นภาพเลยจริงๆแล้วเงินล้านนึงมันก็หมดเร็วมากเพราะว่าเราจัดเต็มไงเราเป็นสตาร์ทอัพแต่เราไม่ลีนเพราะเราเป็นเซอร์วิสพนักงานเราอบรมทุกอย่างแล้วก็ยูนิฟอร์มของเราอะไรเงี้ยที่เราคิดไม่อย่างถี่ถ้วนแล้วก็กล้องเราก็นำเข้ามาก็เป็นอินเวสเมนต์ตัวนึงแบบตั้งหลายพันประมาณ 5-6,000 มาจากอเมริกาอะไรเงี้ยเราจดบริษัทจริงจังเรามีออฟฟิศเพราะเราอยากให้พนักงานสแตนด์บายที่ออฟฟิศน่าลองเห็นก่อนเขาออกไปว่าเขาแต่งตัวแบบนี้นะเหมือนที่เราต้องการจะเป็นแล้วก็วันนี้ตัวหอมนะหนวดเขาไม่เฟิร์มนะอะไรเงี้ยคือทุกรายละเอียดเราต้องการให้คุมให้ได้แล้วเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่งั้นถ้าลูกค้าไม่ว้าวเงี้ยเขาก็ไม่แฮปปี้เราก็ไม่กลับมาใช้บริการเราอีกตอนนั้นอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าคอสทุกอย่างมันเยอะมากบวกกับgrowth ที่มันมีแบบน้อยมากมันก็เลยทำให้เราขาดทุนเยอะมากเงินล้านนึงที่แบบที่หามาในชีวิตเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันหมดเร็วจังเนอะเดี๋ยว2เดือนหมดเดี๋ยว3เดือนหมดเดี๋ยวต้องใส่เงินเข้าไปอีกแล้ว
0: ตอนนั้นที่หมดเงินไปอะค่ะหมดไปเท่าไหร่อะคะ
3: โอ้ยหลัก10ล้าน
0: โหเยอะมาก
3: ใช่ก็ตอนแรกไม่ได้คิดล้านตอนแรกคิดว่าแบบ3ล้านน่าจะอยู่เลยค่ะไปๆมาแป๊บเดียวหมดแล้ว3ล้านแล้วก็ระดมทุนกับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะตอนแรกจะ8คนก็แบบเริ่มแบบมีไม่ลงเงินเริ่มถอนตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นเหลืออยู่3คนที่

0: จุดที่ตกต่ำที่สุด
1: ค่ะ
0: เริ่มถามตัวเองแล้วว่าแบบเราดันทุรังหรือเปล่าตอนนั้นดันทุรังอยู่ประมาณ2ปีกับ2ปี
1: ตอนนั้นรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรมันถึงไม่เวิร์ก
0: ตอนนั้นไม่รู้จริงตอนนั้นไม่เข้าใจเข้าใจแบบบริการเราทำมาดีทุกอย่างแล้วทำไมคนไม่ใช้ทำไมไม่ใช้อ่ะแต่คนที่ใช้กลับมาใช้ซ้ำเราเห็นแฟกต์อย่างนึงคือ 80% กลับมาใช้ซ้ำแล้วเกิดการบอกต่อแต่เราสึกว่าหรือคนที่จะใช้เรามันมีแค่เนี้ยกลุ่มมันอาจจะมีแค่แบบ500คนอ่ะทั้งตลาดอ่ะอาจจะมีแค่500คนแล้วเดือนนึงก็ผัดกันมาใช้เราแค่แบบ100ทริปต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันไม่เวิร์กแต่แบบพอเรามาวิเคราะห์จริงๆอ่ะว่าแบบคือพี่เป็นคนทำอะไรคือเวลแพลนมาหมดแล้วนะอย่างวันแรกที่จะเปิดธุรกิจคือไม่ใช่อยู่ดีเปิดแล้วรอลูกค้ามานะเอาไวเชอร์แจกฟรีไปให้ร้านที่เราดีลไว้ในเอกมัยทองหล่อแบบแปะโปสเตอร์อะไรทุกอย่างไว้แล้วแต่ณวันนั้นวันที่ไม่จับบริการเราของฟรีก็ไม่มีคนใช้อ่ะคือผักอะไรยังไงให้ใช้ก็ไม่ใช้แต่ณวันนี้กับวันนั้นคือคนละเรื่องเลยนะวันนี้มีแต่คนมาขอไวเชอร์ฟรีอะไรเงี้ยคือพอเราวิเคราะห์จริงๆแล้วเราก็เริ่มเข้าใจแบบกลไกของมนุษย์ว่าจริงๆแล้วว่าบริการของพี่อ่ะมันไม่เหมือนแบบเหมือนสมมติวันนี้น้องหวานกินข้าวมันไก่อยู่แล้ววันนี้แค่เปลี่ยนมากินชาบูนะมันก็คือการกินอาหารเหมือนกันแต่อันนี้มันคือบริการที่มันไม่เคยมีอยู่ในตลาดมันไม่เคยมีคนสัมผัสเลยว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอส่งแค่คนมาคนจะเก็ตและคอมเพลตที่เป็นเหมือนกับแท็กซี่แบบอ๋อหรือเป็นแท็กซี่สำหรับคนเมาอย่างเงี้ยแล้วคนจะเก็ตแบบเนี้ยเยอะมากคือหนึ่งคนไม่เข้าใจบริการสองพอเข้าใจนะก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเราเป็นแท็กซี่มาพร้อมรถอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนอะไม่ลองใช้สักทีเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยอะไรทุกอย่างมันก็จะมีคนที่แบบพอไม่เคยเห็นคนใช้ก็จะไม่อยากใช้แบบบริการนี้ไม่มีคนใช้ด้วยหรออะไรเงี้ยอย่างแบบล่าสุดเพื่อนพี่เนี่ยเจอกันก็ยังบอกบริการยูดีอะไรเป็นยังไงบ้างแบบมีคนใช้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่ใช่สายเที่ยวไงแต่พอมีวันนึงเขาไปเที่ยวไปงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยออกมาปุ๊บเจอพนักงานใส่สูทฟ้ายืนรอกันเป็น10คนอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยเวิร์กอะมีคนใช้เยอะวันนี้อยากลองใช้ด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ยคือมันก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้ซึ่งเราต้องแบ่งกลุ่มคนให้เข้าใจก่อนว่าเขาไม่ใช้เราเพราะอะไรแล้วเราก็เหมือนขยี้อะตีโจทย์ว่าอ๋อคนนี้ไม่ใช้ถ้ายังไม่เห็นคนใช้เยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็โกรธของฉันเดี๋ยววันนึงมาใช้เองแต่มันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ใช้เพราะกลัวกลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเราก็ต้องมาเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนอาร์ตเวิร์คทุกอย่างในออนไลน์ของเราในไวเชอร์ในทุกอย่างแบบให้คนชัดเจนว่าเฮ้ยคนขับรถเราปลอดภัยแน่นอนนะมีกล้องมี GPS มีอะไรเงี้ยสารที่เราจะส่งให้ลูกค้ามันต้องสตรองแล้วมันก็ต้องคำเดียวอย่างตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าคนไม่ใช้พี่เพราะแบบกลัวเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆเนาะไม่เลยคือเขาไม่ใช้เพราะเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า who are you อยู่ดึงอะไรเรียกยังผิดเลย ไอ้ดิ้งไอ้ได้ดิ้งดิ้งดิ้งได้คือยังงงๆด้วยซ้ำว่ามันคือบริการอะไรบนโลกใบนี
1: ้
0: และการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนอ่ะคนที่ไม่เคยใช้บริการแบบนี้ไม่เคยจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้มาก่
1: อ
0: นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอะไรที่เรา introduce อะไรใหม่ๆในตลาดพฤติกรรมใหม่ๆดังนั้นเราไปคาดหวังว่าแบบฉันเปิดมา1ปีต้องมีคนใช้ฉันล้นหลามคือมันเป็นอะไรที่มโนล้วนๆ
1: อ
0: ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นก็แบบพอเหมือนเราตีโจทย์เลยทุกอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลุยกันอีกตั้งหุ้นส่วนที่ทำพาร์ทไทม์เฮ้ยยูต้องมาฟูลไทม์นะเพราะเหลือแค่3คนแล้วต้องมาช่วยกันเราก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทุกอย่างแล้วก็ลุยกันอีกครั้งนึงแล้วผลลัพธ์อ่ะค่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างตอนแรกเหมือนเราใส่เข้าไปแต่เราใส่ไปผิดไงเราใส่ว่าเราใส่ไปอย่างนี้เราต้องได้ผลลัพธ์ขึ้นมาทันทีแต่มันไม่ใช่มันต้องเราต้องมีโปรเซสให้เขาเรียนรู้ให้เขาเข้าใจเราหาข้อมูลเกี่ยวกับเราลองมีเพื่อนเขาใช้ลองรีเฟอร์เพื่อนเขารีเฟอร์เพื่อนเขาเนี่ยคือมันเป็นกลไกที่แบบเราใจร้อนกับมันไม่ได้แต่ก็ต้องเหมือนขอบคุณลูกค้าเนาะที่แบบจริงตอนนั้นน่าจะถอดใจแล้วจริงๆนะว่าแบบคงไม่ใส่เงินอีกแล้วรอบเนี้ยหมดแล้วจบเหอะหยุดเหอะอะไรเงี้ยเหลือกันอยู่3คนแต่ตอนนั้นเป็นคอลเซ็นเตอร์เองไงก็คือได้รับฟีดแบคเยอะมากด้านดีด้านลบเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าท่านนั้นที่แบบให้กำลังใจสิมารันธุรกิจได้ถึงวันนี้เนาะคือวันนั้นก็รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาไม่รู้หรอกว่าสิเป็นใครเป็นอะไรเงี้ยเขาก็แค่เหมือนเมาอ่ะเราก็อยากคุยเล่นแล้วก็แบบเหมือนชอบบริการมากแบบอุ้ยขอบคุณมากเลยที่แบบคุณมีบริการแบบเนี้ยให้กับประเทศไทยเพราะแบบรู้ไหมว่าผมอ่ะแบบต้องปาร์ตี้ตลอดเลยบ้านผมอยู่ไกลมากอยู่นครปฐมแล้วผมต้องมาดื่มในเมืองบ่อยมากที่หนึ่งสามสี่วันผมเคยแบบเมาแล้วชนคนด้วยแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่ถึงกับขั้นเสียชีวิตแต่เขาก็บาดเจ็บสาหัสแต่หลังจากนั้นมันเหมือนเป็นเหมือนตาบาปในใจเขาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเมาแล้วขับเลยแต่ให้ทำยังไงอ่ะในเมื่อแบบ
1: ไม่มีทางเลือก
0: ใช่มันไม่มีทางเลือกจริงๆแล้ววันนั้นที่เขาได้รู้จักกับยูดิงอะไรเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตผมแล้วแบบผมไปเป็นภาระกับสังคมอีกแล้วเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบเนี่ยแหละเหตุผล

0: ที่เราอ่ะเริ่มวันนั้นคืออย่าลืมว่าเนี่ยมีอีกคนตั้งเยอะแยะเลยนะที่รอให้เราแบบไปช่วยชีวิตให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัยอยู่แบบมีกี่คนตั้งอีกกี่คนที่แบบจะต้องเป็นความเสี่ยงจากการที่แบบเขาเมาแล้วขับแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นกำลังใจให้พี่รู้สึกว่ามันเวิร์กนะแบบดึงพลังในโมเมนต์แรกที่เราเริ่มธุรกิจเนี้ยออกมาอีกครั้งนึงแล้วเราก็แบบลุยไปเต็มที่แล้วผลตอบรับทุกอย่างมันก็แบบค่อยๆดีขึ้นเป็นสเต็ปๆอะค่ะก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยก็พี่ว่าคือวันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะบางทีหลายๆคนถามว่าคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยังอะไรเงี้ยพี่ว่ายังไม่ถึงก้าวที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ที่พี่พอใจและแฮปปี้ก็คือว่าวันที่คนไทยอ่ะเปิดใจยอมรับลองใช้บริการแบบเนี้ยดูสักครั้งนึงคือมันมีค่าแบบมากมายแล้วจากที่แบบเขาคิดว่าเอ้ยถ้าเขาเมาเขาเลือกขับกลับเองดีกว่าแต่วันนี้มียูดริงค์ไฮไรด์เขาบอกว่างั้นเขาไม่ขับกลับเองดีกว่าเขาลองใช้ดูดีกว่าพี่ว่าแบบมันคืออะไรแบบที่แบบอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จากวันแรกที่แบบมีคนใช้แค่แบบหลัก10คนอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบเราก็โตมาที่แบบ 6,000 กว่าทริปต่อเดือนอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่ว่ามันก็แบบเป็นอีกก้าวของความสำเร็จแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าในอนาคตอ่ะการดื่มแล้วขับในประเทศไทยอ่ะมันเป็นศูนย์ได้จริงๆ
2: สมมติคนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะทำธุรกิจแบบพี่สีบ้าง มีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
0: คำแนะนำก็คือบอกว่าทำไปเลยไม่ต้องกลัวคือพี่ว่าแบบคนสมัยนี้เหมือนด้วยความที่มันมีความรู้เยอะเนาะมันมีความรู้หาเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็เลยทำให้เราคิดเยอะเหมือนมันเราอ่านหนังสือเยอะเราอ่านบล็อกอะไรเยอะเราเห็น fail case success case เยอะแล้วเราก็กลับมากลัวอยู่ในความหัวเราเฮ้ยมันจะเจ๊งหรือเปล่าเฮ้ยมันจะไม่ว่าเฮ้ยอันนี้มีคนทำแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าอยู่ดึงอะไรจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าแรกนะพี่ก็เคยมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไม่มีคนเหมือนจะทำแล้วแต่เขาเหมือนเป็นเพจ Facebook อะค่
2: ะ
0: แล้วเขาไม่ได้จริงจังแบบเราเลยแล้วก็คือคนละแบบเลยอะคือเป็นบริการเหมือนกันนะเขาเปิดก่อนหน้าเราประมาณ 2-3 เดือนแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเราเปิดช้าหลังจากเขาอะมันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากคือกลัวทุกอย่างแต่ความกลัวตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเกิดขึ้นเลยอ่ะเช่นแบบเราเปิดบริการมา2ปีครึ่งเพิ่งมีอุบัติเหตุแค่ครั้งแรกตอน2ปีครึ่งเนี่ยจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอารถลูกค้าไปชนแล้วแบบเจอเฟอร์รารี่นี่ทำไงบริษัทเจ๊งเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือคำแนะนำคืออยากจะบอกว่าพี่ว่าทุกวันเนี้ยโอกาสมันอยู่เยอะมากแล้วแบบความรู้เราหาได้ง่ายมากแหล่งเงินทุนสมัยนี้โอ้โหแบบคือมันมีเยอะมากที่คนจะให้เงินเราไม่ว่าจะรัฐบาลหรือแบบเป็นองค์กรอะไรต่างๆเนาะการแข่งการประกวดอะไรเงี้ยความรู้ฟรีสัมมนาก็เยอะมากสมัยก่อนที่พี่เปิดแบบสตาร์ทอัพอะไรแบบกวดเนี้ยคือคนแทบจะไม่รู้จักแล้วสัมมนาฟรีก็ไม่มีคือความรู้มันเยอะมากมันไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วที่คุณจะแบบไม่ลงมือทำอ่ะคือทำไปเลยแล้วก็ทำทางที่กลัวแล้วก็แบบธุรกิจอ่ะมันคือการทำไปแก้ไปอยู่แล้วปัญหามันมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกมันจะเกิดนั้นเกิดนี่คือมันเกิดแน่นอนคือไม่ต้องกลัวมันเกิดแต่ว่าเราจะแก้มันแล้วเราจะผ่านไปยังไงแล้วเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาพัฒนาธุรกิจเรายังไงมากกว่าค่ะ
3: ท่ามกลางเสียงคัดค้านและความเป็นไปไม่ได้แต่เธอคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีและช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้จากปัญหาสู่ทางออกก็กลายเป็นธุรกิจได้เช่นกันและในสัปดาห์หน้าใครที่มีปัญหาปวดหัวเรื่องภาษีเพราะคิดว่ามันซับซ้อนแขกรับเชิญคนต่อไปเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนภาษีที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ

0: ื่อว่าคนทำงานคนที่มีรายได้มักจะต้องปวดหัวทุกครั้งกับเรื่องของภาษีแต่แขกรับเชิญของ Sada Warrior วันนี้เขาช่วยเปลี่ยนเรื่องภาษีที่ดูซับซ้อนยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและยังช่วยให้เราจัดการกับภาษีได้อย่างถูกต้องอีกด้วยค่ะ
1: ภาษีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะฮะอย่างคำที่กล่าวที่ว่าความตายกับภาษีเป็น2 สิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นสตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสิ่งที่เมื่อก่อนจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำอย่างเรื่องภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้จริงรู้ลึกของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการของผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นได้ในวงกว้างทั้งระดับประเทศและระดับโลก
0: iTax มันคืออะไรอะคะ
2: iTax เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีนะฮะหรือว่า

0: ข้าใจว่าเป็นแอปก็ได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราช่วยในการบริหารจัดการภาษีเนาะซึ่ง iTax นี่ทำหน้าที่อยู่2อย่างให้ผู้ใช้นะครับอันที่1คือให้คนเนี่ยเขาทำภาษีได้ถูกต้องนะฮะแหล่งที่2คือทำให้เขาเนี่ยเสียภาษีน้อยที่สุดก็คือได้รับการลดหย่อนสูงที่สุดอันนี้คือภารกิจของ iTax 2 อย่าง
1: แล้วอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายคือใครอะคะ
0: เรียกว่าเกือบทุกคนดีกว่าเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเสียภาษีนะฮะหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับภาษีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้
1: อม
0: ก็คือเสียเองหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเราเนี่ยแหละเป็นคนเสียนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่า1ก็คือต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายคือกฎหมายภาษีนี่มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะกฎหมายภาษีเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลขด้วยเพราะว่านอกจากรู้กฎหมายแล้วต้องมีการคำนวณนะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่ว่าคำนวณอย่างไรวางแผนอย่างไรให้เสียน้อยที่สุดถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยถามว่าการทำให้ถูกต้องนี่ก็ว่ายากแล้วเนาะเพราะปัจจุบันนี้ยังมีคนที่ทำไม่ถูกนะฮ
1: ะ
0: ในตราบใดที่ยังมีคนที่ยังทำภาษีได้ไม่ถูกเนี่ยนะครับ iTax ก็ยังคงมีภารกิจอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยถามว่ามีข้อลดหย่อนมากมายเลยนะครับสำหรับภาษีของที่ให้กับประชาชนไทยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆคนนี่ไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะใช้อย่างไรให้ไม่มากจนเกินความพอดีนะครับเพราะบางทีสิ่งที่ให้สิทธิมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะต้องใช้หมดอย่างเช่นช็อปช่วยชาติคือรัฐบาลก็ออกมาเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจแหละให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้จ่ายเกินตัวไปซื้อในสิ่งที่เราไม่ต้องการขึ้นมาถูกไหมครับการลดหย่อนที่ได้มันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะครับดังนั้น2 อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ iTax ในฐานะที่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาภาษีที่เป็นที่ปรึกษาภาษีออนไลน์ให้ทุกคนได้ใช้ก็เลยช่วยคนอยู่2 อย่างก็คือว่าทำให้ถูกต้องแล้วก็ลดหย่อนสูงที่สุดที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายครับผม
1: อย่างที่พี่เรือบีนะบอกอะค่ะว่าการเสียภาษีเนี่ยมันแบบยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆอย่างเงี้ย iTax มันช่วยยังไงอะคะ
0: ครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่เรียกว่าที่ปรึกษาภาษี
1: ค่ะ
0: คดีใช่ไหมครับที่ปรึกษาภาษีส่วนตัวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ปรึกษาภาษีเนี่ยเอาจริงคือค่าตัวแพงมากนะครับแล้วโดยมากเนี่ยเขาก็จะทำงานให้กับคนที่คือเรียกว่าคนที่มีเงินเยอะระดับนึงถึงจะมีโอกาสที่จะจ้างขึ้นมานะครับเพราะว่าพูดถึงว่าเป็นงานที่ยากแหละที่บอกว่ามันต้องรู้กฎหมายมีการคำนวณเข้าใจใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ทีนี้ตัว iTax เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะมาช่วยได้นะครับเราเอาเทคโนโลยีมาทำในส่วนที่มันเป็นเรื่องของตรรกะเรื่องของการคำนวณนะฮะต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้เราสามารถจะมีที่ปรึกษาภาษีที่เป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยู่บนออนไลน์นะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ iTax ก็เลยวางตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละคือเราเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่ปรึกษาภาษีที่ทำหน้าที่ครบวงจรครับตั้งแต่การที่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาวางแผนนะเพราะก่อนที่จะเข้าสู่โลกของภาษีเนี่ยหนึ่งก็คือต้องวางแผนก่อนนะทำอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือว่าการวางแผนต้องมีความรู้นะครับ iTax ก็จะมีเรื่องของสารานุกรมภาษีนะที่เราแปลข้อกฎหมายออกมาเป็นคำพูดง่ายๆเหมือนกับเราคุยกับคนนะฮะเหมือนเราคุยกับคน
1: ตอนแรกมันเหมือนไม่พูดภาษาคนกับเราเลย
0: ใช่คือเอาที่ภาษากฎหมายอ
1: ่านไม่รู้เลย
0: มันเอาจริงมันไม่ใช่คือคนจะรู้สึกว่าเป็นภาษาต่างดาว
1: ค่ะแล้วก็แบบไม่สนใจเลือกที่จะแบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ย
0: ใช่เรารู้สึกว่าคือการคือที่ปรึกษาภาษีก็คือคนที่เขาคอยแปลแหละเขาคอยแปลภาษาต่างดาวมันเป็นภาษาที่เราพูดกันทั่วไปใช่ไหมฮะทีนี้ก็เราก็ทำอย่างนี้แล้วก็พอเราช่วยในการให้ความรู้นะครับภาษาง่ายๆเราช่วยในการวางแผนสุดท้ายคือเราก็ช่วยเขาในการเตรียมแบบฟอร์มภาษี

0: แล้วก็สุดท้ายแล้วในปัจจุบันนี้เราก็มีเรื่องของตัวช่วยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีด้วยเพราะตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญของการลดหย่อนภาษีนะครับคือการลดหย่อนภาษีเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะประเภทที่1คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วน
1: ะ
0: ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าแต่งงานมีลูกนะฮะอย่างน้องเหวินที่แต่งงานยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังนะครับผมโอเคท่านผู้ชมนะให้รับทราบนะครับตอนเล่นนะฮะก็คือว่าตรงนี้คือมันคงไม่มีใครที่จะแต่งงานเพราะอยากลดหย่อนภาษีถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: แต่งงานเพราะว่าอยากแต่งงานอะเจอคนรักใช่ไหมฮะทีนี้เพียงแต่ว่าพอเรามีสถานภาพแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิเรานะครับก็คือมีลูกนะฮะมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่เราเลี้ยงดูอันเนี้ย iTax ใช้ให้เลยอัตโนมัติส่วนสิทธิประเภทที่2เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องทำเพิ่มนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในสถานภาพนะฮะอย่างเช่นว่าไปซื้อ LTF IMF หรือประกันซึ่งตรงจุดนี้คือรัฐบาลสนับสนุนให้เราเนี่ยมีการลงทุนเพื่อเตรียมตัวเกษียณนะฮะ LTF IMF นี่คือเราเก็บเงินเพื่อเกษียณ

0: เนาะนะครับหรือประกันก็คือเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่ว่าพอเราเกิดเป็นอะไรไปทรัพย์สินที่เราหามาได้อย่างยากลำบากเนี่ยมันยังคงได้รับการคุ้มครองแล้วก็คนที่เราห่วงใยนะครับคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราเกิดเป็นอะไรฉับพลันอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเคลียร์ต้องซื้อเพิ่มดังนั้น iTax ก็เลยช่วยในการทำหน้าที่ที่ว่านอกจากบอกแล้วว่าเฮ้ยควรที่จะซื้อ LTF IMF เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะไม่มากจนเกินความพอดีเราจะบอกว่าตรงไหนที่ไม่มากจนเกินความพอดีและเท่าไหร่ที่ไม่น้อยจนเสียโอกาส
1: ค
0: ือ1 บาทที่จ่ายไปคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของเป้าหมายชีวิตเราเพราะการลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายต่างกันเนา
1: ะ
0: นะครับแต่ละตัวก็จะตอบโจทย์เป้าหมายที่ต่างกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันมีเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ช่วยในการคัดเลือกให้หมดเลย
1: ตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้คือก่อนที่พี่เรือบินจะมาทำไอแท็กเนี่ยมีความรู้ด้านภาษีมาขนาดไหนอะคะ
0: คือตอนเริ่มต้นเนี่ยพี่ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษี
1: ไม่มีเลยอะคะ
0: ใช่คือพี่เคยทำงานอยู่ที่อเมริกาเราอยู่ในสายเทคโนโลยีที่อเมริกาเนี่ยเราคือพอนาทีแรกที่เราเข้าทำงาน
1: นะ
0: ครับคือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะมีความเรียกว่าคิดเรื่องเงินเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าทำงาน
1: โหค่ะ
0: คือเข้ามาวันแรกนะครับเราก็มาบ่นกันเรื่องภาษีแล้วล่ะว่าเสียภาษีเยอะ
1: วันแรกเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ภาษีที่นั่นค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะฮะแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยเข้ามาวันแรกที่ทำงานจบใหม่ๆเนี่ยนะฮะเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำงานกี่ปีแล้วจะเกษียณ
1: โอ้คือวางแผนอนาคตเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกเลย
0: ตั้งแต่วันแรกคือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะชอบพูดเรื่องของการ early retire
1: ค
0: ือเกษียณเร็วเป็นเทรนด์ของโลกที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะเกษียณเร็วเห็นไหมฮะเด็กสมัยนี้บอกเฮ้ยทำงาน10 ปีขอเกษียณสัก30 ปลาย 40แล้วนะฮะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อย
1: แล้วอย่างนี้ก็เลยทำให้พี่เรือบินมาสนใจเรื่องการวางแผนภาษีถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะว่าพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยนะครับเรามองเฮ้ยเรื่องภาษีเนี่ยถ้าเราไม่บริหารจัดการดีๆเนี่ยเราเสียภาษีมากจนเกินความจำเป็นนะครับเพราะหลักวางแผนการเงินเนี่ยการวางแผนภาษีนะฮะมันประหยัดเงินไปได้ตามสถิติเลยนะครับมันประหยัดเงินไปได้ 5-10% ของเงินได้ทั้งปีนะถือเป็นการลงทุนที่สำคัญชิ้นนึงถูกไหมถามว่าลงทุนอะไรที่เรียกว่าได้กำไรมา 5-10% ของเงินได้ทั้งปีโดยที่ความเสี่ยงไม่เยอะซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็คือเป็นการที่เป็นส่วนหนึ่งที่พอเรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มเราสามารถจะเอาเงินตรงนั้นไปวางแผนเกษียณต่อได้ไปลงทุนเอาไว้นะครับหรือบางตัวนั่นแหละที่เราไปซื้อกองทุนเอาไว้เนี่ยมันก็คือเป็นการวางแผนเกษียณไปในตัวพร้อมกับเรื่องของภาษีอยู่แล้วนะครับคือพอไปอยู่ที่อเมริกามาปุ๊บเนี่ยเราเลยเห็นความสำคัญแล้วก็พอมาสังเกตตลาดเมืองไทยตอนนั้นก็มองว่าที่เมืองไทยตอนนั้นน่ะยังไม่
1: ม
0: ีคนที่ทำเรื่องของภาษีจริงจังนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นนะที่ว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอย่างเรื่องภาษี

0: อย่างพี่เรือบินนี่เป็นถึงด็อกเตอร์เรือบินนี่เหมือนอยากจะรู้ว่าจบด้านไหนมาคะ
1: คือพี่เรียนทางด้านของdata mining นะฮะdata mining เนี่ยมันก็มีศัพท์เรียกหลายอย่างเนาะแต่มันก็จะเป็นสาขาย่อยๆอย่างเช่นบางคนเขาเรียกกันว่า big data analytics อย่าง big data เนี่ยเป็นคำที่เป็นเทรนด์สมัยนี้แต่จริงๆก็คือว่า data science อย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นคำที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเราทำยังไงให้ข้อมูลเนี่ยเกิดประโยชน์ที่สุดคือเอามาคำนวณทางสถิติแล้วก็มาดูอย่างเช่นว่าเรามีข้อมูลของพฤติกรรมทางการเงินนะครับเรามองว่าเฮ้ยความต้องการตรงนี้ควรจะเป็นยังไงนะควรจะมีการforecast ก็คือการทำนายในอนาคตว่าเฮ้ยต้องลงทุนตรงไหนต้องเอาเงินไปวางตรงไหนถึงจะเกิดผลมากที่สุดนะครับหรือแม้แต่การวางแผนภาษีเพราะว่ามันต้องใช้สถิติด้วยยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นถามว่าเฮ้ยสมมติว่ามีเงินมาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยจะเก็บเงินลงทุนทักหมื่นหนึ่งจะเอาเงินลงทุนหมื่นหนึ่งเนี่ยไปทำอะไรดีซื้อ LTF ดีไหมหรือจะไปซื้อที่ดีนะฮะซื้อหุ้นดีถูกไหมฮะ
0: คือ
1: มันก็ต้องดูสถิติว่าเอาไปวางตรงไหนแล้วมันคุ้มค่าที่สุดไม่เสียโอกาสตรงนั้นก็คือสิ่งที่เรื่องของสถิติเรื่องของ data mining เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องมาเสริมมูลค่าได้นะครับซึ่งจริงๆ founder ของพี่เนี่ยก็มีหลักๆเลยเนา
0: ะ
1: ก็มีประมาณ3ฝ่ายด้วยกันก็คือทั้งพี่เนี่ยดูแลทางด้านของ business ทางด้านของการวิเคราะห์นะครับต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะฮะส่วนอีกคนนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายภาษีมานะครับคือเขาก็จะมีความรู้คือเป็นอาจารย์กฎหมายภาษีนั่นแหละนะครับเขาก็จะมีความรู้เรื่องของในเชิงของทฤษฎีของภาษีเยอะมากนะครับและคนที่3ก็ดูแลทางด้าน IT เพราะว่าเราก็จะต้องพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาถูกไหมครับก็คือเป็น3อันนี้มารวมกันเป็น iTax
0: ก็คือเหมือนจริงๆแล้วตอนแรกที่ไม่ได้มีความสนใจด้านนี้เลยแล้วก็ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาแต่ว่าได้ความรู้มาจากทั้งโคฟาวเดอร์แล้วก็เพื่อนๆถูกไหม
1: ใช่ๆแต่ว่าเราเกิดเรียกว่าเป็นปัญหาของเราหรือที่เขาเรียกว่าเพนพอยต์นะที่ว่าเฮ้ยเรื่องภาษีมันเป็นเรื่องยาก
0: และ
1: เกี่ยวข้องเยอะ
0: แล้วอย่างนี้ความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายในการทำไอแท็กของพี่เรือบินคืออะไรคะ
1: ความตั้งใจก็คือมีอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็ถามว่าตัวเองเนี่ยเราก็อยากที่จะสร้างสตาร์ทอัพของเราทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจ
0: ะ
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคภูมิใจทางด้านของพูดภาษาง่ายๆเนาะภาษาคนเขาเรียกว่าไม่เงินก็กล่องถูกไหมฮะก็คือเงินก็หมายความว่ามันอยู่เป็นธุรกิจที่มั่นคงได้
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ตอบแทนทางผู้ร่วมก่อตั้งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงๆนะกล่องก็คือสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เรียกว่ามีเป็นประโยชน์ต่อคนในวงกว้างและสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็คือการที่ว่าคนเนี่ยเขารู้ว่าเราทำอะไระ นะฮะแล้วก็มันก็เป็นรางวัลให้เราเป็นความภาคภูมิใจ
0: ะ
1: นะครับอันนี้คือเป้าหมายของไอแท็กสองอย่าง
0: ค่ะแล้วตอนนี้นี่ iTech เปิดมากี่ปีแล้วอะคะ
1: เราเปิดมา4ปีครึ่งแล้วครับ4ปีกว่าๆนิดๆปีนี้ขึ้นปีที่5
0: ค่ะแล้ววันแรกนี่เปิดมาปุ๊บมีคนใช้เลยป่ะคะ
1: มีคนใช้เป็นหลักพัน
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี่เยอะขึ้นขนาดไหนคะ
1: ตอนนี้ประมาณ 500,000 กว่าคน
0: โหขึ้นเยอะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าคนใช้แล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปต่อกันไปแล้วคนใช้เราตั้งแต่ปีแรกก็จะกลับมากันเรื่อยๆคือหลายๆครั้งก็จะมีจดหมายหรือว่ามีโพสต์ของคนตาม Twitter ตาม Facebook นะครับว่าเขาขอบคุณเรา
0: ค่ะ
1: นะฮะคือก็มีหลายคนที่บอกว่าโอเคจากเดิมที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องภาษีมากมายทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องบางคนก็บอกเฮ้ยเขาประหยัดเงินได้เยอะมากเลยจากสมัยก่อนที่เขาไม่ได้ใช้ iTax นะครับซึ่งเราฟังตรงนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคว่าเราสมจับใจที่ตั้งใจไว้แล้วล่ะนะที่เหลือนี่มันก็เป็นเรื่องของเป็น plus ละเป
0: ็
1: นบวกคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็แฮปปี
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ที่มีถึง 500,000 คนแล้วอย่างนี้ทางพี่เรือบินรับมือไหวเหรอคะ
1: ที่เราสามารถทำได้นะครับก
0: ็
1: เป็นเพราะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนคือพอเป็นที่ปรึกษาภาษีที่เป็นคนๆแล้วเน
0: ี่
1: ยอันนี้คนๆนึงเอาจริงๆก็รับได้ไม่เยอะหรอกนะครับอย่างมากก็มีลูกค้าเป็นรายหลัก10หลักร้อยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้พอปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะทำงานแทนคนได้ประมาณ 80% คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นตรรกะที่สามารถจะประมวลผลได้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไปค้นหากฎหมายนะฮะไปทำการคำนวณทำการคิดเลขแต่ว่าอีก 20% เนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของคนในการตัดสินใจว่าเฮ้ยยังไงดี
0: ทำอย่างนี้ไหมซื้อไหมไม่ซื้อไหม
1: ใช่ดังนั้นในระบบของ iTax เนี่ยก็เรียกว่าประชากร 80% ของประเทศแหละสามารถที่จะใช้ได้อย่างสมบูรณ
0: ์ฟังมานะคะก็รู้สึกว่าพี่เรือบินได้ช่วยทั้งการวางแผนการเงินการเสียภาษีอย
1: ่
0: างน
1: ี
0: ้วันขอไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เรือบินมีการวางแผนตัวเองยังไงบ้าง
1: ได้เลยครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้นะคะ
2: คะเราก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศของ iTech เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เรือบินนะคะช่วยพาทัวร์ออฟฟิศหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไง
1: ยินดีครับเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนกัน
2: โอ้โหอันนี้ออฟฟิศของพี่เรือบินนี่เหมือนกับอยู่บ้านเลยนะคะ
1: ใช่คือความรู้สึกของโปรแกรมเมอร์น้องๆเขาเนี่ยเขาชอบในการอยู่บ้านนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาที่นี่เลยเรามาดูห้องนี้กันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นสถานที่ทำงานจริงนะฮะเอ๊ะทำไมทั้งการทำงานกันเลยนะครับก็จะเป็นน้องๆโปรแกรมเมอร์นะฮะเพราะแต่ละชั้นเราก็มีประมาณสัก4ชั้นได้นะครับก็จะมีห้องนึงก็จะตกประมาณสัก10กว่าคน
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ปกติพี่เรือบินนี่คือนั่งตรงไหนอะคะมีโต๊ะประจำหรือเปล่าคะ
1: ปกติผมก็จะมานั่งสับๆกับผู้บริหารที่โต๊ะนี้แหละนะผู้บริหารก็จะนั่งกันตรงนี้ก็เรียกว่านั่งกันใกล้ชิดแต่ว่าโดยมากผมก็จะไม่นั่งตรงนี้ก็จะมีนั่งห้องประชุมนะครับเพราะว่ามาออฟฟิศทีก็จะประชุมกับหลายฝ่ายห้องนี้ก็จัดบรรยากาศสบายๆนะ
2: สบายมากเหมือนอยู่ในห้องที่บ้าน
1: ใช่ต้องการให้เขารู้สึกว่าสบายเหมือนบ้านบางทีเราเรียกคนเข้ามาประชุมเราอยากให้เขามีความรู้สึกรีแลกซ
2: ์โอเคพอเรามารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยอย่างที่พี่เรือบินนะคะเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการการเงินเนี่ยอยากจะรู้ว่าสำหรับพี่เรือบินเองเนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงคะ
1: มันสำคัญที่วินัย
2: ค่ะ
1: แล้วก็การทำอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าสมมติว่าเกิดใครที่บอกว่าโอเคอาจจะรู้สึกว่าไม่มีวินัยนะครับให้แบ่งเรียกว่าแบ่งบัญชีไปเลยแหละเนาะเช่นบัญชีนี้ออมอย่างเดียวนะครับบัญชีนี้ไว้ลงทุนบัญชีนี้เอาไว้เก็บไว้การศึกษาลูกอะไรพวกเนี้ยครับก็แบ่งไปเลยแล้วเราก็ต้องมีวินัยตรงจุดนั้น
2: แล้วอย่างนี้พี่เรือบินมีกี่บุ๊กแบงค์คะเนี่ย
1: เฮ้ยถามงี้เลยเหรอ
2: ใช่ขอแอบดูได้ไหมคะ
1: ไม่เคยออกสื่อมาก่อนนะเรื่องเนี้ยโอเคเดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวพี่ไปเอาบุ๊กแบงค์เดี๋ยวนะ
2: เป็นถุงเลยอ่ะ
1: ก็เก็บกันบ้านๆใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับก็มีประมาณนี้ครับ
2: เยอะมาก
1: ก็มีแต่ที่ก็คือมันก็บางแบงก์ก็จะแบบหลายบัญชีอ่ะครับว่าแต่ละบัญชีเนี่ยใช้งานที่แตกต่างกันที่ใช้การวางแผนการเงินส่วนตัวที่แตกต่างกัน
2: เยอะขนาดนี้เหวินขออนุญาตนับได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่เล่ม
1: โอ้ยเอาถึงขั้นนับเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับยอมน้องเหวินนะครับ
2: เริ่มแล้วค่ะ
1: ครับ
2: 1 2 3 4 4 5 26 27 28 29 30 31 41 42 434 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9มีเกือบ50เล่มเลยค่ะถือว่าแบบเยอะมากเหวินเองเหวินมีประมาณ 3-4 เล่มเหวินก็เริ่มงงแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเหวินอยากจะรู้ว่าพี่เรือบินมีวิธีการบริหารจัดการเงินในแต่ละวันยังไงบ้าง
1: ครับ
2: อย่างนี้ขอแอบดูกระเป๋าตังค์ได้ไหมคะ
1: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนี่รายการแรกเลยนะเนี่ยโอเคได้ก็ไม่มีอะไรซ่อนเร้นนะครับก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนาะก็มีอยู่520เป็นเงินสด
2: คือ
1: ไม่ค่อยชอบใช้เงินสดเป็นคนชอบใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีบัตรเครดิตใบเดียวมีใบเดียวนี่บัตร ATM นะฮะแล้วก็บัตรประชาชนเขาก็ใช้บ่อยแล้วก็บัตรรถไฟฟ้าคือพี่ชอบนั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินเพราะว่ามันประหยัดเวลามาก
2: คือพี่มีแบงค์บุ๊กเยอะขนาดเนี้ยแต่ทำไมถึงมีบัตรเครดิตแค่ใบเดียวคะ
1: จริงๆแล้วเราก็สมัครบ้างนะเวลาเพื่อนฝูงเขาขอให้เราสมัครอย่างเงี้ยเราก็สมัครไปแล้วพอสักพักไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะเราก็ปิดแต่ว่าการที่เรามีใบเดียวนี่มันควบคุมง่ายเพราะนี่คือรายจ่ายคือรายจ่ายเนี่ยเราไม่ต้องจัดพอร์ตคือบอกไหมเราก็จ่ายไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคเราก็เอาเงินพอตอนที่ชำระบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ให้เขาหักบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีออกอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะเอาเงินที่เป็นบัญชีเงินออมเนี่ยเข้ามาใส่ก็จะควบคุมรายจ่ายได
2: ้ค่ะอันนี้คือทริค
1: ใช่ใช่เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างครับในการที่ว่าเราวางแผนการเงินให้กับลูกค้า
2: โอเคค่ะ
1: นะครับ
2: อยากจะให้พี่เรือบินช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าข้อมูลของคนไทยแล้วก็การเสียภาษีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
1: คนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในระบบภาษีเนี่ย10กว่าล้านคนแต่เชื่อไหมฮะคนไทยมีงานทํา40ล้านคนที่จริงคนที่มีงานทำเนี่ยนะครับเรียกว่าเกือบทุกคนแหละนะมันจะถึงฐานที่จะต้องยื่นภาษีแล
2: ้
1: วแต่สิ่งแต่ยื่นไปปุ๊บเนี่ยจะเสียจริงไม่เสียจริงผิดเรื่องนึงนะครับเพราะบางทีคือยื่นไปแล้วมีการลดหย่อนไม่ถึงฐานบ้างก็จะกลายเป็นไม่เสียแต่ว่าจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องนะฮะดังนั้นอีก ีก3เท่าอ่ะที่ยังไม่ได้เข้าระบบภาษีนะครับบุคคลธรรมดานะครับแต่ว่าคือจะเรียกว่าภาษีเนี่ยมีหลายประเภทเนาะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตเวลาเราไปซื้อของต่างๆหรือว่าภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาถูกไหมครับตอนนี้เราพูดถึงภาษีบุคคลธรรมดานะฮะถ้าสมมติว่าเกิดภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเก็บได้เพิ่ม 2-3 เท่านะฮ
0: ะ
1: จะทำให้งบประมาณประเทศรวยรวมงบประมาณประเทศนะครับโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% โดยประมาณหมายความว่ายังไงหมายความว่าติดไฟแดง5ไฟแดงเนี่ย1ไฟแดงหรือถนน1เส้นเนี่ยจะต้องดีขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: หรือว่าคนใคร5คนนะครับที่อาจจะมีความลำบากแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยต้องไปช่วยอบอุ้มนะฮะทุกคนใน5คนที่เราเดินไปจะมีชีวิตดีขึ้นอีก1คนแล้วก็อยากจะให้มองอีกแง่นึงด้วยนะครับก็คือว่าสมมติว่าเรามีงบประมาณประเทศอยู่สมมติ 100% นะฮะถ้าเราเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 20%
0: ค่ะ
1: หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติว่าเรามีรัฐบาลนี้มีเงินเพียงพอใช้แล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถที่จะช่วยประชาชนเพิ่มเติมได
0: ้
1: ก็คือช่วยออกนโยบายลดหย่อนออกนโยบายอะไรที่เป็นการช่วยประชาชนให้แบ่งเบาภาระของภาษีของประชาชนเพิ่มขึ้นได้อีกก็คือเรียกง่ายๆว่าเราอ่ะก็น่าจะมีความน่าจะเป็นที่จะเสียภาษีถูกลงถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีดังนั้นถ้าเราเห็นคนหนีภาษีนะครับอย่าไปชื่นช
0: ม
1: เราต้องคิดซะว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่ทำให้เราที่เสียภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยเสียแพงอย่างทุกวันนี
0: ้
1: นะฮะดังนั้นการที่ว่าคนไทยเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นโดยการที่ว่าเขาทำภาษีได้ง่ายขึ้นมีความเข้าใจอย่างดีแล้วรู้ว่าถ้าเขาเข้าสู่ระบบภาษีนะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันไม่ต้องเสียเยอะอย่างที่คิดเลยนะครับถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบมากขึ้นเนี่ยมันทำให้นอกชาติพัฒนาแล้วคนที่อยู่ในระบบปัจจุบันเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะเสียภาษีน้อยลงอีกด้วยครับ
0: แล้วอย่างความคิดของคนที่คิดว่าเราควรจะเลี่ยงภาษีหรือว่าจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดจนถึงขั้นหนีภาษีอย่างเงี้ยค่ะ เป็นทางออกที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: พี่ตอบเบื้องต้น
0: ค่ะ
1: เป็นความคิดที่ถูกนะ
0: ค่ะ
1: เป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครอยากที่จะเสียเงินเยอะ
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าความคิดที่ถูกกว่าก็คือว่าต้องทำให้ถูกต้องนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รักชาติก็ต้องรักตัวของเราเอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราหนีภาษีเนี่ยนะถ้ามันเทียบตามหลักสถิติแล้วเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายในการหนีภาษีเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ทำตามถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าลดหย่อนให้สูงที่สุดนะครับจริงๆแล้วออกมาพอๆกันเลยเผลอๆการที่เราทำถูกกฎหมาย 100%นะฮะแต่ว่ามีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการหนีภาษีด้วยเพราะการหนีภาษีจริงๆมีค่าใช้จ่ายนะครับจะต้องไปจ้างคนเอาเงินไปซุกไปซ่อนไปนั่งหาวิธีทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี2เล่มอะไรต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงถ้าโดนจับโดนปรับนะฮะเผลอๆเนี่ยอาจจะต้องเสียมากกว่าจำนวนที่ต้องเสียภาษีเดิมเนี่ยถึง2หรือ3เท่าหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำดังนั้นจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการทำถูกต้องทุกอย่างเนี่ยถูกเรียกว่าถูกกว่าเยอะเลยจากการหนีภาษี
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การเสียภาษีนี่มันเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้เยอะๆหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยๆนี่จำเป็นไหมคะ
1: คือทุกคนเนี่ยที่มีงานทำเนี่ยส่วนมากต้องเข้าสู่ระบบภาษีอยู่แล้วนะฮะทุกคนต้องเสียภาษีแหละแต่เรื่องของการวางแผนภาษีเนี่ยนะฮะโดยมากที่บอกว่าคนที่มีเงินเยอะๆมักจะสนใจก่อนแล้วก็มีที่ปรึกษาดีๆมาช่วยนะที่เรียกว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะมีความสนใจน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วการวางแผนภาษีสำคัญกับคนมีรายได้น้อยมากกว่าย กตัวอย่างให้น้องเหมือนดูสมมติว่ามีการประหยัดภาษีเท่ากันเลยมีการวางแผนอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็สมมติลดภาษีไป 10% อย่างนี้นะครับคนมีรายได้เยอะเนี่ยสมมติว่าเงินล้านหนึ่งลดไปแสนหนึ่งเขายังมีเงินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยอีก 900,000 ในขณะที่ว่าคนที่มีเงินแสนหนึ่งนะฮะลดออกไป 10% ก็คือลดไป 10,000 เขายังเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้เพียงแค่ 90,000 90,000 กับ 900,000
0: มันเป็นแบบต่างกันเยอะมาก
1: ถูกไหมฮะ 10% ของคนที่เงินน้อยมันสำคัญมากกว่าเยอะเลยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจริงๆคือคนที่มีเงินน้อยอ่ะกับยิ่งต้องสนใจเรื่องภาษีเรื่องการมาลดหย่อนและเรื่องการประหยัดการออมมากกว่าคนมีเงินเยอะซะอีก
2: ฟังเรื่องราววันนี้แล้วอาจจะทำให้ความคิดของใครหลายๆคนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของภาษีปัญหาเดิมๆที่เคยยุ่งยากก็เปลี่ยนเป็นง่ายได้และกลายเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศและในตอนหน้าจะพาไปรู้จักสตาร์ทอัพด้านฟินเทคผู้หญิงเก่งคนนี้กับเส้นทางชีวิตที่เธอเป็นคนสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

คนนะครับและผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับใน EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP ที่1และ2นะครับซึ่งเป็นเรื่องของประเภทของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP ที่1กับ2เนี่ยเป็นพื้นฐานที่จำเป็นนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะมีนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องมาต่อเนื่องกับใน EP ที่3

ส่วนลึกในจิตใจเลยเรียกว่าเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งใน EP ที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ EP ที่ตรงกับรายวิชาความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้านะครับหลักสูตรปวส2567นะครับในการบริการยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีความเสี่ยงอันตรายสูงมากนะครับถ้านักเรียนดูตามรูปภาพประกอบนะครับก็จะมีรูปตัวเรานะครับตัวบุคคลเนี่ยครับถ้าจากรูปเนี้ยก็จะเป็นเรียกว่าตัวคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานภายในตัวเราอยู่แล้วนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับทนแรงทนต่อแรงดันของกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงๆอย่างเช่น500โวลต์หรือจะเป็น380โวลต์นะครับซึ่งในตัวเราจะมีค่าความต้านทานอยู่ประมาณ500โอห์มนะครับก็มีความต้านทานอยู่ระดับหนึ่งนะครับในที่นี้ครูจะมาพูดถึงในเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติงานยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราไม่มีการป้องกันนะครับไม่มีการป้องกันเรื่องของกระแสไฟที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆนานานะครับเพราะนั้นในเรื่องของอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะเรียกว่าช็อคเซอร์กิตนะครับแต่บางคนก็ไปพูดว่าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตอย่างนี้ครูขอพูดเสริมนิดนึงนะครับว่าคำว่าไฟฟ้าช็อตนะครับไม่มีในสารระบบนะครับไม่มีในแมนนวลนะครับก็จะมีคำว่าช็อคเซอร์กิตหรือไฟช็อคนะครับช็อคนะครับ เมื่อนะครับร่างกายของเรานะครับได้รับกระแสนะครับจากตารางที่ครูนะครับให้ดูนะครับนี่ครับจากตารางที่ครูให้ดูนะครับเมื่อเราได้รับกระแสไม่ถึง1แอมเปร์นะครับเราก็ไม่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าอันนี้ยังเรียกว่าการรับกระแสไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ ลำดับต่อมา1ถึง3มิลลิแอมนะครับเราจะรู้สึกมีอาการเจ็บนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ10แอม10มิลลิแอมนะครับไม่สามารถปล่อยมือได้เลยครับตอนนี้ไหมครับกำอยู่นะครับทีนี้เทคนิคในการ ที่เราจะพยายามนะครับเวลาเราไม่แน่ใจว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือเปล่าในขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับก็เราจะใช้วิธีการใช้หลังมือนะครับนะแตะชิ้นงานที่มี ที่เราไม่มั่นใจนะครับแต่แบบนี้ผมเองก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่านะครับแต่ว่าในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆเราก็ใช้หลังมือนะครับ เมื่อเราเกิดการโดนไฟฟ้าช็อคเราจะเกิดปฏิกิริยากระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเรากระตุกเข้าหาตัวเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะถูกตัดวงจรนะครับในที่นี้ก็จะใช้ได้แค่10มิลลิแอมป์นะครับ10มิลลิแอมป์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถึง30มิลลิแอมป์นะครับหัวใจเริ่มหยุดเต้นแล้วอันนี้แหละครับเริ่มเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วนะครับถ้าหากนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจไม่มีการป้องกันตรงนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นวิชาชีพต้องควบคุมนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ75มิลลิแอมป์นะครับร่างกายนะครับหัวใจเต้นการหายใจเต้นผิดจังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายตั้งแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตตั้งแต่30มิลลิแอมขึ้นไปแล้วนะครับส่วน250มิลลิแอมนี่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิต 99.5% นะครับเพราะนั้นก็โอกาสน้อยมากนะครับตั้งแต่30มิลลิแอมเนี่ยก็จะเริ่มมีอันตรายมากแล้วเพราะนั้นถ้านักเรียนดูภาพนี้นะครับท่านนักเรียนดูภาพนี้เราจะทำอย่างไรนะครับไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่เป็น AC เนี่ยนะครับไหลผ่านร่างกายเราเนี่ยแล้วลงกาวได้เห็นไหมครับจากรูปนี่มีอะไรอยู่ครับมีฉนวนใช่ไหมครับมีฉนวนตรงนี้เป็นฉนวนนะครับตรงนี้ให้เป็นฉนวนแล้วกันเมื่อกระแสไฟฟ้าเดินทางมาผ่านร่างกายนะครับ

ถ้ามีฉนวนอยู่ตรงที่เท้าเรานะครับมันก็จะไม่ครบวงจรนะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูสไลด์ถัดไปนะครับนักเรียนนะครับที่ครูพูดไปในเรื่องของถ้าเรามีฉนวนป้องกันนะครับร่างกายอย่างเช่นเมื่อกี้รูปเมื่อกี้นะครับที่ครูให้ดูตรงที่เป็นแรงเงาตรงนี้นะครับก็เป็นการสร้างฉนวนให้แก่เท้าของเราเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเกิดความไม่อันตรายต่อร่างกายเนี่ยการที่จะเกิดการไฟดูดเนี่ยนะครับมีปัจจัยหลักๆนะครับอยู่5อย่างนะครับ5ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกที่ครูพูดไปแล้วจากตารางนะครับก็คือปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดสตาร์ทที่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยแรกเลยนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือขนาดของแรงดันนะครับก็ถ้าเกิดแรงดันนะมีขนาดแรงดันที่สูงนะครับก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับปัจจัยที่3นะครับก็ความต้านทานของร่างกายนะครับความต้านทานของร่างกายเนี่ยถ้าความต้านทานของร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันแต่ว่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าความต้านทานของร่างกายมีมากนะครับก็ทนกระแสหรือแรงดันได้มากนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับถ้าระดับแรงดันสูงๆนะครับปริมาณกระแสไฟสูงๆเนี่ยก็ร่างกายคงจะไม่มีความต้านทานพอนะครับปัจจัยที่4นะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับที่สัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราสัมผัสกระแสไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพียงเสี้ยววินาทีก็ยังพอที่จะมีโอกาสนะครับรอดแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ยากมากนะครับที่จะได้สัมผัสนะครับกระแสไฟฟ้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับปัจจัยที่5นะครับก็คือบริเวณตำแหน่งของร่างกายที่สัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราสัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกไว้ว่าเราเอามือนะครับกำนะครับกำวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้านะครับกำแบบนี้ถ้ากระแสไฟฟ้าถึง30มิลลิแอมป์ปั๊บเนี่ยเราจะกำอยู่อย่างนี้ไม่สามารถแบมือออกได้นะครับเราไม่สามารถแบมือออกได้แต่ถ้าเราใช้ฝ่าหลังฝ่ามือแบบนี้นะครับเราปฏิกิริยาของเราก็คือตกถ้าโดนดูดปุ๊บจะกระตุกไปนะโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็แต่ครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่เราจะสามารถดึงมือออกมาได้นะครับวิธีการเดียวที่สุดก็คือเราต้องทำให้นะครับร่างกายของเราในนี้เขาบอกว่าไฟจะดูดได้นั้นต้องไหลจนครบวงจรถ้าเราจะป้องกันเราก็ต้องทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรตัวอย่างดังในรูปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราหาวัตถุมารองที่พื้นนะครับอย่างเดียวพอไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูว่ามันพอไหมนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครูจะไปพูดถึงว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการที่จะเป็นฉนวนนะครับที่จะทำให้ไฟเนี่ยลงกราวได้นะครับเพราะนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราโดนไฟดูดหรือเราพบเห็นผู้ที่โดนไฟดูดนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรก็นะวิธีที่1 นะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับเราต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดพบเห็นนะครับผู้ประสบภัยที่โดนไฟดูดหรือเพื่อนช่างของเราเนี่ยโดนไฟดูดเนี่ยอันดับแรกเลยต้องท่องเลยอย่าตกใจนะครับถ้าเราใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ที่ติดอยู่กระแสไฟนะครับเราก็จะนะครับโดนไฟดูดไปด้วยอันนี้ต้องตั้งสตินะครับขั้นตอนที่2เราต้องรีบหาทางตัดกระแสไฟโดยฉับไวเลยนะครับโดยการถอดปลั๊กปิดสวิตช์หรือในรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าเราสามารถเข้าถึงจุดที่เราตัดไฟได้เช่น MSD นะครับหรือเซอร์วิสปาร์คหรืออะไรก็ตามที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้า
ดูดเนี่ยเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนช่างของเราเนี่ยหรือเราคนที่เราพบเห็นเนี่ยได้เนี่ยก็รีบทำทันทีแต่นะครับท่านอย่าลืมว่าตัวท่านเองจะต้องเป็นฉนวนนะครับตัวท่านเองต้องเป็นฉนวนกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านท่านครบวงจรได้ตรงนี้จุดนี้ต้องย้ำนะครับกระแสไฟฟ้าต้องไม่ไหลผ่านครบวงจรที่ตัวท่านได้ถ้าท่านทำยังไงก็แล้วแต่ให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหลครบวงจรที่ตัวท่านได้ท่านก็จะปลอดภัยนะครับขั้นตอนที่3ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าไม้แห้งเชือกนะครับเชือกที่แห้งอะไรต่างๆนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้ครูนะครับก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องใช้ผ้าไม้แห้งหรือเชือกที่แห้งนะครับในกรณีเนี้ยครูแนะนำว่าควรจะเป็นอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเพราะว่าเรากำลังนะครับปฏิบัติงานหรือพบนะครับผู้ประสบภัยที่โดนไฟดูดเนี่ยด้วยกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดเชือกไม้แห้งผ้าเนี่ยไม่แห้งจริงเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นฉนวนจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะโดนดูดได้เพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันแรงดันสูงนะครับสายยางพลาสติกอะไรพวกนี้นะก็เป็นพื้นฐานแต่ถ้าจำเป็นจริงๆครูก็มันก็เสี่ยงนะครับมันก็เสี่ยงถ้าเกิดแถวบริเวณนั้นมีถุงมือมีรองเท้ากันไฟอันนี้เราลุยได้เลยนะครับนี่ครับก็ให้ผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบภัยนะครับประสบอันตรายเนี่ยให้หลุดออกมาโดยเร็วนะครับก็พูดกันตามตรงนะครับว่าถ้าไม่ป้องกันถ้าพลาดนะครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสรอดน้อยนะครับส่วนใหญ่จะช่วยไม่ทันนะครับพูดกันตรงๆนะครับทีนี้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าในหัวข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะนั้นถ้าช่างอู่ไหนศูนย์ไหนศูนย์บริการไหนนักเรียนคนไหนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE อย่าทำหรือซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าเด็ดขาดนะครับอันนี้ครูเน้นย้ำเลยนะครับเพราะนั้นอย่าเด็ดขาดนะครับทีนี้ขั้นตอนนะครับในการปฐมพยาบาลนะครับผู้ประสบภัยนะสมมติว่าเราช่วยเหลือทันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของกฟผ.นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ายังรอดอยู่นะครับก็1ผู้บาดเจ็บดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ขั้นตอน1เนี่ยคือว่าดูว่ารู้สึกตัวมั้ยนะถ้าเกิดขั้นตอนที่2นะครับเราก็รีบโทร1669นะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหน่วยฉุกเฉินนะครับอย่าลืมนะครับว่าตกใจปุ๊บขั้นตอนแรกคือให้สังเกตว่านะครับรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแล้วอย่าลืมขั้นตอนที่2คือโทรก่อนครับถ้าไม่โทรก่อนมัวแต่ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วนึกขึ้นไม่ได้ว่าต้องมาโทรทีหลังปรากฏว่า1669มาไม่ทันแล้วเราไปช่วยยังไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยครบเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มความอันตรายเข้าไปอีกเพราะนั้นขั้นตอนที่1ดูแบบรวดเร็วนะครับว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะครับขั้นตอน2โทรหา1669ให้ไวที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้บอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับไม่ตื่นตระหนกนะครับพยายามคงสติให้ดีนะครับขั้นตอนที่3ให้ตรวจสัญญาณชีพจรนะครับแล้วก็ทำการประเมิน3นอนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับนอที่1ดูสีหน้าริมฝีปากซีดหรือไม่นะครับนอที่2นะครับดูหน้าอกมีการกระเพื่อมก็ในที่นี้ก็คือหายใจไหมนะครับแล้วนอที่3คือดูหน้าท้องมีการกระเพื่อมหรือไม่นะครับก็ดูที่3นอนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในที่นี้เราก็ต้องดูสัญญาณชีพด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการกู้ชีพเพราะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีพ
นะครับสำคัญนะครับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีพนะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับในการที่เราจะเจอไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพื่อนช่างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการกู้ชีพนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำ CPR นะครับก็การทำ CPR เนี่ยก็จะมีทั้งการทำ CPR ที่เราดูในละครดูในหนังนะครับว่าเราจะทำ CPR นะครับในมีขั้นตอนการทำ CPR อย่างไรนะครับอันนี้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าครูมีเวลาน้อยนะครับก็จะพูดในเรื่องว่าการทำ CPR ก็มี2ประเภทก็คือ CPR ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจก็มีนะครับทำ CPR ด้วยมือเหมือนในละครนะครับก็อันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าช่วยกระตุกหัวเครื่องช่วยกระตุกหัวใจเนี่ยคิดว่าน้อยนะครับที่จะมีติดนะครับติดสถานที่ทำงานหรือที่ปฏิบัติงานไว้เนี่ยจริงๆแล้วครูคำนวณแนะนำว่าถ้าจะให้ดีก็ติดไว้ก็จะดีนะครับจะดีมากเลยนะครับขั้นตอนการช่วยชีวิตนะครับก็จะมีการนวดหัวใจนะครับโดยตรงนี้เป็นไคลแม็กซ์นะครับที่ว่าเราจะต้องให้ความสำคัญนะครับว่าถ้าเพื่อนเราเกิดอุบัติเกิดประสบภัยนะครับตรงนี้นะเราท่องไว้เลยครับว่าสมองของเราเนี่ยสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้4นาทีเรามีเวลาเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนหรือตัวเราประสบเหตุเนี่ยนะครับเรามีเวลาแค่4นาทีชีวิตของเรามีเท่านี้นะครับถ้าเกิดหมดจากนี้ก็เรียกว่าสมองขาดออกซิเจนหรือสมองตายนะครับเรียกว่าเสียชีวิตนั่นเองนะครับในส่วนของการนวดหัวใจนะครับก็เป็นไม่จำเป็นต้องเป่าปากร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าในที่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องประเมินอาการของผู้ประสบภัยเนี่ยตามมาตรฐานการช่วยเหลือนะครับความปลอดภัยนะครับในขั้นตอนของ CPR นะครับก็ขั้นตอนจริงๆขั้นตอนก็มีตามนี้นะครับขั้นตอนก็มีตาม7ขั้นตอนนี้นะครับครูจะไม่ลงลึกไปนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานสถานที่ปฏิบัติงานของเราเนี่ยก็ควรจะมีพวกอุปกรณ์ที่จะคอยช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยนะครับประสบอุบัติเหตุหรือโดนไฟฟ้าดูดเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นในที่ครูสอนเนี่ยครูก็จะมีทั้งจุดรวมพลในกรณีที่ไฟฟ้ารั่วเกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะห้ามจอดรถนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าอาคารอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เป็นเปลนะครับเปลสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะเอาออกจากจุดที่อันตรายต่อชีวิตนะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ครูก็ใช้ในการเรียนการสอนนะครับต่อมาเป็นหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องของงานเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวส่วนบุคคล PPE นะครับในหัวข้อนี้นะครับครูก็บอกไปแล้วว่าเราทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ตัวเราครบวงจรที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นทางที่ง่ายและดีที่สุดได้มาตรฐานที่สุดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการทำให้ร่างกายของเราไม่ครบวงจรนะครับจากภาพนักเรียนนักศึกษานะครับพอที่จะรู้จักภาพที่อยู่ในรูปนี้มั้งไหมครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับรูปนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดครับค่าความเป็นฉนวนนะครับของฉนวนหรือสายไฟหรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆในรถยนต์ไฟฟ้าว่า
มีความเป็นฉนวนมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าความเป็นฉนวนในรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีค่าความเป็นฉนวนหรือสูญเสียความเป็นฉนวนเรียบร้อยแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตแน่นอนนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติงานนะครับเราไม่รู้เลยว่ากระแสไฟมันรั่วหรือไม่มันมีความเป็นฉนวนหรือไม่เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่รูปที่สองนะครับเครื่องมือของเราอันนี้ทุกอู่ทุกสถานประกอบการทุกสถานการศึกษาทุกที่ที่ทำเกี่ยวกับ EV ต้องมีเครื่องมือหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้าแรงสูงที่ได้มาตรฐานเลยนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับรูปที่สองนะครับถุงมือนะครับถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับส่วนอันนี้นะครับพื้นสีฟ้าๆนี้ก็จะเป็นแผ่นปูพื้นป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงก็ไม่ให้ไฟฟ้าลงกล่าวนะครับนอกเหนือจากที่เราใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับอันที่3นะครับอันที่4นะครับเป็นถุงมือถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่าถุงมือหนังนะครับถุงมือหนังที่ใช้ในงานเชื่อมนะครับอันนี้จะไม่ได้ป้องกันไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราจะสวมทับกับถุงมือยางนะครับสวมทับกับถุงมือยางเพราะว่าถ้าเราสวมทับกับถุงมือยางก็เวลาที่เราทำงานเนี่ยถุงมือยางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปถูกขูดขีดหรือทำถือชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าจะไปทำให้มันเกิดการชำรุดหรือรอยรั่วเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถุงมือหนังเนี่ยจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับลำดับต่อไปก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้ากันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับอันนี้ตัวหัวใจเลยครับพระเอกเลยครับสิ่งที่เราควรจะมีเลยนะครับขาดไม่ได้คือ 1. ถุงมือ 2. รองเท้ากันไฟนะครับขาดไม่ได้เด็ดขาดแต่เรามีถุงมืออย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราจะไปถูกสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าส่วนอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ครูจะมาพูดในเรื่องของถุงมือกันไฟก่อนว่าก่อนที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกรดนะครับและก็ระดับกันไฟของถุงมือนะครับในคลาสต่างๆนะครับในที่นี้นะครับครูนะครับจะเริ่มที่นะครับคลาส00นะครับนะคลาส00นะครับคลาส00ถุงมือจะกันไฟได้ตั้งแต่นะครับกันไฟได้ตั้งแต่2500โวลต์ถึง10,000โวลต์นะครับอันนี้เป็น2,500 โวลต์ก็เป็น AC 10,000 โวลต์ก็เป็น DC นะครับก็จะสังเกตว่า AC จะกันได้น้อยกว่า DC นะครับคลาส0นะครับคลาส0จะกันได้นะครับ 5,000 นะครับถึง 20,000 นะครับสังเกตถุงมือก็จะเป็นสีแดงนะครับคลาส1ถุงมือจะเป็นสีขาวนะครับก็กันได้ 10,000 ถึง 40,000 นะครับคลาส2นะครับหรือถุงมือสีเหลืองนะครับก็จะกันได้ 20,000 ถึง 50,000 โวลต์นะครับก็จะเพิ่มระดับความปลอดภัยไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มระดับความปลอดภัยไปเรื่อยตามนี้ถ้าสมมุติว่าครูทำนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีแรงดันนะครับ380โวลต์500โวลต์นะก็แล้วแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเราต้องดูว่ารถยนต์ที่เราทำการบำรุงรักษาเนี่ย
มีกระแสไฟฟ้าแรงดันนะครับแรงดันสูงเนี่ยสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกถุงมือที่ถูกประเภทเช่นในที่นี้ครูเลือกนะครับครูใช้ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคันข้างหลังครูนะครับก็ใช้กระแสไฟฟ้า380โวลต์ครูก็ใช้เพียงแค่คาร์ด00ก็พอแล้วนะครับก็กันได้แล้วนะครับว่าตั้งแต่2,500ถึง10,000โวลต์นี้นะครับนอกจากที่เราจะใส่ถุงมือแล้วนะครับใส่ถุงมือยางกันไฟแล้วก็ที่ครูบอกนะครับก็ควรจะใส่ถุงมือที่กันการฉีกขาดด้วยนะครับอันนี้ก็รูปที่1บวกกับรูปที่2ก็ได้ตามนี้นะครับครับสำหรับการเลือกใช้นะครับอุปกรณ์นะครับที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะต้องเลือกถุงมือนะครับให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้านะครับในที่นี้ถ้าเกิดเลือกถูกต้องแล้วก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนะครับนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับต้องเลือกให้ถูกใช้ให้ถูกนะครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าถ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้คลาสอะไรแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้คลาสไหนนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ถุงมือนะครับที่ป้องกันไฟฟ้าแล้วเนี่ยอันนี้คือสเต็ปสำคัญเลยทุกครั้งนะครับก่อนปฏิบัติงานเราจะต้องทำการทดสอบถุงมือไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้งเห็นไหมครับนี่คือสเต็ปมาตรฐานนะครับขั้นตอนที่1นะครับกางถุงกันไฟออกเพื่อให้ลมเข้าในถุงมือนี่ขั้นตอนที่1คืออันนี้ครับเห็นไหมครับกางถุงปึ๊บนะครับให้อากาศเข้าไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับม้วนถุงมือกันไฟฟ้ารอบข้อมือ2รอบนะครับก็ทำการม้วนตามนี้เห็นไหมครับตรงนี้ที่ขาม้วนนี่ขั้นตอนที่3นะครับก็พับถุงมือเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับพับเสร็จปุ๊บข้างในนี่ครับก็จะมีอากาศอยู่ข้างในถุงมือนะครับแล้วเราก็ทำการนะครับบีบนะครับบีบลมนะครับแต่เราต้องกำตรงที่เราพับให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับบีบเพื่ออะไรบีบเพื่อฟังเสียงลมนะครับว่ามันมีการรั่วไหมนะครับถ้ามีการรั่วถุงมือนั้นไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อันนี้เป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจสอบถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเราก็ทำการสวมใส่นะครับโดยที่สวมใส่นะครับเป็นถุงมือป้องกันแรงดันไฟฟ้านะอยู่ในชั้นแรกนะครับชั้นที่1แล้วก็ถุงมือหนังนะครับเพื่อป้องกันนะครับการขีดข่วนนะครับนะเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการนะครับล้างทำความสะอาดได้ตามปกตินะครับเนื่องจากถุงมือเป็นถุงมือยางสามารถล้างได้นะครับนะแล้วก็ทำการนะนำไปผึ่งอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะครับในที่นี้ก็ไม่แนะนำให้ไปตากแดดแบบจังๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นถุงมือยางนะครับครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ครูเน้นย้ำมากนะครับก็คือรองเท้าเซฟตี้นะครับรองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในส่วนของรองเท้าเซฟตี้นะครับมีขายในท้องตลาดเยอะแยะมากนะครับเยอะแยะมากหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแต่รองเท้าเซฟตี้สำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับจะต้องเซฟตี้ในเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับเพราะว่าในรองเท้าที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับจะมีแค่ป้องกันกระแทกป้องกันการลื่นจากน้ำมันป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างแต่จะไม่ป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้รองเท้าชนิดที่ป้องกันธรรมดาได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้เด็ดขาดครับ
เพราะนั้นในตัวอย่างที่ครูให้เห็นนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถนะครับดูรหัสนะครับที่เป็นรหัสตรงนี้นะครับที่เป็นรหัสตรงนี้นี่นะครับในรองเท้านะครับจะมีบอกนะครับว่ารหัสตัวอย่างนะครับครูให้ดูตัวอย่างนะครับรหัส M นะครับ I 75 C 75 M T 75มันคืออะไรนะครับครูในตัวอย่างนี้นะครับเป็นรองเท้ารองเท้าสำหรับผู้ชายนะครับเมนเนี่ยนะครับ M นะครับต้านทานแรงกระแทก impact เห็นไหมครับ I เห็นไหมครับที่เท่าไหร่ครับ75ฟุตต่อนหรือ 101.7 จูลอย่างนี้เราต้องรู้รหัสตัวย่อนะครับซึ่งรหัสตัวย่อนักเรียนสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google ใน YouTube ในมีเยอะมากนะครับมันจะมีรหัสย่อให้ดูนะครับต้านทานแรงบีบคอมเพรสซีฟก็คือตัว C นะครับตัว C ใช่มั้ยครับที่75นะครับ75ตัวนี้หรือ2,500 ปอนด์หรือ 11,000 นิวตันนะครับและป้องกันที่กระดูกหลังเท้านะครับตัว M เห็นไหมครับที่75ฟุตปอนด์101จูลนะครับอ้าวนักเรียนนักศึกษาเห็นไหมครับยังขาดอะไรอยู่เมื่อกี้ครูเน้นย้ำไปเรื่องอะไรครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยครับที่มีขายท้องตลาดใช่ไหมครับตัวนี้แหละคือตัวสำคัญนะครับถ้ามีตัว CT ตัวย่อนะครับตัว CT นะครับก็คือป้องกันรองเท้านะครับแต่วัสดุไม่ได้ทาไม่ได้ทำจากเหล็กก็คือป้องกันเท้าแต่ไม่ใช่หัวเหล็กนะครับนี่ครับอันนี้ครับ EH นี่นะครับเป็นจุดที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าต้องเน้นถ้าไม่มีตัว EH นี้เลิกครับห้ามใช้ครับเห็นไหมครับตัว EH นะครับเห็นไหมครับ EH ย่อมาจาก Electric Hazard นะครับป้องปกป้องจากไฟฟ้ารองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยยี่ห้อนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บค่าโฆษณานะครับตัวต่อไปคือ SR นะครับ Slip Resistance คือป้องกันการลื่นอันนี้ก็จะมีในคุณสมบัติของรองเท้าเซฟตี้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับป้องกันลื่นป้องกันกระแทกนะครับแล้วก็ Puncher Resistance นะครับทนต่อการเจาะนะครับก็คือเวลาสิ่งของมีคมหล่นใส่เท้านะครับก็จะไม่ทะลุนะครับก็ PR ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเน้นย้ำนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับแต่ถามว่า CH SR PR นี่จำเป็นไหมจำเป็นเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าต้องมี4ตัวนี้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าอันตรายเกิดได้เสมอนะครับเกิดได้เสมอน่าเสียดายจังเลยนักเรียนครับเวลาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปพบกัน EP หน้านะครับซึ่ง EP หน้าก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นการพูดในเรื่องของปลั๊กต่างๆที่เราถอดนัดยึดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ในขณะที่เราทำการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ EP หน้า EP นี้ครูขอลาก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนว

ชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสั่งน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ในวันนี้ครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับแล้วก็ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทักษะของการเป็นบาร์เทนเดอร์ครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ครับพี่แม็กเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี
1: ้วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ครับซึ่งเราได้เกริ่นไว้แล้วใน EP แรก
0: พี่แม็กเกริ่นว่ายังไงบ้าง
1: ในการใช้อุปกรณ์เรามี1คือการที่จะเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับเราจะต้องรู้อุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ครับ
0: อ๋ออันนั้นคือเกริ่นเล็กๆน้อยๆใน EP แรกไปแล้วใช่มั้ยคร
1: ับ
0: แล้วก็ขออนุญาตพูดถึง EP ก่อนหน้านี้นะครับใน EP ที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มซึ่งใน EP นี้นอกจากประเภทของเครื่องดื่มแล้วนักเรียนทุกคนถ้าเกิดรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มแต่ไม่รู้จักสิ่งที่จะมาใช้งานนะครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์เยอะมากซึ่งคุณครูพี่แม็กนะครับก็

0: านะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเพราะทุกอย่างคือคอสหมดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: อ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการใช้งานประเภทของอุปกรณ์แล้วก็จริงๆเท่าที่สังเกตวันนี้อุปกรณ์เยอะมากที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านหน้าด้านหลังมีอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ครูแม็กอธิบายทีละตัวในวันนี้เราจะอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงใน EP นี
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีครับสําหรับ EP นี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าสมรรถนะนี้สําคัญมากๆ1คุณสมบัติใน EP แรกไปแล้วใน EP ที่2นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มของแต่ละตัวว่าทํามาจากอะไรแล้วก็ EP นี้สําคัญไม่น้อยกว่า2 EP ที่ผ่านมารวมอาจจะบอกได้ว่าอันนี้สําคัญมากๆเพราะถ้าเกิดมีความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นก็เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับตัวแรกที่ครูแม็กอยากจะแนะนําว่าต้องรู้อะไรก่อน
1: ต้องรู้อะไรก่อนใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: อันหยิบอันแรกเลยครับ
0: ต
1: ัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามัตเลอร์พอบางคนก็จะแบบไปเจอแบบเป็นมัตเดิลมัตเดิลคือการที่บดไปแล้ว
0: บดไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: กระบวนการมั้ยครับกระบวนการมัตเดิล
1: ใช่
0: แต่อันนี้คือเรียกว่าไม้
1: ตัวเนี้ยเรียกว่าไม้บด
0: ไม้บด
1: ไม้บดเอาไว้บด
0: มัตเลอร
1: ์ใช่มัตเลอร
0: ์มีแต่จริงๆอ่ะใน EP แรกอ่ะผมได้ย้อนไปดูนะครับครูแม็กจะเน้นว่าถ้าเกิดเราเป็นบาร์เทนเดอร์มีไม้ตัวนี้ที่เป็นไม้บดตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได
1: ้
0: ได้แล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ทําไมถึงจะต้องเน้นตัวมัตเลอร์ตัวนี้ครับ
1: มัตเลอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ครับที่เราจะต้องเราไม่ได้เป็นบาร์ก็ได้แต่ละเราจะเดินทางเดินป่า
0: อ๋อตีงูไม่ได้
1: ตีงูไม่ได้ครับก็ไว้ใช้บดยาได้บดอะไรที่เราจะทำเป็นเครื่องดื่มบดที่ถ้าเกิดว่าถูกงูกัดหรือถูกอะไรกัดแมลงสัตว์กัดต่อยครับเราก็จะใช้ในการบดแล้วก็มาทาที่แผลได
0: ้อ๋อโอเค
1: ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยใช้เวลาที่เราใช้เราก็เลยต้องเป็นบาร์เทนเดอร์จะต้องมีตัวมัตเลอร์ไว้คร
0: ับพกเลย
1: ใช่ครับ
0: ติดตัวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อันนี้คือมัตเลอร์ตัวต่อไปครับที่บาร์เทนเดอร์มีอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับมัตเลอร
1: ์มัตเลอร์จะต้องใช้คู่ครับ
0: อ๋อต้องคู่ด้วย
1: ใช่
0: โอเคคู่กับตัวไหนครับ
1: อีกอย่างหนึ่งครับมัตเลอร์เนี่ยหนึ่งคือจะใช้คู่กับแก้วแก้วที่เราจะใช้ในการทำเครื่องดื่มที่เป็นโมฮิโตะหรือโมฮิโตะเนี่ยครับนะครับเราจะใช้คู่กันเป็นแก้วแก้วใช่ครับเป็นแก้วในทรงของไฮบอลแก้วจะทรงสูงหน่อย
0: ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็เป็น mixing glass ได้ไหมครับ
1: ถ้าเป็น mixing glass ถ้าเป็นในกรณีของ mixing glass เนี่ยถ้าเราทำเราจะไปเทไม่ได้เราก็เลยต้องใช้แก้วตัวเป็นไฮบอลตัวใหญ
0: ่แก้วไฮบอล
1: ใหญ
0: ่ที่ทรงสูงนิดนึง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากนั้นครับเราก็จะใส่มะนาวครับใส่มะนาวลงไป
0: อันนี้กำลังบอกสูตร
1: ใช่ต้องจดไว้แล้วนะคร
0: ับ
1: มีมะนาวครับลงไป
0: แต่ผมขอถามนิดนึงโมฮิโตะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันเป็นภาษาอะไรนะครับ
1: ภาษาสเปนครับ
0: อ๋อเป็นภาษาสเปนที่จะมีส่วนผสมของ
1: มะนาวมีน้ำตาลคร
0: ับน้ำตาลทรายแดงถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวครับ
0: น้ำตาลทรายขาว
1: ครับแล้วก็บดครับทำการมัดเดิลนะครับทำการมัดเดิลลงไป
0: ครับ
1: พอบดเสร็จแล้วเนี่ยอันนั้นมันเป็นของที่เป็นแข็งหน่อยนะครับมีแข็งแล้วก็ต้องการที่จะให้ละลายแล้วก็บดลงไปก่อน
0: ต้องบดเยอะไหมครับเพราะว่าเปลือกมะนาวจะส่งผลกับความขมไหมครับ
1: ดีเลยครับคำนี้ ถ้าเราบดแรงมะนาวจะมีส่งผลต่อความขมแต่ก่อนที่เราจะทำมะนาวที่จะให้ไม่มีความขมนั้นนะครับเราเอามะนาวไปล้างก่อนครับ
0: อ๋อมะนาวล้าง
1: ในการที่เอาไปล้างเนี่ยล้างไม่ใช่ล้างน้ำเปล่าล้างแต่ว่าเราเอาเกลือครับขัดผิวมะนาว
0: ขัดผิว
1: พอขัดผิวเสร็จแล้วนะครับแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งแล้วก็นำมะนาวครับไปผึ่งลมผึ่งลมไว้ให้แห้ง
0: ให้น้ำมันเคลือบผิวเขาแห้ง
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: เมื่อน้ำมันเคลือบผิวเขาแห้งครับเวลาที่เราเอามาทำเครื่องดื่มโมฮิโต้เนี่ยเราจะได้มะนาวที่ไม่ขม
0: เลยอ๋อเทคนิค
1: ใช่เป็นเทคนิค
0: บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำยังไงให้ไม่ขม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่จริงๆก็ใช้วิธีการที่คุณครูพี่แม็กบอกไปก็จะได้เค ครื่องดื่มโมฮิโต้ที่ไม่ขมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หลังจากนั้นครับเราก็

0: ทำการใส่ใบมิ้นท์ครับใบมิ้นท์อีกเรียกอย่างหนึ่งอ่ะใบบ้าน
1: สาระแหน่
0: สาระแหน่
1: อ่า
0: ใช่
1: ใบสาระแหน่
0: ใบมิ้นท์ครับพอใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ทำการมัดเดิลการจับอย่างนี้ครับวิธีจับก็จะมีในลักษณะนี
1: ้อยู่ที่กลางอุ้งมือ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ลงไปลักษณะ
1: เป็นในลักษณะแบบนี้ให้น้ำหนักทิ้งลงไปที่ไม้นะครับแล้วก็ใช้การบดในลักษณะ
0: ยกขึ้นแล้วก็กดลงไปแล้วก็หมุนครับยกขึ้นแล้วก็กดลงไป
1: ตำได้ไหมฮะเหมือนน้ำพริก
0: ตำไม่ได้ครับตำละเอียดเลยนะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ไม่มีแก้วไฮบอลใช้เป็นครกแทนได้ไหมครับ
0: ใช้เป็นครกแทนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมครกเลยแหละคร
1: ับ แต่ถามว่าได้ไหมได้
0: ได้ครับ
1: แต่ก็ต้องเป็นแบบที่เหมาะสมไม่ใช่เป็นครกตำส้มตำเพิ่งเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟไม่ได้นะครับนะก็เป็นครกที่มีขนาดพอดีนะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
0: พอเราใส่มิ้นท์ลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ำแข็งลงไปครับน้ำแข็งที่เราเติมนะครับจะเป็นน้ำแข็งบดหรือว่าเป็นน้ำแข็งหลอดเหล็กก็ได้นะครับก่อนจากนั้นน่ะเราก็ชิมดูว่าเฮ้ยดีไหมรสชาติเป็นไงบ้างพอเราเติมน้ำแข็งแล้วก็เติมเหล้าลงไปน้ำแข็งเรายังไม่ใส่ปริมาณที่มากนะครับเราใส่อยู่ที่ประมาณ1/4จากนั้นเราก็เติมเหล้าลงไปอีกทีนึงแล้วก็ทำการโกยขึ้นแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงเพื่อให้แน่ชัดว่าโมฮิโตเนี่ยรสชาติโอเคเลยนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วถ้ารสชาติดีแล้วนะครับเราก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เติมโซดาลงไป
1: โซดาให้มีความเป็นซับซ่านิดนึง
0: ใช่ครับเพื่อให้สด
1: กินแล้วสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมสูตรโมฮิโต
0: ใช่
1: ตกแต่งด้วยไหมครับ
0: ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์ครับจริงๆแล้วโมฮิโตเนี่ยใครทำก็ได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับอยู่ที่บ้านก็ทำได้แต่การทำให้อร่อยยากครับผมเคยไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเล่าเลยมาถึงโมฮิโตแล้วประสบการณ์ครั้งนั้นครับในการเสิร์ฟโมฮิโตแก้วนั้นแก้วแรกเนี่ยเขาเกินกันว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ทานโมฮิโตที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียแล้วเขากลับมาที่สระบุรีผมก็เลยเขาสั่งโมฮิโตคนที่สั่งโมฮิโตนี่ผมจะกลัวที่สุดเลยครับเพราะว่าทำให้อร่อยทำยากก็เลยทำให้เขาทานพอทำให้เขาทานแก้วแรกครับเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่ผมได้คือผมขอคำแนะนำจากเขาครับแล้วเขาก็เฉลยว่าผมไม่กินเมนูอื่นเลยนอกจากโมฮิโต
1: เป็นเครื่องดื่มที่เขาชื่นชอบมากๆ
0: ใช่เพิ่มตัวนี้ให้ผมนิดนึงได้ไหมครับเห็นไหมครับจากที่เราแบบเฮ้ยมีอยู่แค่นี้เราไปได้ความรู้จาก
1: ลูกค้า
0: อีกโมฮิโตครับแล้วเราก็มาทำเครื่องดื่มคนนั้นสั่งไป5แก้ววันน
1: ี
0: ้ภูมิใจ
1: เรื่องราวโมฮิโตมาจากไม้ด้ามเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม้ตัวนี้ไม่ได้ทำแค่โมฮิโตอย่างเดียวแต่สามารถทำอย่างอื่นก็ได
0: ้
1: มันเป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับการทำบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่โอเคเดี๋ยวเราจะไปอุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
0: อุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
1: อันนี้คืออะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นจูเลปครับจูเลปตัวนี้เอาไว้ใช้ในการกรองน้ำแข็ง
1: ไม่ใช่ที่ซึกมะละกอใช่ไหมครับ
0: ที่ซึกมะละกอจะต้องคม
1: ๆ okay.
0: อันนี้ไม่คม
1: เอาไม่คมโอเคอันนี้สำหรับการกรองเครื่องดื่มจริงๆการกรองเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบมาก็จะมีอย่างอื่นด้วยแต่ตัวนี้มันแตกต่างตัวอื่นยังไงครับ
0: ตัวนี้นะครับเป็นจูเลปครับเขาจะกรองจะใช้หนึ่งก็คือเราจะใช้ในการตักน้ำแข็งก็ได้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับ
1: ใช้ตักน้ำแข็งได้
0: ตักน้ำแข็งได้นะครับแล้วก็ใช้กรองน้ำแข็งได้ตักเราจะหงายกองเราจะคว่ำสาธิตการ
1: ได้เลยครับ
0: ตัวจูเลปเนี่ยจะใช้คู่กับ
1: mixing glass ใช่ไหมคร
0: ับ glass เลยใช่แล้วก็ในการใช้ครับจะเป็นลักษณะนี
1: ้โอเค
0: นี่ก็กอง
1: ทดลองเลยนะครับ ใช้การกรองแบบนี้แล้วก็ลินเราจะไม่เสิร์ฟน้ำแข็งให้ลูกค้าถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับเราจะไม่ให้น้ำแข็งลงมาเราก็จะกรองครับปุ๊บก็จะมีท่า
1: ด้วย
0: แล้วก็ค่อยๆเทลงไปแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูที่เราจะต้องใช
1: ้ mixing glass
0: mixing glass ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวแรกที่เรียกว่า
0: จูเลปครับ
1: ขออนุญาตต่อจากตัวนี้เลยจูเลปจริงๆต่อตัวนี้ mixing glass ได้เลยไหมครับ
0: mixing glass ได้เลยคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: ตัวนี้เป็น mixing glass ครับตัว mixing glass เนี่ยเอาไว้ใช้ผสมเครื่องดื่มครับที่เป็นแนวของ spirit forwardสปิริตฟอร์เวิร์ดที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือเป็น

0: เล่าชนเล่า
1: เล่าชนเล่า
0: เล่าอย่างเดียวเลยคือเมนูที่ใช้ตัวที่เป็น mixing glass เนี่ยนั่นอ่ะนั่นคือเมนูที่เขาแบบมันละลายอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าความหนาแน่นมันน้อยความเขาเรียกความหนาแน่นไหมถ้าเป็นความหวานเขาจะไม่ค่อยใช้ mixing glass เพราะว่าถ้ามีความหวานจะละลายยาก
1: ครับ
0: ถ้าอะไรที่มีความหวานที่เป็นrefreshing นะครับเขาจะนิยมไปในการเช็คเครื่องดื่ม
1: อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ mixing glass ถ้าเกิดอยากให้มันละลายเขาจะใช้วิธีการเช็ค
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อยากให้มันละลายเยอะอยากได้แค่อุณหภูมิเฉยๆ
0: ใช่
1: ก็จะใช้ mixing glass
0: ใช้ mixing glass
1: เพื่อไม่ให้รสชาติเขาเสีย
0: ใช่
1: โอเคร
0: สชาติเขาก็จะยังคงอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับในการที่เราเติมเครื่องดื่มลงไปขั้นของการใช้ของตัว mixing glass
1: ครับ
0: เราจะมีหลายๆที
1: ่
0: ไปเห็นมาบางที่จะชิลก่อนการชิลหมายถึง
1: ใส่น้ำแข็งไปก่อน
0: การใส่น้ำแข็ง
1: ให้เย็นก่อน
0: ใช่ครับแล้วก็สเตอร์แล้วก็เทน้ำแข็งทิ้งเพื่อให้เครื่องดื่มในเหล้าที่เราจะเทลงไปเหล้าที่เราจะเทลงไปให้มีความเย็นนะครับจากนั้นแล้วเมื่อเราเติมเหล้าลงไปแล้วปริมาณที่พอเพียงพอใจแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำแข็งลงไปมีอีกครับการเติมน้ำแข็งลงไปบางคนเติมแค่นี้ครึ่งแต่ในปริมาณที่เราเติมน้ำแข็งลงไปเราจะต้องเติมน้ำแข็งให้ประมาณ3/4หรือว่าเต็มเกือบเต็มแก้วนะครับแล้วก็ให้เหล้าปริมาณเหล้าอยู่ประมาณนี้อยู่ข้างล่างนี
1: ้
0: แล้วเราก็ทำการสเตอร์ครับวิธีการสเตอร์ในการสเตอร์เราจะสเตอร์อยู่ที่ประมาณ15-20วินาท
1: ีอ๋อแต่ถ้าเกิดพูดถึงการสเตอร์แล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่เราจะต้องใช้
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับเรียกว่าบาสปูนครับ
1: โชว์เลยครับบาสปูนแต่จริงๆคุณแม็กพูดไปแล้วใน EP ที่1เกี่ยวกับบาสปูนใช่ไหมครับคุณแม็กลองสาธิตหน่อยครับ
0: เขาก็จะมีการวิธี1วิธีนะครับบาสปูนพอหยิบมาก็มีท่าไหนดูสวยงามจากนั้นครับการที่เราจะสเตอร์เครื่องดื่มนะครับสรีระเริ่มจากฐานก่อนฐานเราจะต้องแน่นก่อนนะครับฐานเราต้องแน่นอยู่ให้ตัว mixing glass เนี่ยอยู่ตรงกลางของเรานะครับแล้วก็ทำการก้าวไป1ก้าวครับถ้าเราไม่ก้าวอ่ะเป็นไง
1: อ๋อโอเคเราจะต้องก้าว1ก้าวเพื่อให้ตัวเรา
0: สรีระของเราครับแล้วก็ยืดตัวขึ้นครับมือขวาหรือมือซ้ายครับแล้วก็จะจับตรงด้านล่างเห็นไหมครับตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่หนาๆหน่อยนะครับเราก็จะจับตรงด้านล่างถ้าเกิดว่าตรงด้านล่างตรงเนี้ยเย็นแสดงว่าเครื่องดื่มข้างบนใช้ได
1: ้โอเคนี่คือเทคนิคของการทำสเตอร์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรายกได้ไหมครับยกแบบที่พี่แม็กยกเมื่อกี้นี้แล้วก็มาคนได้ไหม
0: ถ้ายกแบบนี้นะครับมือเรานะครับอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ย35-37องศาก็จะทำให้น้ำแข็งละลายฉะนั้นแล้วเครื่องดื่มก็จะเกิดการไดลูทไดลูทก็คือการที่น้ำแข็งละลาย
1: ละลาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะทำให้รสชาติเราเสีย
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ใช่
1: เข้าใจแล้วว่าทำไมบาร์เขาถึงไม่ค่อยหยิบแก้วขึ้นเพื่ออยากโชว์ลูกค้าเพราะว่าเขาจะต้องจับที่ฐาน
0: ใช่ครับถูกต้องในการสเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เทคนิคจับในลักษณะนี
1: ้แล้วก็
0: ยืดตัวขึ้นใช้นิ้วนางครับวนด้านนี้
1: จริงๆครูอยากให้ดูมือของครูแม็กด้วยนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยเราจะไม่ได้มาปั่นเหมือนที่เราปั่นก้านสำลีหรืออะไรนะครับแต่บาร์เนี่ยเราจะใช้มือเดียวนะครับอีกหนึ่งมือจะต้องประคองแก้ว mixing glass แล้วก็จะต้องใช้ในการหมุนแบบนี้นี่คือเทคนิคของบาร์นะครับสำคัญมากๆในการเทคนิคของการจับบาร์สปูนนะครับ
0: ครับเราจะให้ช้อนบาร์นะครับอยู่หลัง mixing glass ติดไว
1: ้ประมาณนี้ยกให้นักเรียนดูนิดหนึ่งครับยกให้นักเรียนแล้วก็บาสปูนประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกประมาณนี
0: ้
1: โอเคคือจะต้องหมุนแบบนี้ใช่ไหมเราจะคนเหมือนเราใช้ทัพพีชนแกงเหมือนคนแกงได้ไหมครับไม่ได้เนาะจะต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็แบบใช่ครับต้องให้ได้ช้อนบาร์ติด
1: โอเคนะครับmixing glass บาสปูนไปแล้วมีอะไรต่อครับ
0: ต่อไปครับ

0: จะแนะนำเป็นตัวที่ใช้ในการผสมนะ
1: ผสม
0: คือตัวนี้เลย
1: มีตัวนี้
0: เรียกว่าเป็น Cropper Shaker ครับตัว Cropper Shaker เนี่ยจะมีอยู่3ส่วน
1: 3ส่วนครับ
0: คุยเวลาที่ผสมบางคนก็จะมองว่าเห็นหลายคนพอเปิดปุ๊บแล้วก็ประกอบปุ๊บไปเลย
1: ผิด
0: ผิดครับมันผิดไหมไม่อยากให้ผิดแต่ว่าไม่เหมาะเลย
1: มองไม่เหมาะสมดีกว่า
0: ใช่ครับเราก็เลยวิธีการใช้ครับของ Cropper Shaker ครับจะมีอยู่3ส่วนในการถอดในการเก็บนะครับหรือรวมไปถึงการประกอบเราจะต้องนำถอดประกอบทีละส่วนยกตัวอย่างเช่นอย่าง3ส่วนนี้ครับ
1: ครับ
0: ส่วนแรกเรียกว่าแคปตัวนี้ครับเรียกว่าแคปแคปก็คือหมวกเดี๋ยวไว้ใส่หมวกนะครับส่วนที่2ครับส่วนนี้เรียกว่าโคเวอร์ครับ
1: โคเวอร์
0: ใช่
1: แคปโคเวอร
0: ์โคเวอร์ส่วน3ครับเรียกว่าบอดี้ครับคือส่วนน
1: ี้มีบอดี้มีโคเวอร์แล้วก็มีแคป3องค์ประกอบหลักๆของตัวนี้นะครับ
0: ถูกต้องครับ3ตัวนี้เนี่ยเช่นเดียวกันครับวิธีที่ในการวางก่อนที่เราจะผสมเครื่องดื่มเราจะผสมเครื่องดื่มใส่ตัวบอดี้เสร็จแล้วจากนั้นครับเราก็จะหาองศาของตัวเองที่จะต้องให้กดตรงเนี้ยให้แน่นเหมือนกันกับตอนที่เราทำ mixing glass ว่าถ้าฐานเราแน่นเรายืนหยุดอยู่ตรงที่นะครับตรงนั้นน่ะเราก็จะสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้สะดวกแล้วก็ไม่หกนะครับทีนี้เราจะทำการประกอบกันนะครับส่วนที่หนึ่งคืออ่ะส่วนนี้ครับเอาดูส่วนนี
1: ้เรียกว่า
0: cover ครับในการใส่ครับ
1: สวมลงไป
0: สวมลงไปส่วนที่หนึ่งหัวแม่มือครับอยู่ที่9นาฬิกาและ3นาฬิกาครับ
1: ตรงข้ามกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กดลงไปครับ
1: กดลงไป
0: คร
1: ั้
0: งที่หนึ่งครับแล้วก็หมุนครับมาที่9นาฬิกาและ3นาฬิกาเช่นเดิมครับแล้วก็กดลงไปครับครั้งที่2ครับแล้วก็หมุนอีกรอบเช็คความแน่ใจครั้งที่3กดลงไปครับ
1: นี่คือเทคนิคของการปิดถูกต้องไหมครับ
0: ใช่
1: เพื่อไม่ให้เขาพอตอนที่เราเช็คจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่ครับ
1: การที่จะทำให้เครื่องดื่ม
0: ใช่ครับ
1: 6นะครับ
0: ตัวนี้ครับ3ครั้งถ้าเร็วๆก็ปุ๊บ
1: อันนี้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเบาๆเป็นช้าๆให้เห็นภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดแคป
0: ปิดแคป
1: นะครับ
0: ใส่หมวก
1: แล้วยังไงต่อครับหลังจากปิดแคปก็
0: เหมือนเดิมครับหัวแม่มือครับกด2หัวแม่มือกดลงไปอย่าลืมว่าฐานเราต้องแน่นฐานก็คือตัวด้านหลังเราฐานถ้าฐานแน่นเราจะกดลงไปแน่นครับทิ้งตัวลงไปเลยครับโยนแล้วก็หมุนครับแล้วก็กดลงไปนี่ครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการเช็คครับวิธีการเช็คอีก
1: ครับ
0: ในการเช็คเครื่องดื่มเนี่ยเราจะทำมือเป็นอย่างนี้ฮะ
1: อ๋อ
0: แบบนี้ไม่ใช่อ่ะ
1: ได้ไหมฮะ ไม่ได้คงจะไม่ได
0: ้แบบ
1: เราจะใช้วิธีทำท่านี้แล้วยังไงต่อครับ
0: ใช่ครับท่านี้เสร็จแล้วครับเราก็มานี่นะครับ
1: จับที่ตัวเชคเกอร์
0: ใช่ครับหัวแม่มือจะต้องปิด
1: ครับ
0: ตัวแคปไว้แล้วก็คุมปึ๊บ
1: จับขึ้นนะครับหลังจากนั้น
0: ลักษณะนี้ครับ
1: โอเคให้เราเอียง45องศาใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้วิธีการเช็คโดยที่หัวแม่มือ1ปิดอยู่ที่แคปแล้วก็ปลายนิ้วชี้ของอีก1มือให้จับอยู่ที่ตัวฐานของเชคเกอร์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: กลุ่มในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราใช้มิกซิ่งการ์ดเราจะไม่ใช้มือโดนสัมผัสกับตัวแก้วแต่ตัวนี้ทำไมต้องใช้มือครับ
0: ตัวนี้เราจะต้องใช้มือครับเพราะว่าเราจะต้องทำการเช็คเครื่องดื่มพอเครื่องดื่มในแก้วเนี่ยเวลาที่เราเช็คอุณหภูมิของเครื่องดื่มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0องศาเพราะว่าจะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีเทคนิคไหมครับพอเวลาเราเช็คเดี๋ยวให้ครูแม็กซ์ทำท่าของการเช็คให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วของการเช็คตัวนี้จะต้องเป็นลักษณะแบบใดครับเช่นครับ
0: ในการเช็คตัวนี้ครับป ปุ๊บปิดไปแล้วแล้วก็เช็คเช็คเร็วๆแรงๆนะครับพอเราเช็คเร็วๆแรงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเช็คเร็วๆแรงๆแล้วจะเกิดเกล็ดน้ำแข็งอยู่ตรงขอบบริเวณนี้แล้วก็ทำให้เครื่องดื่มของเราละมุนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วถ้าเราเช็คเครื่องดื่มแล้วช้าน้ำแข็งเขาจะวิ่งไหลขึ้นไหลลงอย่างช้าๆและน้ำแข็งเราจะละลายครับพอน้ำแข็งของเราละลายปุ๊บเครื่องดื่มเราก็จะจืด
1: จืด
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดเราเร็ว
0: ๆเร็วๆครับ
1: เป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมีทดลองการทำเครื่องดื่มด้วยถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: โดยใช้วิธีการเช็คเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาติดตามใน EP ต่อไป
0: ใช
1: ่นักเรียนจำเป็นที่จะต้องดูใน EP ต่อไปนะครับสำหรับการเช็คเครื่องดื่มหลังจากนั้นครับพอเช็คแล้วเทคนิคง่ายๆจริงๆมันมีอีกเทคนิคหนึ่งครับคือการทำแบบนี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าใส่อะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเครื่องดื่มอัดแก๊สทุกตัวไม่สามารถอยู่ในนี้ได้
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะมันจะระเบิดทันทีย
0: กตัวอย่างเช่น
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: โซดาครับ
1: อย่าใส่โซดานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เคยเจอมาแล้วสำหรับคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ใส่โซดาอยากที่จะแบบได้ความซาบซ่าของโซดาแล้วก็ไปเช็คระเบิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วโดนลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ไม่ควรสำหรับนักเรียนเป็นเทคนิคง่ายๆที่ฝากเอาไว้นะครับ
0: ใช่ครับในกลุ่มของพวกของที่เป็นแบบแก๊สนะครับไม่ควรนั้นไม่แนะนำให้มาเอามาผสมใส่ในตัว Boston Shaker แต่ว่าถ้าเราจะใช้ได้ก็คือจะใช้เป็นในการท็อป
1: ท็อปแทน
0: เครื่องดื่มใช่ครับได้ความซ่าเช่นเดียว
1: หลังจากที่เช็คเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยเอามาใส่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเค
0: เมื่อเราเช็คเสร็จแล้วครับเราก็ทำการเปิดเปิดครับหมุน1ครั้งแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็วางครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีที่กรองน้ำแข็งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับเราก็ทำการรินครับวิธีจับการรินใช้นิ้วชี้ครับล็อกตัวโคเวอร์ไว้ครับ
1: การหลุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับการหลุดครับแล้วก็รินลงไป
1: ใช้วิธีการรินได้เลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้น
1: โอเคใช้วิธีการหมุนเพราะว่าน้ำจะหยด
0: น้ำจะหยด
1: ป้องกันการหยดให้เขาหยดอยู่ในเช็คเกอร์ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการหมุนนะครับแล้วก็อันนี้คือที่เรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้
0: เรียกว่า cover checker
1: cover checker นะครับตัวแรกวิธีการของแต่ละตัวของแต่ละวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบเป็นอุ
0: ปกรณ์
1: ค่อนข้างเยอะนะครับก็นักเรียนต้องตามดูทีละตัวเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเป็นอะไรครับจริงๆมีอันนี้ด้วยนะตัวนี้คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขนาดไซส์เล็กแค่นั้นเองนะครับ
0: น่ารัก
1: ดูน่ารัก
0: ใช่
1: นะครับอ่ะหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
0: หลังจากนั้นมาดูตัวนี้ครับ
1: เป็นเชคเกอร์อีกหนึ่งตัวถูกต้อง
0: อีกหนึ่งตัวแรกเป็นเชคเกอร์แบบ3ส่วนนะครับตัวที่2จะเป็นเชคเกอร์แบบ2ส่วนครับนั่นคือจะมีตัวนี้เรียกว่าเป็นทินเล็กทินใหญ
1: ่ทินเล็กทินใหญ
0: ่ใช่บางคนก็เรียกตรงนี้ทินเล็กบางคนก็เรียกเป็นบอสตัน
1: อ๋อใช่แต่ผมมารู้ว่าอันนี้คือบอสตัน
0: ครับแล้วทีนี้พอ2อย่างนี้ประกอบกันปุ๊บลงไปก็จะเรียกว่าเป็น Boston Shaker
1: Boston Shaker
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จริงๆง่ายมากตัวนี้ง่ายมากแต่ข้อระวังคืออะไรครับพี่ไหมครับ
0: ข้อระวังตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของแก๊สเช่นเดียวกันแล้วก็การที่ใช้2ส่วนเนี่ยคือการเปิดแล้วหนีบมืออ
1: ๋อโอเค
0: เปิดแล้วก็หนีบเปิดปุ๊บหยิบแล้วหรืออีกประสบการณ์หนึ่งครับที่พบเจอคือเคาะปุ๊บแล้วก็ตัวนี้กระเด็นออกไปเลยครับ
1: อ๋อโอเคนะครับแต่จริงๆผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ผมเคยเห็นบางทีนักเรียนเขาแข่งแล้วเขาประมาทเขาจะใช้อุปกรณ์บางตัวเนี่ยเคาะตัวนี้ให้ออกอันนี้ผิดไหมครับ
0: อันนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับ
1: ห้ามทำ
0: ใช่ครับ
1: ห้ามทำเลยนะคร
0: ับใช่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือเป็นการทำปฏิบัติงานจริงนะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ผิดประเภทขอบคุณมากมากอันเนี้ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เปิดออกยากเมื่อที่เกิดความเย็นนะครับเราจะมีวิธีการเปิดออกอย่างไรนะครับคือมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้ผ้าครับมาคุมไว
1: ้
0: เพื่อให้เขาเกิดอุณหภูมิที่อุ่นนะครับ

0: ก็ค่อยๆหมุนเปิด
1: อ๋อ
0: ค่อ
1: โอ
0: ยๆห
1: เ
0: ม
1: ค
0: ุนเปิดขึ้น
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนรวมถึงนักเรียนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็จะประสบปัญหานี้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ทุกคนจะเจอปัญหารวมถึงกูก็เคยเจอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ทำยังไงให้เปิดออกนะครับก็ใช้เทคนิคของการใช้ผ้าคลุมเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับมีคำตอบแล้ววันนี้
0: ส่วนหนึ่งคือตรงนี้ส่วนที่สองคือตรงนี้ครับไม่ออก
1: ไม่ออก
0: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ไม่ออกครับเทคนิคหนึ่งคือการที่เราบีบครับ
1: อ๋อ
0: บีบครับแล้วก็ค่อย
1: ๆขยับเขา
0: ค่อยๆขยับเขาโยกไปข้างหน้าข้างหลังยกไปที่12นาฬิกาแล้วก็กลับมาที่6นาฬิกาเมื่อโยกไปด้านแรกแล้วยังไม่ออกเราก็หมุนครับหมุนไปเรื่อยๆครับจะเป็นในลักษณะนี
1: ้ก็จะได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: โอเคโอเคนี่เทคนิคแล้วสำหรับเชคเกอร์ทั้ง2ประเภทนะครับเป็น Cover Checker กับ Boston Checker นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปตัวต่อไปครับครับพี่แม็กครับตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรครับตัวนี
0: ้ตัวนี้นะครับคือเรียกว่า Electric Vacuum Pipe ครับ
1: อ๋อเขามีไว้ทำอะไรครับ
0: เขาเอาไว้ใช้ในการที่เสิร์ฟเครื่องดื่มเป็นแบบไลท์ตัวตน
1: คือไลท์ตัวตน
0: การเสิร์ฟแบบไลท์ตัวตน
1: เป็นวิญญาณเหรอ
0: เป็นวิญญาณนะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ฮะเราจะเสิร์ฟแบบคือเครื่องดื่มมันจะมีการเสิร์ฟที่เป็นแบบมีการตกแต่งด้วยเคลดนะครับเดคอเรชันหรือว่าการเสิร์ฟแบบที่ไร้ตัวตนคือแบบไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ใช้ตัวนี้แล้วก็จุ่มทำเป็นลูกโป่ง
1: อ๋อโอเคอ่ะเขาจะมีตัวลูกโป่งมาถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อเอ่ย
0: แล้วก็เราก็ใส่ไปในแก้วในแก้วเนี้ยนะครับ
1: แบบนี้ลักษณะแบบนี้
0: ใช่ลักษณะแบบนี้ครับ
1: เราก็ต้องจุดไฟตรงนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: จุดไฟพร้อมกับที่เราต้องกดตัวนี้
1: อ๋อกดตัวนี้ด้วย
0: ใช่เพื่อทำการดูดควันเข้าไปดูดควันเข้าไปแล้วก็จะออก
1: เพราะฉะนั้นในตัวบับเบิ้ล
0: ครับ
1: เขาจะมีควัน
0: ใช
1: ่โอเค
0: ซึ่ง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: ควันที่ออกมาได้นั้นบางคนบอกใส่อะไรลงไปเรียกวูดชิป
1: คือไม
0: ้ไม้ครับ
1: ให้มันมีกลิ่นเป็นสโมก
0: ใช่ครับ
1: ต้องไหมครับ
0: ใช่
1: อ๋อโอเคหลายๆคนอาจจะเห็นในรูปแบบของการทำบาร์ในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นตัวบับเบิ้ลที่มันเป็นฟองสบู่เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีควันด้านในนะครับแล้วพอจิ้มปุ๊บควันตัวนี้ก็จะลงไปสู่เครื่องดื่มแล้วก็จะส่งกลิ่น
0: ใช่ไ
1: หมตัวนี้หมายความว่าตัวนี้จะทำให้มีกลิ่นของเครื่องดื่มที่เป็นกลิ่นควันไม้
0: ใช่
1: ต้องไหมครับอย่างเป็นควันของอย่างอื่นได้ไหมครับ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ของชา
1: ได้ไหม
0: ได้ครับเราต้องการกลิ่นอะไรเราใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เบิร์น
1: ดอกไม
0: ้ก็ได้
1: แต่จะติดไฟหรือเปล่า
0: ดอกไม้แห้งนะ
1: ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ขออนุญาตผ่านสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตไปตัวต่อไปครับ ตัวนี้เลยพอพูดถึงเรื่องไฟก็ต้องมาตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรเอ่ย
0: ตัวนี้ก็คือไฟครับที่เราเอาไว้ทอสหรือว่าใช้กับผิวส้ม
1: โอเค
0: นะครับ
1: เบิร์น
0: ไฟเวลาที่เราเบิร์นเนี่ยเขาจะเพิ่มความเป็นอโรมาขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราบีบแค่ผิวส้มลงไปเฉยเหมือนจะเป็นกลิ่นความเป็นอโรมาที่มันจะเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าซิตรัสที่กลิ่นจะค่อนข้างแข็งๆหน่อยแต่ถ้าเราเบิร์นนะครับเราทำการผิว
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราพ่นไฟไปด้วยเนี่ยเป็นไฟไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นนั้นอะหอม
1: หอมขึ้นเพราะมันมีความสโมกออกเป็นน้ำมันประมาณนั้น
0: ลอง
1: ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะลองเพราะว่า EP นี้มีเวลาค่อนข้างจำกัดเราจะดูแค่อุปกรณ์แต่ว่าเดี๋ยวสัญญาว่าคุณพี่แม็กจะมาโชว์ให้กับนักเรียนในห้องนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนได้ดู
0: ต่อไปครับเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้แทนมือของเราที่จะต้องไปสัมผัส
1: ในกรณีที่เดคอเรท
0: ในกรณีที่
1: ตกแต่ง
0: ใช
1: ่มีหยิบจับดูไฮจีนมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สะอาดมากขึ้น
0: ก็ใช้ตัวที่คีบตัวเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับใช้ในการคีบวัตถุดิบต่าง
1: ๆ
0: นะครับแทนที่เราจะใช้มือเราก็ใช้
1: จริงๆใช้มือก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นพอใส่ถุงมือปุ๊บก็จะทำงานยากแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้ปุ๊บเราไม่ต้องถอดไม่ต้อง พยายามถอดเอาเข่าเอาออกอย่างนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับ
0: ครับผม
1: โอเคต่อไปครับ
0: ตัวนี้
1: อุป
0: ครับ
1: กรณ์ตัวนี้เป็นตัวกรองภาษาอังกฤษ
0: ตัวนี้คือเป็นไฟสเตนครับ
1: ไฟสเตน
0: นะครับ
1: ก็จะเป็นที่กรองแบบละเอียดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเอาไว้กรองแบบ2ชั้น
1: อ๋อ
0: จะมีสเตนเนอร์อีก1ตัวนะครับจะใช้คู่กันในลักษณะนี้ตัวนี้คือสเตนเนอร์ครับ
1: คือจริงๆเขาคือประเภทเดียวกันไหมครับ
0: เป็นถ้าอันนี้เป็นกรองแบบเขาเรียกว่ากรองแบบไม่ละเอียด
1: ไม่ละเอียด
0: จะมีถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้อยู่จะเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กๆอะครับที่จะลงไปในกับเครื่องดื่มซึ่งถ้าเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กลงไปในเครื่องดื่มนั้นอะจะทำให้เครื่องดื่มของเราจืดได้เร็วใน10วินาทีก้อนนั้นก็ละลาย
1: แล้วได้ครับ
0: นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กันในลักษณะนี้ครับ
1: จับยังไงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กๆของเราอ่ะมือน้อย
0: ครับ
1: แล้วก็จับไม่ได
0: ้ครับในการจับครับเทคนิคของการจับก็จะใช้นิ้วมาวางลักษณะนี
1: ้
0: เป็นไหมเนี่ยเป็น
1: แต่ว่ามันเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้มันสวยขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ในลักษณะนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเรามือเล็กไม่ถนัดเราก็จับในลักษณะนี้ได้ครับ
1: แล้วยังแล้วเทยังไงครับ
0: ในการเทนะครับเราจะใช้ฟรายสเตนตัวนี้ในลักษณะนี้ครับเราจะหงายมือ บางคนก็จะมีแล้วแต่ชอบครับคว่ำมืออย่างเงี้ยนี่ครับลักษณะนี้แต่ผมแนะนำว่าให้
1: หงายมือจะดูสวยกว่า
0: ว่าดูสวยกว่า
1: จะดูแบบลักชัวรี่นั่นน่ะเนาะ
0: ใช่ปึ๊บแล้วก็เทเครื่องดื่มลงกลองเรียกว่าเป็นดับเบิลสเตนนะครับคือการกลองแบบ2ชั้นนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราใช้เป็นการสเตนนะครับการกลองแบบชั้นเดียวนี่ก็คือดับเบิลสเตน
1: เพื่อไม่ให้น้ำแข็งที่มีความละเอียดที่เราเช็คนะครับลงไปทำให้รสชาติมันเสียนั่นเองนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: โอเค
0: เครื่องนี้นะครับใช้เป็นการผลไม้นะครับหรือว่าเรียกว่าการดีไฮเดรตผลไม้เวลาที่เราจะใช้ในการอบเนี่ยเราจะทำเป็นสไลด์เป็นแว่น
1: สไลด์เป็นแว่นมาแล้ว
0: นะครับสไลด์เป็นแว่นแล้วก็ทำการอบในเครื่องนี้วิธีการอบนะครับจะมีอยู่ตัวนี้จะมีอยู่2ชั้นในการอบเราจะใช้อยู่ที่ระยะเวลาประมาณ
1: 5ชั่วโมงได้ไหมคร
0: ับ18ถึง24ชั่วโมง
1: 18ถึง24ชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าเขาใช้อุณหภูมิที่ต่ำ
0: ใช่ครับ
1: ประมาณเท่าไหร่
0: อุณหภูมิที่ใช้แนะนำผมใช้อยู่ที่70องศา
1: ผมใช้ให้เขาแห้ง
0: ใช่
1: แล้วก็มาตกแต่งเครื่องดื่มใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคอันนี้คือเรื่องราวของอุปกรณ์สำหรับการเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เราสอนนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กซ์ซึ่งเป็นหลักสูตรของปวช.และปวส.ของอาชีวศึกษานะครับจริงๆทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหตุผลเพราะว่าเรา
0: สื่อในการเรียนรู้ครับ
1: โอเคสำหรับ EP หน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำไซรัปที่จะมาผสมในเครื่องดื่มที่เราจะต้องเสิร์ฟลูกค้าหรือในการทำใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยและครูแม็กนะครับก็จะจากทุกคนไปแล้วก็จะมาเจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP หน้าจะมีความสนุกแค่ไหนหรือว่าจะเรียนรู้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนสวัสดีครับ
0: ครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็ง เราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็น

0: อลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับ

0: อีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
5: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
5: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่ง

0: านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนกพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท้ๆ
1: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
0: ใช่
1: คูลมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ

0: ได้นะขอลองดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้วเย้ประตูมิติเปิดออกแล้วเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
1: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
1: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
0: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
0: อยากให้เขียนเหรอ
2: ก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับ

ครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ตต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลเนื้อหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับ
กุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศทอดนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่ครูมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำบุญเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปลวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ลวนหมูไปเรื่อยๆการลวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ย
ในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำกิจเรียกว่าริเวอร์พอนด์นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ1ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็หนึ่งห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่คุณอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้
ที่คีบหรือว่าทับพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษา

ที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่ในเวลาอีกประมาณหนึ่งนะฮะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกหนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกหนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกหนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกที่หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเขี่ยออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดง
เราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขลักษณะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แล้วครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ
100 กรัมคะหรือว่า

ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือเครื่องอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเรานะแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วตัวนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงการคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น
ในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวคุณมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราถอดถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามเนี่ยตอนนี้คุณมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่คุณมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนะแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดๆไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็
ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพ

0: หรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่เย็นร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือ

0: องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
0: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับ

0: นะครับอาจารย์ก๊อฟเดี๋ยว
1: ก็ง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะ

0: นะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของพาเวลเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดพาเวลนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
1: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
0: ครับ
1: ระบบเบรก
0: ระบบเบรก
1: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
0: ตัวบนนะครับ
1: ตัวบนนะครับตัวนี้ทําหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ํามันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ํามันเบรกนะครับสายน้ํามันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของพาเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนพาเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนพาเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดพาเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกะ okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันตัวนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีก1ตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรอะกดลูกสูบพาเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมุติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
0: เป็นดอทนะครับ DOT
1: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
0: 4
1: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้อันนี้ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อพาเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4นะครับดอท3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งดอท3กับดอท4นะครับโดยมันที่ครูมาเนี่ยมีทั้งอันนี้ดอท3ประมาณดอท3นะครับดอท3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบี

เจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับเขยื้อนต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโชคหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นั่นคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรกครับ
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่เราถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับแปดถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์แปดปะ
1: เบอร์แปดครับขายเลยนะครับเบอร์แปดถอดตัวตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันนี้มันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันนี้ทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับทำ
1: ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
0: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอล

0: ครับขอบพระเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
1: คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกพระเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนี้ทางหลวงนะทางหลวงมาจะจันถือเครื่องมือให้มาเครื่องมือ
0: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้พระเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยพระเบรกของเราเนี่ยสึกหล่อหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
1: ไม่
0: เห็นว่าพระเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้นน่ะการสึกหล่อสม่ำเสมอหรือไม
1: ่
0: มีการสึกหล่อแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงพระเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
0: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วพระเบรกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
1: เต็มครับ
0: เต็มเลยครับอันนี้
1: ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
0: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนพระเบรกเลย
1: เปลี่ยนพระเบรกได้เลยนะครับอันนี
0: ้อันนี้เราถอดพระเบรกมานะครับ
1: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
0: ทราบแล้วโอเค
1: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
0: อันนี้พระเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนพระเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
1: ไม่เท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: พระเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นั่น
0: นะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
1: ครับ17ลงเดี๋ยวตอน
0: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
1: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
0: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
1: เปิดข้างบนนะ
0: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
1: ได้บล็อกเปิด17นะ
0: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
1: ประแจม
0: ลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบ C cam นะครับแบบ C cam นะครับเราใช้ C cam ดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่พระเบรกเข้าที่เดิมไม่ได้
1: ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบ C cam บ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี่ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้ลองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับเป็น C cam ก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ซึมอะไร
0: ร้อนใช่ไหม
1: เขาสักนิดนึงก็ได้
0: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบเน
1: ี่
0: ย
1: ดันเข้าไปนะครับ
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิปเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิปเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่ใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิปเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังนืดๆอยู
0: ่
1: นืดๆอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตรงนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตรงนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอ่ะอันเนี้ยจากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวเนี้ยนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามานะครับทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิปเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดิครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
0: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
1: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิปเปอร์ขาคาลิปเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
0: ไม่ได้นะครับ
1: เบรกอยู่ไหมครับ
0: เบรกไม่อยู่
1: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
0: ข้างทางปั๊บเลย
1: นะ
0: ข้างทางช่วยเบรก
1: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ
0: แต
1: ่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
0: ถูกนะครับ
1: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่
0: ผิด
1: นะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิปเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับ
0: ใส่เหมือนกันนะครับ
1: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
0: เบรกไม่อยู่นะ
1: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
0: เข้าไปนะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไขไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไขแน่นนะครับถ้าเกิดเราไขไม่แน่นปุ๊บคือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันก็แกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้การถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: นะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกด
0: กดทั้งสองทั้ง
1: ที่ไปเรื่อยๆนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: ตึงมือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: ตึงมือนั่นเองอ
1: ันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
0: ครับทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับแต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนแค่เบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
0: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
1: ไล่ลมเบรก
0: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
1: ครับตอนนี้เสร็จแล้ววิธีการเบรกครับเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
0: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
1: นี่ทำเองได้เลย
0: นะครับเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
1: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนเพราะเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
0: ความชื้น
1: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก็พูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือ20,000กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเบรกกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปเลย

0: แล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้ครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
1: ด็อตไหนนั่นเอง
0: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต4
1: ด็อต4นั่นเอง
0: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทําหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิคหนึ่งเทคนิคนะครับเทคนิคหนึ่งเทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหกได้
0: ครับเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
1: หมดมือแพน
0: นะมือหมดได้มั้ยป้องมือหมดได้นะ
1: อย่างนั้นเล็ก
0: นะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
1: ทีนึงนั่นเองครับ
0: นะ
1: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปนี่อาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
0: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
1: เกิน
0: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
1: มันหกนะครับก็รีบซับซักไปก่อน
0: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะหกน้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
1: กับเหยียบ
0: หรือว่าเหยียบหรือคาย
1: คายนั่นเอง
0: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบมอไซค์ปล่อยหรือคาย
1: ครับ
0: ย้ำ
1: ก็ย้ำไป
0: ย้ำไป
1: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
0: ย้ำ
1: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แม่ก็จะบอกว่าเหยียบหรือบีบ
0: บีบ
1: ก็จะบีบค้างไว
0: ้บีบค้างไว้
1: ก็ต้องไปคลายที่ตัว
0: คลายสกรูตัวนี้นะครับก
1: ็ตัวนี้นะครับ
0: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดู
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: น้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
1: เต็มเลยนะครับ
0: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
1: ครับ
0: สีเสียไหมครับ
1: ชุดสี
0: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่ลมเบรกไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
1: คลายคลายฝาคนหน่อย
0: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับขันเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับ2คำย้ำบีบ
1: บีบ
0: นะย้ำบีบ
1: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
1: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะ ขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่มัน
1: ไล่ใหม่หมดเลยนะคร
0: ับ วิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
1: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
1: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: อาจารย์เขาก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
0: คราวนี้ก็จะลง
1: จะลงมานะครับ
0: น้ำมันเบรกจะไหลเข้านะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆเรื่อยๆ
0: จนน้ำมันเบรกใส
1: ใส
0: นะครับ
1: นะครับมันล็อกเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: ปุ๊บปุ๊บ
0: ย้ำ
1: ย้ำ
0: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
1: ปิดฝานะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับเพราะระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองไปดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
0: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
1: เป็นประโยชน์
0: เป็นประโยชน์นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
1: ้ประกอบอาชีพได้
0: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้าน

0: เรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยาง นะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเรา
2: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดนะครับสดผ่านดาวเทียมระบบ EDL TV นะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้วันนี้ที่เราจะเรียนก็เป็นตอนที่2นะครับเป็นชื่อตอนที่ว่าการติดตั้งโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคราวนี้มาดูตัวโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ2-3 ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับภาษาเบสิกนะครับชื่อโปรแกรมว่า Micro Code Studio นะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับคราวนี้การติดตั้งโปรแกรม Micro Code Studio เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นนะครับของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับจะทำหน้าที่ในการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซึ่งเป็นภาษาระดับสูงนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็เริ่มจาก copy folder นะครับfolder ที่ชื่อ mp นะครับ asm นะครับ win 401นะครับแล้วก็ pbp 246ไปวางไว้ใน drive c นะครับดังรูปเลยนะครับcopy นะครับขั้นต่อไปนะครับก็คลิกนะครับ copy แล้วคลิก path เลยวางเลยนะครับนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า mcsp 2300แล้วดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ setup นะครับ setup เลยเพื่อติดตั้งโปรแกรม Micro Code Studio เลยนะครับตรงนี้ทำตามขั้นตอนเลยนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้นะครับจะให้นักเรียนกดคลิก next นะครับไปเลยนะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับ software license นะครับ agreement นะครับให้นักเรียนตอบตกลงนะครับจากนั้นก็ขึ้นสู่หน้าต่างนะครับ choose นะครับ destination นะครับ location นะครับให้นักเรียนกด next นะครับจากนั้นเข้าสู่หน้าต่างของส่วนของ select โปรแกรม folder นะครับก็ให้คลิกที่นะครับที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Micro Code Studio

ฟินิชนะครับเพื่อเสร็จสิ้นการลงโปรแกรมไมโครโคสตูดิโอนะครับคราวนี้การเข้าโปรแกรมไมโครโคสตูดิโอนะครับก็เข้าได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือเป็นไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้นะครับที่แสดงที่หน้าจอเลยนะครับที่ตัวหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เข้ามาได้โดยตรงที่แท็บสตาร์ทนะครับเข้ามาในส่วนที่โปรแกรมครับเราคลิกมาในส่วนของโฟลเดอร์ของ MicroCode Studio Part นะครับแล้วคลิกที่ไอคอนของ MicroCode Studio นะก็เข้าสู่หน้าต่างของตัวโปรแกรม MicroCode Studio Part Basic Pro นะครับโปรแกรมนี้นะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ View นะครับ Compile and Program Option นะครับเพื่อทำการติดตั้งตัว Compiler นะครับตัว Compiler ก็จะทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงเช่นภาษาเบสิกให้เป็นภาษาเครื่องหรือว่าภาษาแมชชีนโค้ดนะครับที่เป็นเลขฐาน16นะครับในส่วนนี้ครับขั้นต่อไปให้คลิกแท็บนะครับคอมไพเลอร์นะครับคลิกที่แท็บคอมไพเลอร์จากนั้นคลิกนะครับไฟล์ครับเมนูอัลลิตี้นะครับโทษนะครับคลิกที่ไฟล์เมนูลี่นะครับก็จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนะครับ select folder ให้คลิกที่PBP 246นะครับขึ้นที่หน้าต่างโฟลเดอร์นะครับให้คลิกตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ Basic Pro นะครับที่ทำหน้าที่รับคอมไพล์ภาษา Basic ให้เป็นภาษา Machine Code นะครับแล้วก็ตอบตกลงกด Yes นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับให้คลิกที่แท็บนะครับ Assembler นะครับคลิกที่แท็บ Assembler นะครับจากนั้นคลิกที่ไฟล์เมนูลี่นะครับจะปรากฏหน้าต่าง select folder นะครับให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่านะครับ mpasm win 401นะครับแล้วก็คลิกที่โอเคนะครับนี่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม MicroCode Studio ครับจากนั้นนะคลิกเลือกเครื่องหมายถูกที่ตำแหน่งนะครับ use นะครับ mpasm นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะก็เป็นการนะครับลงโปรแกรมที่เสร็จสิ้นของโปรแกรม MicroCode Studio นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการลงนะครับให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตการใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับนี่คือหน้าต่างโดยรวมของ MicroCode Studio นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของ Editor นะครับนะเป็นส่วนที่เราเขียนตัวโปรแกรมภาษา Basic ลงไปนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของไฟล์นะครับ indit นะครับ view project นะครับ help นะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็ใช้ในการเซฟงานในการเปิดงานขึ้นมาใหม่อะไรลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการใช้งานจริงๆให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนแท็บของการเลือกเบอร์ IC microcontroller ให้ตรงกับเบอร์ที่นะครับเราออกแบบวงจรนะครับต่อไปนะครับมาดูการติดตั้งโปรแกรมนะครับมาดูการติดตั้งตัวโปรแกรม Proteus นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างวงจรทดลองนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการซิมูเลชันแสดงผลนะครับเอาตัวโปรแกรมภาษาเบสิกที่คอมไพล์แล้วนะครับมาลงในตัวโปรแกรมนี้ก็จะแสดงผลการทำงานนะครับของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับการติดตั้งนะครับก็คลิกที่ตัวหน้าไฟล์ Setup เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งตามกระบวนการนะครับคลิก Next คลิกตกลงนะครับแล้วก็คลิก Next ต่อไปจนเสร็จสิ้นนะครับจนเสร็จสิ้นการนะครับการลงโปรแกรมได้เลยนะครับตรงนี้นะต่อไปเป็นการค้นหาตำแหน่งของ License Key นะครับในโฟลเดอร์เลือก License Key แล้วคลิกที่ปุ่ม Open นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เลือกที่ Lab Center นะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Install นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังภาพแล้วคลิก Yes นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกระบวนการลงโปรแกรมนะครับก็คลิก Close แล้วก็ Next นะครับ Next ครับถัดไปครับเสร็จสิ้นนะครับการลงโปรแกรมนะครับคราวนี้นี่เป็นขั้นตอนการลงโปรแกรมหลักๆทั้ง2ตัวนะครับตัวซอฟต์แวร์หลักๆทั้ง2ตัวตัวที่1เป็นตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับไว้เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับตัวที่2

ของเป็นโปรแกรมนะ Proteus ครับ Professional นะครับเพื่อทำมาเป็นวงจรซิมูเลชันนะครับการทำงานของวงจรนะครับนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนการลงโปรแกรมตัว Proteus นะครับคราวนี้มาดูการสาธิตนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับขออนุญาตมาในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่จะติดตั้งคือเป็นตัวโปรแกรมProteus เลยนะครับ Proteus นะครับตอนนี้ครูจะลงในเวอร์ชัน 6.3 นะครับนะครับตรงนี้ที่ปัญหาเรื่องการลงโปรแกรมนะครับตรงนี้เป็นตัวโปรแกรมครับให้ดูครับเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับเป็นตัวโปรแกรมซิมูเลชันการทำงานชื่อว่าตัวโปรแกรมProteus นะครับแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะลงนะครับก็จะเป็นโปรแกรม MicroCode Studio นะครับนะครับตรงนี้มันรู้สึกว่าติดปัญหาเรื่องโค้ดครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวติดปัญหาเรื่องการลงสักครู่ครับวันนี้ก็มาดูตัวโปรแกรมที่จะลงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวแกรม MicroCode Studio นะครับซึ่งมีหลายเวอร์ชันนะครับก็จะเลือกลงเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเป็น MicroCode Studio นะครับเวอร์ชัน4นะครับเดี๋ยวนี่นะครับรหัสมัน

นะครับก็มาดูนะครับขั้นตอนสาธิตนะครับการลงตัวโปรแกรมนะครับนี่ครับตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับก็คลิกไปที่นะครับไฟล์ Setup นะครับแล้วก็ทำการลงโปรแกรมนะครับนะครับกด Next นะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ Install นะครับตัวนี้นะครับก็รอนิดนึงนะครับรอผลการลงโปรแกรมนิดนึงครับตรงนี้เป็นโปรแกรมการแสดงผลนะครับเป็นโปรแกรมโพธิยุทธ์นะครับที่ใช้ในการรับแสดงผลการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับลงแล้วนะครับโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจซอฟต์แวร์นะครับที่มีความอเนกประสงค์ในตัวเองนะครับสามารถจำลองการทำงานนะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงจรกระแสตรงวงจรดิจิตอลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนะครับวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เองนะครับตรงนี้ก็ได้มีการลงโปรแกรมแล้วคราวนี้เราจะลองมาเปิดตัวโปรแกรมดูนะครับโปรแกรมชื่อว่านะครับ

ตัวนี้ครับโปรแกรมที่ลงไปนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวโปรแกรมนะครับโปรทีอุสนะครับที่ใช้แสดงผลการทำงานของวงจรนะครับนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่ทำหน้าที่นะครับในการสร้างนะครับวงจรนะต่อใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับเอานี่ผมจะยกตัวอย่างการใช้งานของวงจรนี้ครับโดยจะสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่ายขึ้นมานะครับขั้นแรกก็นะครับสาธิตขั้นตอนแรกๆเลยนะครับขั้นแรกมาดูหน้าต่างก่อนครับมาดูหน้าต่างการใช้งานของตัวนะครับโปรแกรมโปรทีอุสก่อนนะครับหน้าต่างนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟล์นะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็จะทำหน้าที่นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานในการเปิดนะครับทำการสร้างวงจร New Project นะครับในการเซฟนะครับต่างๆนะครับแล้วส่วนวิวนะครับก็แสดงผลการทำงานนะครับการปรับการแสดงผลการทำงานของโปรแกรมต่างๆนะครับตัว Edit นะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันด้านนอกของตัวโปรแกรมแล้วนะขั้นแรกผมจะสาธิตการสร้างนะครับการสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเพื่อจะทดลองการเขียนโปรแกรมนะครับขั้นแรกให้มาคลิกที่ไอคอนที่ชื่อว่าคอมโพเนนต์นะครับไปคลิกก่อนนะครับมาคลิกที่ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า Pick Device นะครับตัว P คลิกเข้าไปครับในส่วนด้านบนนั้นในส่วนของไลบรารีด้านบนก็จะเป็นหมวดหมู่ของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของ IC เบอร์ต่างๆครับส่วนของทรานซิสเตอร์ส่วนของอุปกรณ์แอคทีฟนะพวกอุปกรณ์แอคทีฟเหล่านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแสดงผลการทำงานได้เช่นหลอด LED ก็สามารถติดสว่างแล้วก็ดับได้นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์ต่างๆสวิตช์บัตตันนะครับก็สามารถทำหน้าที่ในการกดเปิดกดปิดได้มีแบตเตอรี่นะครับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในส่วนของ Active ในส่วนนี้ผมก็จะจำลองเอาตัวหลอด LED นะครับซึ่งจะต่อเพื่อจะแสดงผลนะครับการทำงานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับนี่ในส่วนของหลอด LED เนี่ยนะครับมันก็จะมีสีต่างๆให้เลือกนะครับตั้งแต่สีน้ำเงินนะครับบลูสีเขียวนะครับสีแดงสีเหลืองครับแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้สีไหนแต่สีที่เห็นสว่างชัดเจนก็จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวอย่างก็ใช้นำในส่วนของสวิตช์นะครับตอนนี้เป็นในส่วนของสวิตช์นะครับตั้งสวิตช์นะครับเดี๋ยวให้ซูมเอาให้เห็นนะครับสัญลักษณ์นิดนึงนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ทางอยู่ทางขวามือนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้คือสัญลักษณ์อะไรครับอย่างแบตเตอรี่ก็จะโชว์สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับบัตตันสวิตช์ก็แสดงสัญลักษณ์ของบัตตันสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่2ที่ต้องใช้คือในส่วนของไลบรารีหมวดหมู่ที่ชื่อว่า device นะครับ device ก็จะใช้อุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์พวกคาปาซิเตอร์ไดโอดรีซิสเตอร์นะครับนี่ครูก็จะเลือกใช้ตัวรีซิสเตอร์ครับตัวต้านทานครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวต้านทานนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ไลบรารีที่ชื่อว่าไมโครเราก็จะเลือกเบอร์ IC Microcontroller นะครับที่เราจะใช้ในการทดลองนะครับเขียนโปรแกรมในรายวิชา Microcontroller นี้เราก็จะใช้เบอร์16 PIC 16 F877 นะครับก็เลื่อนแท็บนะครับหาเบอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ16 F877 เห็นไหมครับเบอร์นี้ก็ดับเบิลคลิกเลยครับพอเสร็จตรงส่วนนี้แล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับนะครับเพราะนั้นหน้าต่างส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างแสดงสัญลักษณ์นะครับนะแสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่เรานำมาเพื่อจะสร้างเป็นวงจรนะครับสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ของสวิตช์นะครับของ LED นะครับของหลอด LED แสดงผลนะครับของ IC Microcontroller ในส่วนของ IC Microcontroller นะครับมันก็จะเป็นเบอร์นี้นะ 16F877 ครับคราวนี้การใช้งานเราใช้ยังไงครับการใช้งานโปรแกรมนะครับเมื่อเราเลือกอุปกรณ์นะครับเลือกอุปกรณ์มาแล้วนะครับ

ติดต่อวงจรขั้นต่อไปเราจะเอาอุปกรณ์เนี่ยมาวางในส่วนของนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราจะสร้างเป็นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจะใช้ทดลองขึ้นมาในที่นี้ครูจะสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยต่อแสดงผลหลอด LED 8หลอดนะครับแล้วก็รับค่าสวิตช์เข้ามา2ตัวนะครับวิธีการนั้นให้นักเรียนคลิกซ้ายนะครับที่อุปกรณ์นะครับ IC Microcontroller PIC 16A877นะครับคลิกซ้ายเสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนเมาส์มาครับมาคลิกซ้ายถ้านักเรียนจะวางตรงไหนนักเรียนก็คลิกซ้ายตรงนั้นนั่นนี่จะซูมเข้านะครับก็มีฟังก์ชันในการซูมอินซูมเอาท์ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ได้ IC Microcontroller มาแล้ว1ตัวนะครับตรงนี้สาธิตการทำงานนะครับครูจะสาธิตการสร้างวงจรนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ IC Microcontroller นะครับมันมีโครงสร้างนะครับขาต่อใช้งานอย่างไรบ้างสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมของเราเพราะเราต้องอ้างอิงถึงขาใช้งานด้วยแล้วนี่จะสังเกตว่า IC Microcontroller 16A877 เนี่ยมันจะแบ่งหมวดหมู่นะครับขาต่างๆเป็นพอร์ตนะครับเริ่มจากพอร์ต Aครับขอซูมอินนะครับนะพอร์ต A พอร์ต A ก็จะขึ้นด้วย RA0 จนถึง RA5 RA0 จนถึง RA5 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ขานะครับ6ขาเพราะนั้นพอร์ต A เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง input analog แล้วก็ input digital ได้นะครับเพราะนั้นการใช้งานก็จะต้องมีการกำหนดนะกำหนดค่าในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครูก็จะสาธิตให้ดูนะครับต่อไปในส่วนของพอร์ตที่2คือพอร์ต B ใช่มั้ยครับจะสังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วย RB ครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ RB0 จนถึง RB7 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ขานะครับนะครับย้อนกลับมานะครับพอร์ต A เนี่ยนิยมใช้งานเป็น input นะครับพอร์ต A นะครับโดยเฉพาะพวก input switch ต่างๆเข้ามาครับส่วนพอร์ต B นะครับนิยมใช้งานเป็น outputนะสามารถกว่านะครับมีอยู่8ขาต่อไปเป็นพอร์ต C ครับพอร์ต C ก็จะมีจำนวนขาเท่ากับพอร์ต B นะครับก็คือมีขาทั้งหมดนะครับ8ขานะตั้งแต่ RC0 จนถึง RC7 นะครับต่อไปมาดูพอร์ต D ครับขึ้นต้นด้วย RD นะครับก็จะมีอยู่8ขาเช่นเดียวกันนะครับ8พินตั้งแต่ RD0 จนถึง RD7 นะครับต่อไปเป็นพอร์ต E นะครับมีอยู่3ขาคือมี RE0 จนถึง RE2 เพราะฉะนั้นในการทดลองครั้งนี้ครับพอร์ตที่ใช้งานบ่อยๆก็คือพอร์ต A จะเป็น input ต่างๆส่วนพอร์ต B พอร์ต C และพอร์ต D เนี่ยจะใช้งานในส่วนของเป็น output ซะมากกว่านะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับขาต่อใช้งานของ IC Microcontroller นะครับที่เราจะเรียนในวิชานี้นะครับในส่วนนี้นะครับก่อนที่ครูจะสาธิตนะครับการสร้างวงจร Microcontroller ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Proteus เนี่ยนะครับครูจะขออนุญาตนะครับสาธิตการลงโปรแกรม Microcontroller Studio ก่อนครับเพราะว่ามันจะใช้งานควบคู่กันนะครับนะครับต่อไปนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่ครูจะลงนะครับก็คือเป็นตัวโปรแกรมนะครับ Microcontroller Studio นะครับคราวนี้มาดูมันในตัวโปรแกรม Microcontroller Studio ในแต่ละเวอร์ชันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดในการลงโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องดูในส่วนของไฟล์ที่เขาแนบมาในการลงโปรแกรมนะครับในที่นี้นะครับครูก็จะลงไฟล์ Microcontroller Studio นะครับเวอร์ชัน4ครับมาดูวิธีการลงนะครับเขาก็จะอธิบายอยู่แล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมเขาก็จะอธิบายเลยว่าให้ copy folder ครับที่ชื่อว่า mpasm นะครับ underscore sus นะไปไว้ที่ได้ C ก่อนนะครับขั้นแรกเราก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับ copy folder นี้นะครับ copy เลยแล้วก็เอาไปไว้ในได้ Cก็ไปวางไว้ในที่ว่างของ IC นะครับอ
วางครับคลิกขวาพาร์ทเลยครับวางเลยนะครับทำตามขั้นตอนนะครับทำตามขั้นตอนไอ้ตัวนี้จะเป็นส่วนของจะเป็นส่วนของพวกส่วนที่ทำหน้าที่คอมไพเลอร์นะครับแปลงภาษาโปรแกรมครับ copy เสร็จแล้วนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับว่านะครับต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปนะครับมาดูในส่วนของโน้ตแพดเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อ copy โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mpasm underscore sud แล้วไปไว้ในไดรฟ์ซีแล้วนะครับเขาให้ copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า pbp นะครับpbp เวอร์ชัน 2.5 หรือ pbp เวอร์ชัน 2.6 นะครับแล้วแต่เราใช้เวอร์ชันไหนไปไว้ในไดรฟ์ซีเช่นแล้วก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ให้ชื่อว่า pbp เฉยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ติดตั้งโปรแกรม microsoft studio เวอร์ชัน 4นะครับนี่เราก็จะทำตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับเราก็ปี้มาไว้ในไดรฟ์ซีแล้วตอนนี้นะครับต่อไปเราก็จะนะครับ copy ไฟล์ที่ชื่อว่า pbp นะครับ pbp เวอร์ชันนะครับ 2.5 หรือว่า 2.6 นะครับขออภัยนิดนึงนะครับตรงนี้ไฟล์มันเยอะนิดนึง

โทษทีนะครับตรงนี้ไฟล์มันก็เข้าไปในส่วนของไฟล์ที่เราจะลงนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราก็จะ copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่านะครับนะครับ ppp 260นี้ลงไปก็ copy ไปไว้ใน DC นะครับก็ copy ใน DC นะครับก็ที่ DC นะครับโอเคนะครับก็วางเลยพาร์ทนะครับจนกว่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะลงตามขั้นตอนอยู่แล้วครับตรงนี้จากนั้นก็เปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับนะเปลี่ยนโฟลเดอร์จากนะครับ pbp 260เป็นชื่อ pbp เฉยนะครับก็รีเนมนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับลบ260ออกนะครับตามขั้นตอนเลยก็เป็นไฟล์ตัวนี้นะพอเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะกลับไปลงตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับลงเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับcopy มาลงแล้วจากนั้นเราก็จะมาลงตัวโปรแกรมตัว Micro Code Studio นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ copy ตัวโปรแกรมนะครับไว้ที่เครื่องก่อนนะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการลงนะครับลงโปรแกรมนะครับการลงโปรแกรมนะครับก็นะครับก็ลงธรรมดาเลยนะครับก็ทำการ next นะครับแล้วก็ทำการตกลงนะครับนะI accept นะครับ the agreement นะครับก็ตกลงเลยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ตัวโปรแกรมจะไปอยู่นะครับอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับตรงนี้ก็ลงปกติเลยนะครับโทษทีนะครับการลงโปรแกรมอาจจะดูติดขัดนิดนึงนะครับนะก็รอจนกว่าจะลงโปรแกรมเสร็จตรงนี้ครับครับก็เรียบร้อยนะครับก็ได้ตัวโปรแกรมที่จะใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับคราวนี้เรามาดูตัวโปรแกรมที่เราลงแล้วนะครับนะครับจะอยู่ในโซนจะเป็นโปรแกรมยังไงนะครับดูนะครับนะครับนี่คือโปรแกรม Micro Code Studio ที่ลงไปแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างการทำงานนะครับหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับเนี่ยเป็นหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีในส่วนของ Editor นะครับที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกลงไปนะครับก็เป็นในส่วนของแท็บนะครับ Target Processor นะครับก็เปลี่ยนครับไว้เลือกเบอร์ IC ที่เราสร้างวงจรขึ้นมาเมื่อกี้เราสร้างวงจรที่เป็น IC เบอร์ 16F877 นะครับเราก็เปลี่ยนเบอร์เป็น 16F877 นะครับนี่คือหน้าต่างตรงนี้นะครับคราวนี้ขอย้อนกลับไปในส่วนของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะสร้างในตัวโปรแกรม Proteus ก่อนนะครับเมื่อเราเอาตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์มาวางได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็ครูก็จะสาธิตสร้างวงจรนะครับแสดงผลคราวนี้ครูจะเอาสร้างแสดงผลหลอด LED นะครับที่พอร์ต B0 ครับครูก็เอาหลอด LED นะครับมาวางเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวต้านทาน1ตัวนะครับเป็นตัวเขาเรียกตัวไบอัสหรือตัวดรอปนะครับแรงดันไฟที่เหมาะสมให้ตัวนะครับหลอด LED นะครับจากนั้นเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าตัวต้านทานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าค่าตัวต้านทานที่ใช้เนี่ยมันใช้ถึง10กิโลโอห์มนะครับซึ่งมันมีค่ามากเกินไปนะครับเพราะว่า IC microcontroller เนี่ยมันจะจ่ายเอาท์พุตออกมาประมาณ 3-5 โวลต์เท่านั้นนะครับมาแรงดันไฟทั้งหมดก็จะตกค่อมอยู่ที่ตัวต้านทานครับไม่ไปตกค่อมที่หลอด LED ครับก็เลยต้องเปลี่ยนค่าหลอดตัวต้านทานนะครับให้ใช้อยู่ประมาณสัก330โอห์มนะครับแล้วก็ตอบตกลงโอเคครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องเอากาวมาต่อที่ขา K ของหลอด LED ให้นักเรียนมาคลิกที่ฟังก์ชันนะ Intersheet Terminal นะครับแล้วเลือกที่สัญลักษณ์กาว
นักเรียนจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของกาวเนี่ยมันกับหัวกับหางอยู่นักเรียนสามารถปรับได้โดยคลิกที่ปุ่มโรเทตนะครับปุ่มโรเทตคือตรงนี้นะครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างเป็นลูกศร นะครับโรเทตนักเรียนก็ปรับให้ทิศทางของนะครับของกาวถูกต้องเหมาะสมจากนั้นนักเรียนก็นำมาต่อที่ขาของหลอด LED นะครับอันนี้เราสร้างวงจรนะวงจรทดลองจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับครูจะเขียนโปรแกรมให้ไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับส่งสัญญาณลอจิก1มาทำให้หลอด LED ติดนะครับแต่นักเรียนต้องสังเกตกันว่าครูต่อนะครับหลอด LED ไว้ที่พอร์ตอะไรนักเรียนดูนะครับพอร์ตอะไรครับพอร์ต B0 นะครับคราวนี้มาดูสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนยังไงนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับของโปรแกรม MicroCode Studio นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะเขียนโปรแกรมพื้นที่การเขียนโปรแกรมครับมันก็จะบอกข้อมูลหมดเลยนะครับตั้งแต่ชื่อตั้งแต่วันที่นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เขียนนะขั้นแรกเริ่มต้นเลยให้นักเรียนคลิกที่ New นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่หน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับครูจะสาธิตโค้ดการเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับขั้นแรกให้นักเรียนกำหนดนะครับให้นักเรียนกำหนดพอร์ตของโปรแกรมที่เราของตัว IC microcontroller ที่เราใช้ในที่นี้เราใช้พอร์ตนะครับพอร์ต B เราก็ใช้คำสั่ง teach B นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เราต้องการให้พอร์ต B เป็น output นะเพราะต้องการจ่ายสัญญาณนาลอจิก1ไปให้หลอด LED นะครับเราก็ใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์0นะครับสูตรก็ใช้0 8ตัวทำไมต้องเป็น8ตัวครับเพราะว่าพอร์ต B ของหลอดของไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยมีอยู่8พอร์ตนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งนะครับ go to ครับ go to เรา go to ไปที่โปรแกรมที่เราตั้งชื่อในที่นี้ครูตั้งชื่อโปรแกรมว่า main นะครับ m a นะครับ i n นะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับต่อไปครับเป็นคำสั่งที่จะสั่งให้นะพอร์ต B จ่ายลอจิก1ให้หลอด LED ก็ใช้คำสั่งเลยครับ P O R T พอร์ต B ครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้มันเป็นโค้ดของโปรแกรมนะครับเป็นโค้ดของ

รแกรมครับเดี๋ยวเรียนในส่วนของชุดคำสั่งแล้วครูก็จะบอกรายละเอียดว่าทำไมต้องใช้เครื่องหมายต่างๆเหล่านี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในนี้ใช้นำหน้าเลขฐาน2นะครับนี่เราต้องการให้หลอด LED ติดนะครับพอร์ต B ติดทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เป็น1หมดเลยทั้ง8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่งวนการทำงานครับ go to main main นะครับพอเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับขั้นต่อไปนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนการนะครับเข้าสู่หน้าตาของ target processor เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว IC ให้ตรงกับเบอร์ที่เราใช้ครับเบอร์ที่เราใช้ก็คือเบอร์ 16F877 เบอร์นี้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วจากนั้นก็ทำการเซฟไฟล์ครับเวลาเซฟไฟล์นักเรียนก็สร้างโฟลเดอร์นะครับที่นักเรียนสามารถนะครับไปหาตัวไฟล์ที่เราทำการคอมไพเลอร์แล้วได้ง่ายครูก็จะนิยมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปครูสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับครูสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครนะครับสร้างเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็ตั้งชื่อไฟล์ครูตั้งชื่อไฟล์ว่า LED นะครับแล้วก็เซฟอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการเซฟงานอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการคอมไพขั้นตอนของการคอมไพคือการแปลงไฟล์ภาษาเบสิกให้เป็นภาษาเครื่องนะครับก็เข้าไปที่ฟังก์ชันโปรเจกต์แล้วก็คลิกที่คอมไพนะโปรเจกต์แล้วคอมไพเราจะนะทำการแปลงภาษาเบสิกให้เป็นภาษาเครื่องด้วยกระบวนการนี้ครับมันก็จะทำการเริ่มทำการคอมไพนะครับคราวนี้การคอมไพเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านมันจะโชว์ผลที่หน้าต่างด้านล่างแบบนี้ครูคอมไพผ่านมันจะขึ้นว่า successแล้วก็จำนวนทรัพยากรที่ใช้นะ11เวิร์ดที่ใช้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นถ้าครูคอมไพไม่ผ่านลองดูนะครับมันจะโชว์อย่างไรนะครูสร้างสถานการณ์ให้มันคอมไพไม่ผ่านสังเกตนะครับมันจะโชว์คำว่า error นะครับแล้วแถวที่ error ในที่นี้มันโชว์แถวที่12คือราย12นะครับมันบอกว่าลาเบลเออร์เลอร์ตั้งแต่คลิกเลยครับมันก็จะมาโชว์เห็นไหมครับทำไมถึงเออร์เลอร์ครับเพราะว่าโปรแกรมที่ชื่อเมนหนึ่งไม่มีครูตั้งโปรแกรมชื่อว่าเมนนะครับเหล่านี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะมาลองเอาโปรแกรมที่เขียนเนี่ยนะครับใส่ในวงจรนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราในตัวโปรแกรมไมโครโปรติอุสนะครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยให้เรียนคลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัว IC คลิกขวาคลิกซ้ายครับจากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนความถี่1เมกะเฮิรตซ์เป็น10เมกอ่ะเปลี่ยนทำไมนะครับเดี๋ยวครูค่อยอธิบายตอนนักเรียนนะครับใช้การเขียนใช้โปรแกรมนี้อีกทีหนึ่งครับนี่เป็นการสาธิตจากนั้นเรียนเปิดนะครับรหัสที่อยู่ของตัวโปรแกรมที่เรียนคอมไพล์ในที่นี้ครูไว้ในหน้าเดสก์ท็อปโปรแกรมที่ชื่อว่าไมโครนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า LED เดี๋ยวมันคลิกเลยจากนั้นก็โอเคครับเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำโปรแกรมนะครับที่ผ่านการคอมไพล์แล้วมาอัดไว้ใน IC ในตัวโปรแกรมซิมูเลชันจากนั้นให้เรียนคลิกที่เพลย์ด้านล่างครับเห็นไหมครับนะครับ IC microcontroller ก็จ่ายนะครับไฟลอจิก1ออกมาให้หลอด LED ติดครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันดับทำไงครับเราก็เปลี่ยนโค้ดโปรแกรมนะครับเป็นโค้ดโปรแกรมถ้าต้องการให้หลอดไหนดับนั่นเองก็ให้หลอดนั้นเป็น0นี่คราวนี้ครูจะให้ติด4หลอดแล้วก็ดับ4หลอดนะดูนะครับนะครับให้ติด4หลอดแล้วดับ4หลอดนะครับจากนั้นพอเปลี่ยนโปรแกรมเสร็จก็เซฟเสร็จแล้วก็คอมไพล์เพื่อแปลงให้เป็นภาษาเครื่องคราวนี้ก็มาดูโปรแกรมการทำงานของเรานะครับลองสต็อปแล้วก็ลองเพย์ใหม่สังเกตนะครับ4หลอดบนจะดับแล้ว4หลอดล่างจะติดเห็นไหมครับคราวนี้มันไล่ยังไงครับพอร์ต B มันจะเริ่มตั้งแต่พอร์ต B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 แล้วก็ B7 นะครับมันก็จะเรียงในโค้ดของภาษาเบสิกมันเรียงอย่างนี้ครับ B0 มันจะเริ่มจากขวามือนะครับไล่มาเลยครับ B0 B1 B2B3 B4 B5 B6 แล้วก็ B7 นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมครับโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมนะครับไมโครโทษนะครับ Proteus
ทำหน้าที่สร้างวงจรโปรเจกต์นะครับสร้างวงจรการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับสร้างวงจรอย่างง่ายขึ้นมาแล้วก็แสดงผลได้ด้วยครับส่วนโปรแกรมที่2ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเพื่อนำไปโปรแกรมควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามที่เราต้องการต่อไปครูจะสาธิตเป็นสร้างเป็นโปรแกรมไฟกระพริบขึ้นมานะครับเป็นการสาธิตน่าจะเป็นการสาธิตให้นักเรียนเห็นภาพการใช้งานนะครับตัวโปรแกรมทั้ง Micro Code Studio นะครับแล้วก็ Proteus นะครับครูจะสาธิตการสร้างไฟกระพริบขึ้นมานะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่ามันกระพริบอย่างไรเห็นไหมครับการเขียนโปรแกรมง่ายนะครับมันก็แค่เปลี่ยนเลข0110แค่นี้เองแต่ที่สำคัญคือนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้เลขต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแล้วมันมีนัยยะสำคัญยังไงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้นักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวนะครับตัวโปรแกรมจะทำงานยังไงครับตัววงจรไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำไงครับตามขั้นตอนครับนักเรียนคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับไปที่ตัวไฟล์งานที่เราคอมไพล์แล้วนะครับก็กดตกลงโอเคแล้วก็ทำการกดเพย์ดูนะครับนั่นสังเกตครับเกิดการกระพริบนะครับนะตามโปรแกรมที่ครูใช้งานเลยเห็นไหมครับแล้วนั่นจะสังเกตว่าโปรแกรมซิมูเลชันที่นำมาใช้ประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่สนใจในการเรียนวิชานี้นะครับนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำโปรแกรมตัวนี้ไปลองหัดใช้งานนะครับทำให้เรียนสนุกแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตัว IC Microcontroller ที่อยู่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถแสดงผลได้เลยว่ามันมีไฟออกมาไหมนะครับจังหวะยังไงถ้าสีน้ำเงินคือไฟลอจิก0หรือไม่มีไฟนะครับหรือไฟ0ถ้าเป็นสีแดงก็เป็นลอจิก1นะจริงๆแล้วนะครับถ้าการต่อใช้งานจริงก็ต้องต่อหลอด LED นะครับกับตัวต้านทานเนี่ยทั้ง8ขาของพอร์ต B ตั้งแต่ B0 ถึง B7 นะครับต้องต่อแต่เนื่องจากเวลามีน้อยครูก็เลยสาธิตต่อนะครับชุดเดียวให้ดูนะครับอันนี้ทราบเป็นโปรแกรมไฟกระพริบได้แล้วนะครับอย่างง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเอาตัวโปรแกรมสำเร็จรูปตัวนี้มาสาธิตการทำงานของโปรแกรมนะครับตั้งแต่โปรแกรมเบื้องต้นเลยนะครับจากโปรแกรมอย่างง่ายจนถึงโปรแกรมที่ซับซ้อนแล้วเอาไปสร้างเป็นโปรเจกต์ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับขอครับเพราะฉะนั้นนะครับก็การเรียนนะครับในสัปดาห์ที่ในตอนที่2นี้นะครับในครั้งที่2ของตอนที่2นี้นะครับครูก็ได้สาธิตนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเขียนนะครับโปรแกรมภาษาเบสิกแล้วก็โปรแกรมไมโครโค้ดโปรแกรมโปรทีอุสนะครับที่ใช้สร้างนำวงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็สาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนได้เห็นนะครับว่าให้เห็นถึงความน่าสนใจของการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับก็ครั้งหน้านะครับก็การเรียนก็จะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปมาสาธิตการทำงานให้ดูนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเอาชุดทดลองจริงๆนะครับที่ทำงานเหมือนโปรแกรม Proteus เลยนะครับมาสาธิตมาต่อให้ดูด้วยนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และเนื้อหาที่ครูสอนนี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเราก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของชุดคำสั่งและก็จะสาธิตเลยว่าชุดคำสั่งมาเขียนโปรแกรมแล้วจะแสดงผลการทำงานยังไงนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับแล้วนะครับถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมครูดานาสบายใจนะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถเข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องโดยใส่

ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาคือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้ว

0: จากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์ด

นะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะแล้วก็พบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะหรือสามารถที่จะชมผ่านระบบเครือข่ายได้นะคะที่ DLTV 13นะคะดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะเรื่องวันนี้นะคะก็จะเป็นขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะสาระที่สำคัญในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะการวิจัยผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัยการโฆษณานะคะนี่คือสาระการเรียนรู้นะคะที่พวกเราจะได้ศึกษากันนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัยการโฆษณานะคะก่อนที่เราจะสู่สาระต่างๆนะคะก็กลับมาทบทวนกันในเรื่องของกระบวนการวิจัยก่อนนะคะว่ากระบวนการวิจัยนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรือมีวิธีการกระบวนการอย่างไรนะคะจากภาพที่เราเห็นนะคะโดยรวมแล้วการวิจัยตลาดก็คือการที่เราจะทำยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่จุดแรกเราจะมีการกำหนดปัญหาการกำหนดปัญหาของเราก็จะมีการพูดคุยกันหรือมีการระดมสมองนะคะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรบ้างเกี่ยวกับกิจการของเราที่เป็นเรื่องทางการตลาดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งขันเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของราคาหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดต่างๆเมื่อกำหนดปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะจากนั้นจะเป็นการกำหนดแบบแผนการวิจัยนะคะว่าจะวิจัยในรูปแบบใดมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทางการวิจัยนะคะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการจัดทำรายงานแล้วผลที่ได้ก็จะนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจนะคะนี่คือกระบวนการวิจัยทางการตลาดนะคะเริ่มจากการกำหนดปัญหากำหนดวัตถุประสงค์กำหนดแบบแผนของการวิจัยนะคะแล้วก็มีภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บมาก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

นะคะนี่ก็คือกระบวนการวิจัยซึ่งพวกเราจะต้องจำให้ได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตอนนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะคะมีการกำหนดขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นสาระที่เราจะได้เรียนนะคะเกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การวิจัยผู้บริโภคนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ตลาด

เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็การวิจัยการโฆษณานะคะตอนนี้เราจะศึกษากันไปทีละเรื่องนะคะเริ่มจากการวิจัยผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเราก็ต้องมาดูว่าความสำคัญของการวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าการวิจัยตลาดของเรานั้นจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าถ้าเราจำง่ายๆก็คือการตลาดของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 4P ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอ่ะทบทวนซิ 4P ของเรามี product price place promotion นะคะสู่อาเซียนไม่ตอบเป็นภาษาไทยเลยนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดเก่งมากเลยนะคะอ่ะตอนนี้มาดูความสำคัญของการวิจัยผลิตภัณฑ์เราจะได้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะได้แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ตรงใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะบางทีกิจการออกผลิตภัณฑ์มาแล้วเนี่ยนะมีคุณภาพแต่อาจจะยังไม่ตรงใจกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พอเราวิจัยเรียบร้อยเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้นะคะนี่คือความสำคัญของการวิจัยผลิตภัณฑ์ได้แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ตรงใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการวิจัยผลิตภัณฑ์กันจริงๆนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดได้นะคะอันต่อไปการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะส่วนมากก็จะมาควบคู่กับการพัฒนาคือพอวิจัยแล้วเนี่ยได้ข้อมูลแล้วเราก็คงไม่อยู่เฉยๆนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นั้นมาตรวจสอบแล้วก็นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกับที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนะคะการวิจัยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมาคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงขั้นตอนของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดกับบริษัทเท่านั้นแต่หมายถึงนะคะเป็นการสร้างศักยภาพที่ไม่จำกัดเลยสำหรับลูกค้าด้วยนะคะก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตรงกับความต้องการเพียงแค่ในปัจจุบันแต่อาจจะตรงความต้องการและสามารถใช้ได้ไปถึงในอนาคตนะคะนี่คือลักษณะของการวิจัยผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรามาดูขอบเขตนะคะขอบเขตของการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะลองเดาดูซิว่าการวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นมีผลอะไรต่อกิจการมีผลอะไรคะเกิดยอดขายหรือสามารถที่จะเพิ่มยอดขายเพราะฉะนั้นขอบเขตของการวิจัยผลิตภัณฑ์ก็คือเพื่อให้เกิดยอดขายโดยสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นมีกระบวนการใช้งานที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นก็คือตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการนะคะนอกจากนี้ต้องทันกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มว่าเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะความต้องการของผู้บริโภคไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตการวิจัยของเรานะคะก็คือเพื่อที่จะให้เกิดยอดขายนะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมีกระบวนการใช้งานที่ดีแล้วก็ทันกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้รองรับความต้องการนะคะจากบริษัทสู่ลูกค้าได้อย่างแท้จริงนะคะก็คือทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะบางทีบริษัทเนี่ยอาจจะคิดขึ้นมาว่าลูกค้าต้องการแบบนี้โดยที่ไม่ได้ทำการวิจัยผลปรากฏออกมาว่าที่บริษัทคิดอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องผลิตพร้อมกันนั้นนำสิ่งที่ผลิตได้เนี่ยไปทำการวิจัยตลาดนะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยตลาดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือวิจัยตัวผลิตภัณฑ์วิจัยผู้บริโภควิจัยวิเคราะห์ตลาด
นะคะแล้วสุดท้ายก็คือวิจัยเกี่ยวกับการ

โฆษณาด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูการวิจัยตลาดของเรานะคะในการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้านะคะเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรียนไปเราก็ต้องทำอะไรคะทำวิจัยนะคะทำโปรเจกต์ของเรานะคะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้ามีอะไรบ้างเรื่องอะไรคะประโยชน์สินค้าตัวนี้ให้ประโยชน์ตามที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่อะไรอีกคุณภาพนะคะมีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการไหมขนาดนะคะก็ต้องดูอีกว่าในขนาดที่ผลิตออกมานะคะเหมาะสมกับการใช้ของผู้บริโภคหรือไม่อะไรคะรสชาตินะคะอย่างในเรื่องของขนาดเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นกาแฟผลิตมาก็คือใส่ขวดใช่ไม่ใช่นะคะก็จะมีขวดใหญ่ขวดเล็กถามว่าขนาดเนี่ยมีความจำเป็นไหมนะคะมีเพราะว่าอะไรคะครอบครัวใหญ่ก็อาจจะใช้ขวดใหญ่หรือต้องการใช้ให้ยาวนานก็จะใช้ขวดที่ใหญ่นะคะต่อไปรสชาตินะคะก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันกาแฟก็จะมีอะไรคะพวก3 in 1นะคะก็สะดวกในการชงด้วยนะคะเรื่องอะไรคะสีสันนะคะก็จะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอีกสิ่งหนึ่งคืออะไรคะรูปแบบนะคะดูตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการนะคะบางคนอาจจะชอบรูปร่างขนาดเล็กๆแต่ตัวหนังสือขนาดใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหีบห่อนะคะหีบห่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคได้มากนะคะบางทีเราอาจจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในแต่เราเห็นหีบห่อสวยงามเราก็เป็นไงละซื้อนะคะสุดท้ายก็คืออะไรคะลักษณะของสินค้านะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พวกเราเห็นเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้าในเรื่องประโยชน์คุณภาพขนาดนะคะรสชาติสีสันรูปแบบหีบห่อแล้วก็ลักษณะของตัวสินค้านะคะต่อไปนะคะการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรายละเอียดกันนะคะตอนนี้เราดูหัวข้อไปก่อนการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะคะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมการวิจัยบรรจุภัณฑ์และก็การทดสอบสภาวะการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ของเรากับคู่แข่งขันนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมๆของการวิจัยตลาดนะคะทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์การทดสอบที่ตัวผลิตภัณฑ์ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะแล้วก็การวิจัยบรรจุภัณฑ์แล้วก็การทดสอบสภาวะการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้มาดูซิในการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์นะมีอะไรบ้างนะเราจะมองภาพเห็นภาพของอะไรคะผลิตภัณฑ์นะผลิตออกมาจากกิจการแต่เราจะต้องตอบของลูกค้าหรือผู้บริโภคว่าอะไรคะ yes or no ก็คืออะไรพอใจยอมรับหรืออาจจะยังไม่พอใจแล้วก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับถ้าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตออกมาแล้วไม่เป็นที่ยอมรับเกิดอะไรขึ้นคะขายไม่ออกขายไม่ออกนี่ก็ทำให้กิจการเกิดการขาดทุนอะไรอีกสิ่งที่จะตามมาลูกค้าก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญเลยจะต้องมีการทดสอบว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ของกิจการได้ในระดับใดเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นะคะรู้สึกว่าจะเก่งมากเลยในเรื่องนี้นะคะต่อไปก็คืออะไรคะ
การเข้าถึงความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงนั่นก็คืออะไรคะโปรเจกต์

เราจะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจหรืออาจจะเป็นการศึกษาถึงเจตคติหรือความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆได้นะคะอันนี้แหละคือเรื่องที่เกี่ยวกับการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อดูว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ของกิจการได้ในระดับใดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคได้หรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปถ้าเป็นการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ล่ะเราลองเดาซิถ้าเป็นการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะต้องมีโอกาสได้เป็นไงคะทดลองใช้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นการทดสอบว่าผู้บริโภคนะคะยอมรับผลิตภัณฑ์ของกิจการได้ในระดับใดคล้ายๆกับเมื่อคล้ายๆกับในการทดสอบแนวความคิดเพียงแต่ว่าอันนี้ผู้บริโภคต้องมีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคโดยมีหลักการว่านะคะช้าๆชัดๆความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะชัดกว่าการทดสอบแนวความคิดนะคะก็ตรงที่ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เช่นนะคะถ้ามีการทดสอบโลชั่นก็จะต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทดลองใช้คำว่าโลชั่นผู้บริโภคก็จะเป็นไงคะมีความต้องการและว่าอย่างน้อยพอโดนผิวปุ๊บจะต้องชุ่มชื้นซึมซับได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนิ่นหนะแล้วที่สำคัญต้องมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นถ้าพอทดสอบไปแล้วเป็นแบบนั้นปุ๊บหมายความว่าอะไรคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตอบสนองผู้บริโภคได้นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการวัดสภาวะการแข่งขันก็หมายถึงอะไรคะการวัดสภาวะการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะคะพูดง่ายๆก็คือการเปรียบเทียบนะคะแต่ในการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเป็นทางการวิจัยตลาดเขาจะไม่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันอย่างชัดเจนนะคะเพราะถือว่าเป็นมารยาททางการตลาดแต่ถามว่าศึกษาได้ไหมได้นะคะวิธีการศึกษาโดยมากเขาก็จะไม่เปิดเผยชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งขันนะคะตอนนี้มาดูการวัดสภาวะการแข่งขันผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาส่วนครองตลาดก็คือ market shareนะคะตอนนี้ครูยังไม่เปิดภาพให้ดูเรานึกออกไหมคะภาพของ market share เป็นยังไงนะคะมีคนวงกลมใหญ่เลยนะคะเป็นวงกลมๆแล้วไงอีกเอกสิทธิ์เป็นวงกลมๆแล้วก็แบ่งใช่ไหมเหมือนเวลาเราตัดเค้กใช่ไหมโอเคดูซิถูกไหมนะคะถูกไหมถูกนะคะเพราะฉะนั้นในวงกลมเนี้ยอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบอะไรบ้างมองเห็นไม่เอ่ยนะคะระบบที่เห็นแม้สีน้ำเงินมากๆตรงนี้เป็น iOS กี่เปอร์เซ็นต์60% คนข้างหน้าจะมองเห็นชัดนะคะจากนั้นระบบที่รองลงมาคือ Android ได้ใช้ไหมใช้รู้จักไหมคะรู้จักใช้ iOS ไหมไม่ได้ใช้ทำไมล่ะไม่ต้อง 60%เพราะว่าค่อนข้างแพงนะคะกับเจ้าของระบบ iOS นะคะเราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะ Android เป็นไงคะ 27% นะคะแล้วก็จะมีระบบของ Java นะคะก็ 8% มีของ BlackBerry นะคะ 2% Symbian นะคะก็ 2% Windows Phone ก็ 1% แล้วก็อื่นๆ other นะคะอีก1% นี่ก็คือเรื่องของระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าอะไรคะส่วนของตลาดที่มีการแข่งขันกันส่วนของตลาดที่มากที่สุดก็คือของระบบ iOS นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างที่ครูเอามาให้พวกเราได้ดูกันต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยบรรจุภัณฑ์นะคะรู้จักบรรจุภัณฑ์

มั้ยคะต้องถามแบบนี้ก่อนบรรจุภัณฑ์คืออะไรสิ่งที่ห่อหุ้มตัวของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื อันดับแรกจุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อป้องกันตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวิจัยบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามาทบทวนก่อนบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาถือเสมือนเป็น silent salesman คำว่า silent salesman ก็คืออะไรคะเป็นพนักงานขายที่ไม่ต้องออกเสียงอะหยิบผลิตภัณฑ์มาปุ๊บเรารู้จักเขาไหมรู้จักผลิตภัณฑ์ไหมรู้จักเพราะว่าในผลิตภัณฑ์จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวของสินค้าเลยใช่ไหมจะมีอะไรคะส่วนผสมขนาดกลิ่นสีอะไรต่างๆเนี่ยเขาถึงเปรียบเทียบว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็น silent salesman นะคะก็คือเป็นพนักงานขายเงียบที่อยู่ในตัวของสินค้านะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของกิจการเนี่ยจะต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในเรื่องนี้ก็คือเราจะมาดูว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาหรือแพ็คเกจจิ้งนั่นน่ะนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่เช่นเราอาจจะมองเห็นขวดแยมนะคะขวดแยมบางขวดก็จะเป็นลักษณะขวดธรรมดามีฝาปิดถูกไหมนะคะแต่บางบริษัทจะไม่ใช่ขวดธรรมดาจะมีลักษณะเป็นแก้วน้ำมีหูด้วยถามว่ามีประโยชน์นอกเหนือจากการเป็นบรรจุภัณฑ์ไหมมีสามารถนำไปใช้ได้หลังจากที่ใช้สินค้าหมดแล้วก็คือนำไปใช้เป็นแก้วน้ำเขาก็อาจจะมีการไปศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคเนี่ยพึงพอใจหรือไม่ถ้าพึงพอใจก็จะผลิตต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่พึงพอใจมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเห็นอยู่ในตลาดแสดงว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์นั้นๆนั่นเองตอนนี้มาดูนะคะครูมีตัวอย่างบรรจุภัณฑ์นะดูซิว่ามีประโยชน์อะไรยังไงอันแรกอะไรคะเดาออกมั้ยเอาไว้คะตะปูแล้วยังไงอยู่ในกล่องแล้วเกะกะมั้ยไม่กระจัดกระจายมั้ยไม่วางอย่างเป็นระเบียบแถมมีที่แขวนด้วยใช่ไหมนะคะนี่คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทตะปูคือเก็บรักษาตะปูได้นะคะซึ่งอาจจะผิดกับบางอย่างที่เป็นไงคะเวลาออกมาแล้วมันกระจัดกระจายล้วงไปตะปูอาจจะเป็นไงตำมือได้นะคะอาจต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสินค้าประเภททำความสะอาดอาจจะทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำอะไรต่างๆเขาทำเป็นรูปอะไรคะดัมเบลแล้วเราคิดอะไรออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการทำความสะอาดนะคะมือหนึ่งก็ขัดอีกมือหนึ่งก็ถือบรรจุภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ยกไปนะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะดีไหมเป็นความคิดบรรจุภัณฑ์ที่ดีทีเดียวนะคะอีกแบบนึงเดาว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอะไรคะน่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้ใช่ไหมใช่แล้วเดาออกไหมว่าน้ำผลไม้อะไรกล้วยเพราะอะไรคะก็คือบรรจุภัณฑ์เป็น silent salesman ก็คือเป็นคนขายแบบเงียบๆเห็นบรรจุภัณฑ์ก็เดาออกเลยว่าสินค้านั้นคืออะไรก็อาจจะเป็นน้ำที่เป็นกล้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการวิจัยบรรจุภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะอีกเรื่องนึงก็คือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะทำไมต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก็เพราะว่าผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงความต้องการตลอดเวลานะคะเขาถึงบอกว่าหลักทางการตลาดก็คืออะไรคะผู้บริโภคมีความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าก็จะต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก็เนื่องจากว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงความต้องการตลอดเวลาและอาจเริ่มเบื่อหน่ายต่อสินค้าพร้อมกันนั้นผลิตภัณฑ์ก็มีคู่แข่งขันเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เราต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมจะมาสอดคล้องกับ
ภาพนี้ซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะภาพวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ PLC นะคะในช่วงแรกนะคะซึ่งเป็นช่วงขั้นแนะนำหรือ Introduction ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีคู่แข่งขันแต่เมื่อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ต้องการคู่แข่งขันก็เริ่มที่จะมองเห็นแนวทางในการที่จะเข้าตลาดเหมือนกันก็จะเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้นในขั้นที่2หรือที่เราเรียกว่าขั้นเจริญเติบโตหรือ growth ที่เราเห็นส่วนขั้นที่เราจะต้องระวังมากที่สุดถ้าเราไม่พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เราดีขึ้นหรือดีกว่าคู่แข่งขันก็คือขั้นที่เราเรียกว่า maturity ซึ่งขั้นนี้ผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะต่อสู้กับคู่แข่งขันแล้วผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นที่ยอมรับคู่แข่งขันก็จะเป็นไงคะมีกำไรที่สูงกว่ายอดขายจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่เราจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหากมีปัญหาของเราดูง่ายๆก็ตรงที่ว่าอะไรคะยอดขายของเราเริ่มที่จะตกลงก็คือในขั้นที่เราเรียกว่าดีคลายก็แสดงว่าหันกลับมามองผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เราอาจจะสู้คู่แข่งขันไม่ได้ก็ต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมต่อไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเรียนการตลาดเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลานะคะพอเราเรียนไปวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็จะมีความสัมพันธ์กับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะทิ้งเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะผู้ผลิตต้องทำการวิจัยตลาดเพื่อหาข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าให้แปลกใหม่กว่าเดิมซึ่งจะทำให้รักษาตลาดเดิมไว้ได้นะคะที่เราเห็นก็อาจจะมีโฆษณาที่เราได้ยินแว่วๆว่าปรับปรุงสูตรใหม่นึกออกไหมคะหรือปรับปรุงหีบห่อใหม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เขาใช้ในช่วงที่เป็นไงคะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเมื่อวัดยอดขายกับคู่แข่งขันหากเรามียอดขายที่ต่ำกว่าหรือเราหันกลับไปมองที่ส่วนของตลาดถ้าเราสู้คู่แข่งขันไม่ได้ก็จะมีการทำอะไรคะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพนี้ตะกี้นี้ maturity ปุ๊บแล้วก็จะเป็นไงคะ decline ใช่ไหมนะคะก็คือ maturity เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว decline ก็คืออะไรคะถดถอยหรือยอดขายเราเริ่มลดลงยอมแพ้ไหมไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยตรงเนี้ยก็คือการวิจัยและการพัฒนา R&D ไม่ยอมแพ้เลยนะคะเมื่อไม่ยอมแพ้แล้วมีการปรับปรุงปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคะจะกลับขึ้นไปเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเส้นกราฟนะคะจากถดถอยแล้วก็จะเป็นไงคะเจริญเติบโตได้ต่อไปนะคะนี่คือลักษณะของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมนะคะต่อไปเป็นการวิจัยผู้บริโภคนะคะภาพล้นลามากเลยนะเราเป็นผู้บริโภคแบบนี้มั้ยชอบช้อปชอบไหมคะชอบแต่บางทีเงินจะช้อปไม่มีไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะในการวิจัยผู้บริโภคเราจะวิจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านจิตวิทยาการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคแล้วก็วิจัยแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคนะคะเราจะวิจัยกัน4เรื่องนะคะวิจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านจิตวิทยาด้านการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้รู้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันได้ของแต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้เราดูรายละเอียดนิดนึงมีภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะคะถ้าวิจัยด้านประชากรศาสตร์ก็จะเรียกว่า demographic ถ้าเป็นด้านจิตวิทยาก็เรียกว่า psychographic นะคะถ้าเป็นการวิจัยวิธีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคนะคะเราอาจจะคุ้นๆไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ถ้าวิจัยเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยเราก็จะเรียกว่าจีโอกราฟิกนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นภูมิศาสตร์ทางภูมิประเทศต่างๆนะคะผู้บริโภคอยู่ในประเทศต่างกันความต้องการต่างกันไหมต่างกันนะคะเราอยู่ในเขตร้อนเราจะใส่เสื้อผ้ามีขนมิ้งขนสัตว์ต่างๆไหมไม่นะคะเราก็จะใส่ผ้าฝ้ายพอประชากรที่อยู่ในเขตหนาวเขาก็จะไม่ค่อยใส่ผ้าที่เป็นไงคะบางๆเพราะว่าในพื้นที่ของเขาอากาศค่อนข้าง
เย็นนะคะดูง่ายๆจากแค่นี้แหละนะคะเพราะฉะนั้น

0: ้นการวิจัยผู้บริโภคก็จะมีด้านประชากรศาสตร์ดิโมกราฟิกนะคะด้านจิตวิทยาก็คือไซโคฟิกนะคะด้านไลฟ์สไตล์ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็แหล่งที่อยู่ของผู้บริโภคก็คือจีโอกราฟิกนะคะตอนนี้มาดูรายละเอียดเลยถ้าเป็นในเรื่องของประชากรศาสตร์นะคะก็จะเป็นการศึกษาโดยดูภูมิหลังของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ในแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลทั่วไปนะคะอาจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอายุต่างกันความต้องการสินค้าก็ต่างกันเพศต่างกันความต้องการสินค้าก็ต่างกันการศึกษาต่างกันความต้องการในสินค้าก็ต่างกันหรือรายได้ต่างกันความต้องการในสินค้าก็ต่างกันนะคะเหมือนที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ชอบช้อปปิ้งแต่อาจจะรายได้น้อยนะคะก็อาจจะช้อปปิ้งตามตลาดนัดกับอีกกลุ่มนึงรายได้มากก็อาจจะไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าหรือบางคนก็ไปช้อปปิ้งในต่างประเทศนะคะฐานะทางสังคมต่างกันความต้องการก็ต่างกันหรือที่อยู่อาศัยต่างกันก็เป็นไงคะความต้องการก็ต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักการตลาดทราบว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มใช้เหตุผลในการซื้อสินค้าที่ต่างกันนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเป็นการวิจัยด้านจิตวิทยานะคะก็คือความรู้สึกนึกคิดความชอบความสนใจความต้องการการรับรู้การเรียนรู้เจตคตินะคะแล้วเราก็หาเหตุจูงใจในการซื้อนะคะบางคนทำไมถึงชอบซื้อเสื้อผ้าสีดำบางคนทำไมชอบซื้อเสื้อผ้าสีขาวอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของอะไรละความชอบความสนใจหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยนิยมอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการศึกษาหาเหตุจูงใจในการซื้อของผู้บริโภคต่อไปถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือวิถีการดำเนินชีวิตนะคะทำไมถึงผู้บริโภคล้านลาซื้อสินค้าสนุกสนานนะคะก็อาจจะมาจากการที่เรื่องของสมัยนิยมนะคะหรือการผลิตสินค้าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องนะคะนี้ก็คือเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตนะคะอย่างพวกเรานี่วัยรุ่นนะคะเราวัยรุ่นเราก็อาจจะมีวิธีการดำเนินชีวิตแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรคะไลฟ์สไตล์นะคะอย่างเช่นใส่นาฬิกาข้อมือเรือนเป็นไงคะใหญ่ๆนะแต่ถ้าเป็นวิถีชีวิตของผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้มองสีสันสดใสหรือเรือนใหญ่ๆนะคะนี่ก็ลักษณะของไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะต่อไปเป็นการวิจัยแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะอย่างที่ครูได้บอกแล้วว่าผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันนะคะก็จะมีการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ตรงตามต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่ต่างกันนะคะจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและถูกต้องได้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะการวิจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้บริโภคนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์ตลาดนะคะในการวิเคราะห์ตลาดนั้นคำว่าตลาดก็หมายถึงการซื้อของลูกค้านะคะหรืออาณาเขตในการขายของกิจการนะคะเป็นการคาดคะเนความต้องการของตลาดนะคะว่าจะซื้อมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เรามาดูก่อนนะคะเราจะมีเรื่องที่ศึกษา4เรื่องก็คืออะไรคะคาดคะเนความต้องการของตลาดวิเคราะห์ขนาดของตลาดวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแล้วก็วิเคราะห์การแข่งขันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่เอามาใช้ก็คือภาพอะไรคะส่วนครองตลาดนะคะก็คือ market share นั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูในเรื่องแรกนะคะการวิเคราะห์ตลาดนะคะความหมายของตลาดก็คืออะไรคะประชาชนที่มีอำนาจซื้อมีความต้องการซื้อมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าใช่พวกเรามะใช่ไหมคะใช่พวกเราก็คือตลาดหรือพูดง่ายๆพวกเราก็คือลูกค้านั่นเองนะคะการวิเคราะห์ตลาดก็คือการกำหนดปริมาณสินค้าที่คาดว่าต่างๆจะรับได้โดยคิดเป็นร้อยละนึกออกไหมคะภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะคิดเป็นร้อยละจากความต้องการในสินค้านั้นๆ นะคะต่อไปการคาดคะเนความต้องการตลาดนะคะอันนี้ครูเอามาเป็นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะเป็นเรื่องของการส่วนของตลาดของระบบมือถือต่างๆนะคะว่ามีมากที่สุดคือเท่าไหร่คะ 48% รองลงมาก็คือ 30% หรือ 22% เราจะคิดอัตราส่วนเป็นร้อยละนั่นเองนะคะอ่านต่อไปเป็นการศึกษาความต้องการในสินค้าหรือบริการของกิจการตามอะไรคะอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อของลูกค้าอุปทานคือความต้องการในการขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอุปทานมากแล้วอุปสงค์ก็มากก็คืออะไรคะ 48% ใช่ไม่ใช่นะคะคนขายก็อยากขายคนซื้อก็อยากซื้อแต่ถ้าคนขายอยากขายคนซื้อไม่อยากซื้อความต้องการจะน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้ามีราคาที่แพงหรืออาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าก็ได้นะคะอ่านต่อไปการวิเคราะห์ขนาดของตลาดนะคะก็คือศึกษาโอกาสการขายสินค้ามากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่งขันและการแบ่งส่วนตลาดนะคะก็คือดูว่าเป็นการเปรียบเทียบและคู่แข่งขันมากยอดขายสูงหรือลูกค้ามีความต้องการในการซื้อมากหรือน้อยมีผลต่ออะไรทันทีเลยขนาดของตลาดอย่าง iPhone 6นะคะถ้าลูกค้าต้องการมากเป็นไงคะต้องผลิตในปริมาณที่มากแต่ผลปรากฏว่าผลิตได้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการไหมไม่ก็เกิดการจองกันนะคะนี่ก็คือลักษณะของตัวอย่างการวิเคราะห์ขนาดของตลาดนะคะอันต่อไปวิเคราะห์แนวโน้มตลาดก็คือเป็นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคซึ่งไม่เคยสิ้นสุดความต้องการและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตนะคะทั้งในด้าน7คติลดนิยมความชอบดังนั้นกิจการก็ต้องเป็นไงคะปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนการตลาดล่วงหน้าให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นทำได้ยังไงก็ทำได้โดยการวิจัยนะคะวิจัยแนวโน้มในอนาคตว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าพึงพอใจอะไรอย่างไรนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดนะคะอันนี้ก็คำว่าการแข่งขันจะเกี่ยวข้องกับใครทันทีคู่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการหาข้อมูลทางการตลาดเพื่อวางแผนที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันในสภาพการต่างๆได้โดยพิจารณาในเรื่องของอะไรคะอัตราส่วนการครองตลาดหรือ market share นะคะก็จากไอ้วงกลมๆที่เราเห็นแล้วก็คิดเป็นค่าร้อยละนะคะว่าเราอยู่ในร้อยละมากหรือเราอยู่ในส่วนของตลาดที่เป็นร้อยละน้อยถ้าเราร้อยละน้อยก็ต้องมีการปรับปรุงนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในร้อยละมากเราก็ต้องรักษาส่วนของตลาดนะคะอ่ะต่อไปการวิจัยการโฆษณาและนะคะการวิจัยการโฆษณาก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเราซื้อสินค้าส่วนใหญ่บางทีเรายังไม่ทันรู้จักสินค้าเลยแต่เราซื้อเพราะอะไรคะโฆษณานะคะบางทีโฆษณาปุ๊บสินค้ายังไม่วางตลาดแต่พวกเราไปวิ่งตามหาแล้วก็เพราะว่าอะไรคะการโฆษณาเนี่ยดึงดูดความสนใจหรือความต้องการของเราหรือของลูกค้านั่นเองนะคะมีวิธีการโฆษณาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะคะหรืออาจจะเป็นทางนิตยสารโทรทัศน์นะคะหรืออาจจะเป็นการกระจายเสียงต่างๆก็ได้นะคะขอบเขตของการวิจัยโฆษณาก็จะเกี่ยวกับการทดสอบแนวความคิดนะคะการทดสอบบทโฆษณาทดสอบชื่อว่าชื่อโดนใจไหมนะคะหรืออาจจะเป็นการทดสอบสื่อที่นำมาใช้ทดสอบบรรจุภัณฑ์เพราะว่าอะไรคะเราถือว่าเป็น silent salesman นะคะเป็นนักขายเงียบๆแล้วก็ทดสอบจุดเด่นของการขายสินค้านะคะนี่คือขอบเขตของการวิจัยการโฆษณานะคะซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะทำการวิจัยตลาดในเรื่องพวกนี้ได้นะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดการวิจัยการโฆษณานะคะได้อะไรทำให้เราได้ข้อมูลที่สร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคได้นะคะข้อความโดนใจก็ได้สินค้าก็อยู่ในใจทันทีนะคะหรือภาพโฆษณาใช้ดาราที่ผู้บริโภคเป็นไงคะวัยรุ่นชอบสินค้านั้นก็ขายได้โดนใจแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดการทดสอบแนวความคิดการโฆษณาหมายถึงอะไรดูดีๆนะคะยังไม่ถึงตัวโฆษณาเอาแค่อะไรคะแนวคิดก็เป็นการทดสอบว่าแนวความคิดการโฆษณาของกิจการนี้เป็นที่ยอมรับไหมเพราะฉะนั้นใน การทดสอบนี้จะยังไม่มีบทโฆษณาหรือข้อความที่แท้จริงนะคะเพียงแค่เป็นจุดขายวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้แล้วเอามาทดสอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแค่แนวคิดเท่านั้นนะก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นบทโฆษณานึกออกไหมคะก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นเรื่องราวโฆษณาอันนี้แค่เพียงแนวคิดก็ทดสอบแล้วการทดสอบก็คือทำอะไรอาจจะทดลองในกลุ่มเล็กๆนะคะลองดูซิว่าตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่ถ้าต้องการปุ๊บก็ถึงจะนำแนวคิดนั้นไปทำเป็นเรื่องราวจนกลายเป็นบทโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นการโฆษณาแต่ละครั้งยากไหมยากนะคะไม่ใช่ว่าออกมาได้เลยก็ต้องทดสอบแนวคิดก่อนต่อไปเป็นการทดสอบบทก็หมายถึงว่าผ่านแนวคิดแล้วว่าสินค้าตัวนี้ขายเพราะอะไรโดนใจในเรื่องอะไรนะคะจากนั้นก็จะมีการทดสอบโฆษณาที่เป็นเรื่องราวให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็นไงคะชมก็หมายถึงว่าสร้างออกมานะคะแล้วก็ให้ไปชมหรือวิจารณ์แล้วก็เป็นในทางในการปรับปรุงแก้ไขนึกออกไหมคะนะคะสร้างเป็นโฆษณาเล็กๆก่อนแล้วก็ให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเข้าไปชมนะคะก็จะมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เข้าไปชมแล้วก็ขอข้อมูลเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะต่อไปเป็นการทดสอบชื่อสินค้านะคะวิธีการผู้ผลิตจะใช้วิธีการระดมสมองในการตั้งชื่อสินค้าหลายๆชื่อแล้วให้บริษัทตัวแทนโฆษณาทำการทดสอบจนกว่าจะได้ชื่อที่เป็นที่พอใจถามว่าใครเป็นคนทดสอบใครเป็นคนทำวิจัยคะใครคะใครคะดูดีๆใครเป็นคนทำวิจัยเฮ้ยใช่เหรอดูดีๆใครเป็นคนทำวิจัยบริษัทตัวแทนโฆษณานะคะเป็นคนทำวิจัยในเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็นเอเจนซี่เขาจะรับหน้าที่ในการทำวิจัยผู้ผลิตทำเองไหมไม่นะคะผู้ผลิตจะไม่ทำวิจัยผู้ผลิตก็มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าแต่จะจ้างบริษัทตัวแทนโฆษณาให้ทำการทดสอบจนกว่าจะได้ชื่อที่เป็นที่พอใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นไงคะไปสอบถามผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้บริโภคแล้วก็เข้าไปคุยกับผู้ผลิตว่าชื่อนี้เปลี่ยนได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะต่อไปทดสอบสื่อการทดสอบสื่อก็คืออะไรคะเลือกสื่อที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนะคะบางสินค้าอาจจะโฆษณาทางโทรทัศน์บางชนิดอาจจะโฆษณาเฉพาะในหนังสือพิมพ์นิตยสารก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยสื่อจะช่วยในการพิจารณาเลือกสื่อโฆษณาที่ถูกต้องเหมาะสมกับโปรแกรมการโฆษณาที่วางไว้นะคะตั้งแต่อะไรคะตัวสื่อสถานที่วันเวลานะคะที่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการทดสอบบรรจุภัณฑ์นะคะการทดสอบบรรจุภัณฑ์ดูจากภาพแรกถ้าบรรจุภัณฑ์ออกมาแบบนี้คิดว่าลูกค้าสนใจไหมไม่แต่ถ้าเป็นภาพที่สองสนใจแถมรู้ด้วยว่าน่าจะเป็นอะไรเดาถูกอาจจะเป็นน้ำส้มกับน้ำอะไรคะน้ำกีวีนะทำไมเดาถูกนะคะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเหมือนไซเลนต์เซลส์แมนนะคะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นการโฆษณาในตัวเองด้วยนะคะต่อไปการทดสอบบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือทดสอบการออกแบบที่คำนึงถึงอะไรคะรูปร่างลักษณะสีสันรูปแบบขนาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑ์โดยมีความหวังว่าจะดึงดูดสายตาของลูกค้าและที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้านะคะอย่างอันนี้บรรจุภัณฑ์มีทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นตัวข้างนอกนี้เห็นไหมคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่พอหุ้มสินค้านะคะอันนี้ก็สร้างภาพลักษณ์ทำให้ดูเป็นไงคะดูดีใช่ไหมนะคะแล้วก็ดูน่าสนใจนะคะนี่คือการออกแบบนะคะต่อไปนิดนึงนะคะเป็นการทดสอบของจุดเด่นการขายนะคะอันนี้ก็คือจุดสำคัญเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมีอะไรที่อยากจะขายนะอย่างมีบางสินค้าเขาบอกว่าความสุขที่คุณดื่มได้เนี่ยดื่มได้ไงความสุขแต่โดนใจมากนึกออกไหมคะนั่นคืออะไรคะจุดขายของเขาเลย นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของการขายเนี่ยเราเรียกว่า USP นะคะ Unique Selling Point มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะฝังตัวอยู่ในสินค้าแต่รูปแบบของการโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะนะคะต่อไปก็คือการทดสอบจุดเด่นของการขายสินค้านะคะทดสอบยังไงก็คือทดสอบว่าไอ้ข้อความที่คิดว่าเป็นจุดเด่นในหลายๆข้อความเนี่ยตัวไหนที่จะเป็นUnique Selling Point มากที่สุดหรือเป็น USP หรือผู้ผลิตก็พอใจผู้บริโภคก็พอใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของอะไรคะครั้งนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่เรานำเสนอขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะซึ่งประกอบด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะจำได้ไหมนะคะการวิจัยที่ตัวผลิตภัณฑ์การวิจัยบรรจุภัณฑ์นะคะการวิจัยที่ตัวของผู้บริโภคนะคะการวิเคราะห์ตลาดนะคะและสุดท้ายก็คือการวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะในวันนี้ก็จบสิ้นลงเพียงเท่านี้นะคะสนใจนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารกับครูได้นะคะที่เมลที่ให้ไว้นะคะก็คือ krupanishya@.com นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็นโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาด ตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่

ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟ

ที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ดร.พงศักดิ์นิ่มนำจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของกลศาสตร์อย่างล้อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวสำหรับใครหลายๆคนครับผมว่าน่าทุกคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นยางล้อหรือว่ายางที่เราใช้งานกับรถยนต์โดยท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.hr-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของกลศาสตร์ยางล้อหรือที่เราเรียกง่ายๆว่ายางล้อในส่วนที่ลึกขึ้นไปเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่าคล้ายๆเป็นประวัติศาสตร์ย้อนหลังเล็กน้อยว่ายางล้อมันได้กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วนั้นเราก็จะพูดถึงในส่วนของว่าหน้าที่ของยางล้อที่นักดีไซน์หรือคนที่ออกแบบยางล้อเนี่ยเขาได้คิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องออกแบบยางล้อด้วยหน้าที่อะไรบ้างและต้องการสมรรถนะอะไรยังไงโดยในส่วนแรกสำหรับในเรื่องของหน้าที่และสมรรถของยางล้อนะครับก็วันนี้ในส่วนของสำหรับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยางล้อกระบวนการสร้างยางซึ่งก็มีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วก็หลังนั้นก็จะเป็น อธิบายว่าหน้าที่ยางล้อเป็นยังไงบ้างถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ยางล้อมองว่าในการคิดค้นของประวัติศาสตร์ยางล้อก่อนที่เราจะมียางล้อที่เป็นยางล้อที่เห็นในปัจจุบันก่อนหน้านั้นในการก็เรียกว่าการเคลื่อนย้ายของคนจากที่1ไปที่1เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยโดยรถไฟซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่การขนส่งด้วยทางรางหรือทางรถไฟซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังเป็นที่อะไรนะเมืองไทยกำลังพูดถึงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็การเคลื่อนที่โดยใช้การทางรถไฟเนี่ยเป็นทางหลักเนื่องจากว่าสามารถทำความเร็วได้มากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ยุคนั้นรถยนต์ยังไม่กำเนิดขึ้นซึ่งเราก็จะใช้เคลื่อนที่โดยใช้ก็เรียกว่ารถม้าวิ่งโดยมีล้อในสมัยนั้นก็จะเป็นล้อที่เป็นโครงไม้เป็นหลักปัญหาของล้อที่เป็นโครงไม้เขาบอกว่าเขาพบว่าความเร็วที่เราสามารถทำได้เนี่ยมันได้ทำความเร็วได้น้อยกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุปสรรคมันไม่ได้อยู่ที่ม้าแต่อุปสรรคมันอยู่ที่ล้อเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะทำความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพราะว่าเมื่อความเร็วมากกว่านี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถเลี้ยวได้ด้วยผลนี้ดังนั้นอุตสาหกรรมรถไฟก็จะเป็นตัวกลไกหลักในการขนส่งจนกระทั่งเริ่มมีคนที่คิดค้นยางก็เรียกว่ายางล้อขึ้นมาในปี1845ก็คือทอมสัน

ก็คือกลไกที่อย่างรูปตัวนี้นะครับก็ใช้ลมอัดเข้าไปในท่อเล็กๆที่เป็นหนังสัตว์เนื่องจากว่าทำไมเขาไม่อัดลมในกล่องอันใหญ่ทีเดียวเพราะว่าไม่สามารถทนผลิตให้กับลูกชายนั่นเองผลปรากฏว่ายางล้อที่เขาได้ออกแบบนั้นมีบังเอิญมีคนอะไรนะนำนวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการแข่งขันจักรยานแล้วทำให้ผู้แข่งขันรายนั้นชนะการแข่งขันเลยเป็นเหตุให้ยางล้อที่เขาได้ออกแบบเนี่ยก็เป็นที่ได้รับเป็นได้รับความนิยมในเวลาไล่เลี่ยกันที่ประเทศฝรั่งเศสก็มี2พี่น้องตระกูลมิชลินซึ่งเราน่าจะได้ยินคุ้นเคยกับชื่อนี้ก็ได้มีการคิดค้นยางล้อเหมือนกันก็เหตุผลใกล้ๆกันด้วยความเหตุบังเอิญที่นักกีฬาจักรยานท่านหนึ่งเกิดยางระเบิดที่หน้าโรงงานของบริษัทมิชลินซึ่งเป็นรายการแข่งขันเรียกว่า Tour de France ซึ่งคนๆหลายท่านที่ชอบกีฬาทางด้านจักรยานก็น่าจะคุ้นเคยกับรายการนี้ก็คือถือว่าเป็นรายการชิงแชมป์โลกของจักรยานด้วยซ้ำไปเมื่อเกิดยางล้อระเบิดที่หน้าโรงงานพบว่าสองวิศวกรสองท่านนี้ก็ไปช่วยเหลือแล้วก็พบว่ายางล้อที่ได้ออกแบบในสมัยนั้นเนี่ยมันมีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนในการดังนั้นเมื่อเกิดการระเบิดการแก้ไขใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นเหตุให้สองพี่น้องก็เลยได้พัฒนายางล้อจักรยานที่มีโครงสร้างที่คล้ายๆกับซ่อมง่ายไม่เหมือนกับไม่เหมือนแบบเดิมทำให้ในปีเดียวกันนั้นด้วยยางล้อจักรยานรุ่นใหม่ทำได้ช่วยให้นักกีฬาท่านหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสชนะการแข่งขันเป็นเหตุให้ยางล้อได้รับความนิยมด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆของสองพี่น้องมิชลินตัวนั้นเขาก็เลยได้นำหลักการเดียวกันไปใช้กับมาผลิตยางล้อรถยนต์โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกในการวิ่งที่กรุงเทพไม่ใช่โทษนะครับโดยในการใช้ครั้งแรกจะเป็นการวิ่งระหว่างปารีสบอร์โดนะครับผลปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นตัวนี้ทำให้รถยนต์เนี่ยมันสามารถทำความเร็วได้มากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนั้นก็มีการพัฒนายางล้อสำหรับรถยนต์อย่างกว้างขวางสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้พัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์มีการแพร่หลายเพราะว่าก่อนหน้านี้รถยนต์ไม่สามารถทำความเร็วได้มากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์การขนส่งก็คือทำให้รถยนต์สามารถได้รับความนิยมมากกว่าทางรถไฟเนื่องจากว่าข้อจำกัดรถไฟก็คือเราต้องมีรางแต่รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายดังนั้นเมื่อเราทราบจากตัวนี้เราก็พูดได้ว่าจุดเล็กๆของยางล้อเป็นนวัตกรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกก็ว่าได้เพราะสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งจากทางรถไฟกลายมาเป็นรถยนต์แล้วก็เป็นชุดต้นกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เติบโตมาในปัจจุบันทีนี้ถ้าพูดถึงยางล้อเราก็อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดูน่าจะง่ายไม่น่าจะมีความซับซ้อนอะไรแต่เมื่อเรามาดูกระบวนการผลิตของยางล้อพบว่ากระบวนการผลิตมันค่อนข้างซับซ้อนซึ่งวันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆว่ามีกระบวนการอะไรบ้างโดยเดี๋ยวเราจะมาเรียนในรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้นะครับแค่วันนี้ก็จะบอกว่ายางล้อเนี่ยมันจะประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายไม่ได้เห็นเหมือนยางอย่างที่เราเห็นจากด้านนอกและนอกจากนั้นข้างในของยางล้อจะมีการวางอย่างเช่นใต้เตียงยางรถบรรทุกเนี่ยมันจะมีเส้นลวดอยู่ข้างในซึ่งในการวางเส้นลวดมันจะมีโครงสร้างที่การเรียงตัวเขาเรียกว่าเรียงแนวเส้นลวดเนี่ยที่ซับซ้อนนอกจากนั้นคำถามต่อมาว่าแล้วเราเรียกว่ายางล้อแล้วทำไมข้างในเราต้องมียางและลวด
ซึ่งยางกับลวดเราก็จะพูดถึงว่ามันเป็นวัสดุ

0: เชิงประกอบหรือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า composite material หลังจากนั้น
1: แบบ
0: หรือนักสร้างยางล้อเนี่ยเขาทำยางล้อเพื่ออะไรเมื่อเรามาพิจารณาในส่วนนี้เราก็จะดูว่าอย่างแรกเลยยางล้อมีหน้าที่ในการรับภาระก็คือเมื่อยางล้อถ้าเรามีการอัดลมเราก็สามารถช่วยให้สามารถรับภาระบรรทุกของยางล้อได้โดยภาระบรรทุกที่รับเนี่ยนอกจากผู้ขับขี่เองแล้วก็จะมีสามารถเราสามารถขนส่งสินค้าได้นี่ก็คือหน้าที่อย่างแรกที่เราจะพิจารณากับยางล้ออันต่อมาเราต้องการยางล้ออะไรบ้างลดแรงกระแทกกับการสั่นสะเทือนนี่เป็นข้อดีที่สำคัญของยางล้อเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เราใช้ยางที่เป็นไม้ลองจินตนาการว่าถ้าเป็นไม้เกิดเจอหลุมขึ้นมาเนี่ยผู้ขับขี่นี่อาจจะเกิดอาการสั่นไปได้ตลอดนั้นแต่ว่าเรามียางล้อตอนนี้มันจะช่วยในการเขาเรียกแอบซอร์บกับนะใบไปบนท้องถนนเมื่อเราเจอหลุมหรือสิ่งกีดขวางขึ้นนั้นหน้าที่ต่อมาก็ลดแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอันต่อมาซึ่งเป็นน่าจะเป็นหัวใจสำคัญก็เรียกการบังคับเลี้ยวอย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนหน้านี้ก่อนนี้ที่เป็นยางล้อที่เป็นไม้เนี่ยมันข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถทำความเร็วได้มากกว่า80เพราะว่าเมื่อเราทำความเร็วมากกว่านี้เมื่อเราเลี้ยวเนี่ยมันจะเกิดการถลายจะทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้แต่ข้อดีของยางล้อตัวนี้มันจะสามารถสร้างแรงตัวหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดเราสามารถบังคับเลี้ยวได้มากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากเท่าไหร่นั้นมันขึ้นอยู่การออกแบบของผู้ออกแบบโดยส่วนของการบังคับเลี้ยวตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมีบทเรียนในถัดไปนะครับว่าเราจะพูดว่ามันบังคับเลี้ยวได้ยังไงมีกลไกยังไงบ้างอันต่อมาซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือยางล้อจะเป็นตัวที่จะถ่ายทอดก็คือรถเนี่ยมันวิ่งได้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นเรียกว่ามอเตอร์หรือว่าเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์จะทำหน้าที่สร้างพลังงานหรือเปลี่ยนพลังงานจากน้ำมันนะให้เป็นแรง อยู่ในรูปแบบของทอร์กซึ่งทอร์กตัวนี้มันก็จะส่งถ่ายมาที่ชุดส่งถ่ายกำลังนะด้านล่างแล้วอันต่อมามันก็จะส่งถ่ายตัวที่เป็นยางล้อนั่นเองก็คือตัวล้อก็จะทำหน้าที่หมุนเปลี่ยนพลังงานจากทอร์กที่เกิดขึ้นให้อยู่ในรูปของการหมุนแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้นั้นถ้าปราศจากรถที่ปราศจากล้อต่อให้มีเครื่องยนต์แรงไงมันก็ไม่สามารถวิ่งได้โอเคนะครับอันนี้คือและอันสุดท้ายซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นข้อดีที่ทำให้การได้รับเป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่ทางรางหรือทางรถไฟนะก็คือมันวิ่งไปได้ทุกที่ทุกสภาพถนนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยเราจะต้องสร้างรางให้มันก่อนแล้วมันจะไปได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเส้นทางจะเป็นยังไงเนี่ยจะฝนตกถนนสภาพคูคะหรือมีอะไรนะมีสิ่งกีดขวางเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้ขอให้มีเป็นเส้นทางดังนั้นนี่คือหน้าที่หลักๆที่สำคัญมันจะมีหน้าที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือตัวหลักที่เราจะที่สำหรับยางล้อจากหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือหน้าที่คือเรียกว่าเป็นสำหรับนักออกแบบยางล้อเนี่ยนี่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่เขาจะต้องพิจารณาถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีรู้หน้าที่แล้วสิ่งต่อมาในที่นักออกแบบจะต้องพิจารณาก็คือสมรรถนะของยางล้อเราไม่สามารถออกแบบยางล้อที่ทำให้ก็เรียกว่าอะไรนะดีได้ทุกด้านเนื่องจากว่าบางครั้งเราต้องมีการบาลานซ์เนื่องจากว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องการตัวนี้เยอะอีกตัวก็จะไม่สามารถเยอะตามหรือมันต้องลดนั้นตัวสำคัญในการออกแบบที่ต้องพิจารณาก็คือเราต้องบาลานซ์เรียกว่าบาลานซ์พลังก็ว่าได้แล้วอย่างนี้ก็คือบาลานซ์สมรรถนะของยางล้อสมรรถนะยางล้ออะไรบ้างที่สำคัญที่จะต้องใช้เป็นก็เรียกว่าเงื่อนไขในการออกแบบหรือนักออกแบบยางล้อ

อย่างแรกก็เลยตัวนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังพูดถึงอยู่ในปัจจุบันก็คือ rolling resistance ต้องต่ำตัวนี้หลักคำว่า rolling resistance คืออะไร rolling resistance ก็คือเราขึ้นที่คล้ายๆว่าสมมติยางรถหยุดนิ่งเราต้องการรถเคลื่อนที่เราต้องการออกแรงผลักคำว่า rolling resistance ต่ำหมายความว่าเราจะต้องออกแรงผลักน้อยๆทำให้รถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นถ้ารถคันไหนที่เราต้องใช้แรงผลักเยอะนั่นแต่ว่ารถคันนี้ล้อตัวนี้มันจะมี rolling resistance ที่สูงดังนั้นเพื่อการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นเทรนด์ที่ปัจจุบันก็กำลังพูดถึงแล้วก็จะแล้วในการออกแบบยางล้อในปัจจุบันเขาก็จะมีกฎข้อบังคับโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปเนี่ยก็จะบังคับเลยว่าในไอ้ล้อที่จะนำเข้าในประเทศเขาเนี่ยจะต้องให้ค่า rolling resistance ที่ต่ำซึ่งค่าตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตัวยางและนอกจากนั้นก็จะคุณสมบัติเกี่ยวโครงสร้างด้วยอันดับต่อมานอกจาก rolling resistance ที่ต่ำแล้วสิ่งที่เขาต้องการอีกอย่างก็คือการเกาะถนนการเกาะถนนคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรการเกาะถนนไม่ถึงว่าเราต้องการรถวิ่งเราต้องการทำความเร็วที่สูงการที่เราจะทำความเร็วได้นอกจากเครื่องยนต์ที่ต้องใช้แรงเครื่องยนต์ที่ต้องแรงและสิ่งต่อมาก็คือการเกาะถนนเพราะว่าการเกาะถนนจะช่วยให้เร่งสามารถเร่งให้รถเคลื่อนที่ได้ไวนอกจากนั้นเราเครื่องเร่งแล้วถ้าเกิดเราเจอสิ่งกีดขวางสิ่งที่ต่อมาที่เราต้องการคือการเบรกซึ่งเราจะเบรกรถได้ดีหรือไม่คุณสมบัติที่สำคัญตัวนี้ก็คือการเกาะถนนก็เหมือนกันนอกจากนั้นการคุณสมบัติการเกาะถนนตัวนี้แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการเกาะถนนจะช่วยให้การบังคับเลี้ยวก็จะทำได้ง่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการการเกาะถนนที่ดีเราจะสูญเสียค่า rolling resistance หมายความว่าเราต้องการให้การเกาะถนนดี rolling resistance ก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งในการออกแบบไอ้สองตัวนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรในการออกแบบอันต่อมาสิ่งที่เราต้องการก็คือเนื่องจากว่ายางล้อที่เขาออกแบบเนี่ยเราไม่ได้ต้องการวิ่งแค่ในเมืองไทยเราอาจจะมียางล้อรุ่นเดียวกันอาจจะมีต้องส่งออกไปต่างประเทศซึ่งมีโอกาสที่เราจะไปขายในประเทศที่มีเขาเรียกว่าหิมะซึ่งดังนั้นถนนที่เป็นหิมะหรือถนนที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยการลื่นถลายมันจะเกิดได้ง่ายดังนั้นคุณสมบัติตัวต่อมาก็คือเขาต้องอะไรนะสามารถมีแรงต้านที่ดีหรือว่าแรงผลักที่ดีในการเคลื่อนที่ไปบนผิวถนนที่เป็นน้ำแข็งหรือเป็นหิมะนั่นเองจากrolling resistanceการขอถนนตัวต่อมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการใช้ยางล้อนานๆนั้นตัวต่อมาที่เราต้องการก็คือทนต่อการใช้งานอันซึ่งทนต่อการใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือ1ทนต่อการสึกหรอหรือหน้ายางสึกกับอีกตัวนึงก็คือทนต่อการพังมันจะมี2ตัวซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดอายุการใช้งานนะครับอันเมื่อใช้งานแล้วยางอย่างที่เราสังเกตเห็นว่ายางล้อมันจะเกิดการสึกหรอที่หน้ายางไปเรื่อยๆนะครับอันยางล้อที่ดีนอกจากมี3ตัวที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญนอกจากการก่อถนนที่ดีที่ในพื้นผิวที่เป็นหิมะแล้วก็พื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งแล้วอันต่อมาก็จะต้องก่อถนนที่ดีในพื้นผิวที่เป็นผิวแห้งก็คือผิวถนนบ้านเราอย่างตัวอย่างเป็นต้นนั้นตัวนี้การก่อถนนที่ดีแบบนี้มันจะช่วยให้กำลังของเครื่องยนต์เนี่ยสามารถส่งถ่ายมาที่ล้อและทำให้รถวิ่งได้เร็วตามที่เราต้องการนอกจากตัวนี้แล้วยางล้อเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องการแล้วความสะดวกสบายซึ่งมันจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นลดแรงกระแทกแล้วก็เรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดมันจะมีในสไลด์ตัดไป

แล้วก็อันสุดท้ายเรียกว่าเวททักชั่นหรือการก่อถนนแบบพื้นผิวเปียกซึ่งเมืองไทยนี่สำคัญมากเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ฝนตกค่อนข้างชุกนั้นหมายความว่าเวลาเราวิ่งบนถนนเปียกการก่อถนนของรถแต่ของร้อนเนี่ยจะต้องดีด้วยเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการลื่นถลายได้ง่ายตัวต่อมาที่บางครั้งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงแต่ว่ามันเป็นตัวที่สำคัญตัวอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่า heat build up หมายความว่าล้อเนี่ยเมื่อเรามีการวิ่งเนี่ยพบว่ามันจะทำให้เกิดความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งเนื่องจากคุณสมบัติโดยรายละเอียดของไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงคุณสมบัติของยางล้อในบทถัดไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยางมันจะร้อนเมื่อยางร้อนแล้วมันจะทำความเสียหายได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับโอเคดังนั้นในการออกแบบยางล้อสิ่งที่เราจะต้องการก็คือเราจะต้องบาลานซ์พารามิเตอร์อย่างที่ผมกล่าวมาก่อนนะไอ้ดังที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เราอธิบายไปว่าเราต้องการการเกาะถนนที่ดีคำถามคือแล้วการเกาะถนนของยางล้อเนี่ยบนพื้นเนี่ยมันมีกลไกในการเกาะถนนยังไงโดยกลไกการเกาะถนนเนี่ย เราสามารถอธิบายได้ดังรูปก็คือมันสามารถเกาะถนนได้2แบบด้วยกันก็คือกลไกแรกเรียกว่ากลไกการยึดติดให้นึกถึงยางเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างนึงว่าเมื่อมันวิ่งไปเมื่อมันไปสัมผัสกับผิวใดผิวหนึ่งมันจะสามารถเกาะกับผิวตัวนั้นได้ดีอันดังนั้นเมื่อมันเกาะกับผิวตัวนั้นได้ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาเราล้อวิ่งไปโดนพื้นถนนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแรงยึดเกาะซึ่งแรงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแรงในการเกาะนั่นเองก็คือเรียกว่ากริปอันต่อมานอกจากแรงยึดเกาะที่เกิดในระดับโมเลกุลแล้วเนี่ยอันต่อมาเรียกว่ากลไกตัวสองก็คือเกิดจากความขรุขระของผิวถนนการที่ผิวขรุขระของผิวถนนบวกกับคุณสมบัติทางด้านฮิสโทเรซิสของยางซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวเราจะอธิบายคุณสมบัติตัวนี้ลงในรายละเอียดในหัวข้อถัดในบทถัดไปนะครับแต่ว่าด้วยคุณสมบัติฮิสโทเรซิสหรือวิสโกอิลาสติกตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดให้แอคชั่นและรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างล้อกระทำกับพื้นเนี่ยทำให้ไม่ไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะมันเกิดไม่บาลานซ์กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรง2แรงนี้จะไม่หักล้างกันด้วยแรง2แรงนี้ที่ไม่หักล้างเนื่องจากคุณสมบัติของวิสโกอิลาสติกบริเวณแถวนี้นะครับจะทำให้สร้างแรงผลักหรือแรงเกาะถนนเกิดขึ้นและนอกจากนั้นสมรรถตัวการก่อถนนตัวนี้เวลาเราออกแบบไว้เนี่ยเราจะต้องออกแบบให้ใช้ได้ในอยู่ในช่วงลบ20องศาถึง150องศาเป็นต้นแล้วก็ฟรีเวนซีก็คือความถี่ของที่ใช้งานของการก่อถนนอยู่ในช่วง 1,000 ถึง10กำลัง9เฮิรตซ์โอเคถือว่าเป็นความถี่ที่สูงพอสมควรอันดับต่อมาที่ตะกี้ที่เราอธิบายไปก็คำว่า rolling resistance ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการต้านแรงหมุนก็ในการออกแบบที่เราก่อนพูดไว้ก่อนนี่คือเราก็ต้องการออกแบบให้มี rolling resistance ที่ต่ำเพื่อจะทำให้ออกแรงเพียงเล็กน้อยรถก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการออกแบบโครงสร้างยางหรือยางล้อเนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้วัสดุที่ใช้ในองค์ประกอบของยางล้อเนี่ยมีวัสดุแข็งยิ่งแข็งเราจะมาจะมีค่า rolling resistance ต่ำแต่อย่างไรก็ตามถ้าแข็งมากจนเกินไปมันก็จะสูญเสียสมรรถนะทางด้านอื่นเช่นทางด้านการลดแรงกระแทกเป็นต้นดังนั้นในการพวกแบบจะต้องอะไรนะบาลานซ์ให้ดีในการออกแบบนะครับแล้วก็การออกแบบ rolling resistance ในช่วงที่มันมีการใช้งานก่อนอยู่ช่วงประมาณ 20-60 องศาแล้วก็ความถี่ประมาณ10-100 เฮิรตซ์ซึ่งความถี่ตัวเนี้ยมันจะขึ้นกับความเร็วของการขับขี่นั่นเองจะสัมพันธ์กัน

ปัตนาต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือแวร์หรือการต้านการสึกหรอยางมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมันวิ่งไปบนท้องถนนมันจะเกิดการเสียดสีไปกับพื้นอันสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะเกิดจะเกิดการสึกหรอเกิดขึ้นหรือว่าจะทําให้หน้ายางเนี่ยสึกไปเรื่อยๆจะทําให้ส่วนที่เป็นหน้ายางตัวนี้หายไปซึ่งล้อเมื่อไม่มีหน้ายางนะสิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้มันไม่สามารถสร้างการแรงเกาะถนนได้ดังนั้นการที่เราเอายางล้อเนี่ยวิ่งไปบนพื้นแล้ววันหนึ่งเกิดหน้ายางหายไปเนี่ยจะเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งโดยการสึกหรอก็จะแยกออกเป็นสองกลุ่มก็คือเสียดตาเนื่องอันเนื่องมาจากการก่อถนนนั่นเองตัวเมื่อกี้เราต้องการการก่อถนนที่ดีแต่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อก่อถนนที่ดีเกินไปการสึกหรอก็จะทําให้เกิดได้ง่ายขึ้นอันดับต่อมาก็คือการสึกหรอเกิดจากการถลายนั่นเองหมายความว่ายางล้อเนี่ยถ้ามันวิ่งไปแล้วมันไม่มีการถลายก็คือวิ่งไปเรื่อยๆกลิ้งเหมือนกับล้อกลิ้งไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะไม่มีการเกิดการถลายมันการสึกหรอก็จะมีเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยางล้อเนี่ยเกิดการถลายเกิดขึ้นเหมือนกับเรายางเนี่ยเสียดสีกับพื้นสิ่งที่ตามมาก็คือการจะเกิดการสึกหรอนั่นเองซึ่งในการพิจารณาสมรรถนะตัวนี้เราก็จะมีช่วงการใช้งานอยู่ประมาณลบ 20 ถึง 150องศาเป็นต้นช่วงใช้งานนี้เกิดจากอะไรเกิดจากว่าถ้าเอายางล้อไปวิ่งในพื้นที่เป็นหิมะหรือพื้นที่เป็นบริเวณพื้นที่ประเทศที่มีอากาศหนาวเราสามารถแรงหนาวได้-20องศาเป็นต้นอันความถี่ในการใช้งานอยู่ในช่วง10 ถึง 10^9เฮิร์ตโอเคสมรรถนะต่อมาคือสมรรถเรื่องความสะดวกสบายซึ่งจริงๆแล้วก็มี2 อย่างก็คือลดแรงกระแทกในการในก็เรียกว่าองค์ประกอบของรถยนต์เนี่ยมันจะมี2 ส่วนที่ช่วยในการลดแรงกระแทกก็คืออันแรกก็คือระบบซัสเพนชั่นก็คือระบบช่วงล่างกับอีกอันหนึ่งก็คือตัวล้อนั่นเองดังนั้นในผู้ออกแบบยางล้อเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวล้อและระบบช่วงล่างไปด้วยกันในการออกแบบเรื่องตรงนี้มันจะเป็นเรื่องมีแต่เรื่องตลกอยู่ว่าเขาบอกว่าในประเทศยุโรปเนี่ยมีอย่างก็เรียกว่ามีเจ้ารถยนต์อยู่2ไอ้ประเทศที่ผลิตรถยนต์ที่สำคัญอยู่2ประเทศก็คือมีเยอรมันแล้วก็ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่ามียางยี่ห้อหนึ่งเขาได้ออกแบบยางไว้สำหรับรถของประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าเมื่อเอายางรุ่นนี้ไปใช้งานกับประเทศที่ฝรั่งเศสบอกว่ายางผู้ขับขี่ก็รู้สึกสะดวกสบายการสั่นก็อะไรไม่มีก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ผู้ใช้ก็รู้สึกพึงพอใจแต่ปรากฏว่าเมื่อมีคนนำยางล้อรุ่นเดียวกันเนี่ยไปใช้งานที่ประเทศเยอรมันกลับพบว่าเมื่อผู้ใช้ยางล้อรุ่นนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ใช้รู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายเอาเสียเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนมาวิเคราะห์แล้วบอกว่าสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการรถยนต์ที่ใช้ในประเทศเยอรมันกับรถยนต์ที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศสมีข้อแตกต่างของการใช้อย่างก็คือเบาะรถยนต์ในประเทศเยอรมันกับเบาะรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสมีก็เรียกว่าความนิ่มนวลของเบาะที่ไม่เหมือนกันซึ่งความนิ่มนวลลังกามันเป็นความชอบหรือว่ารสนิยมของแต่ละประเทศแต่สิ่งความอะไรความนิ่มของเบาะเนี่ยมันจะช่วยในการก็เรียกว่าแอบซอบหรือช่วยในการลดแรงกระแทกดังนั้นถ้าอีกประเทศหนึ่งใช้เบาะที่นิ่มมากเมื่อเอายางล้อรุ่นอะไรนะที่ไปใช้นั้นจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ของการลดแรงกระแทกก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในตอนนี้ก็คือในการออกแบบลดแรงกระแทกเนี่ยดังนั้นมันจะมีประกอบได้หลายส่วนจริงๆแล้วก็คือล้อระบบช่วงล่างแล้วก็มีส่วนองค์ประกอบอย่างอื่นก็คือพวกอะไรจะเขาเรียกว่าที่นั่งก็จะมีส่วนด้วยดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มในปัจจุบันก็คือผู้ออกไปแล้วนะเจ้าของค่ายรถยนต์ต่างๆเขาก็จะทำการออกแบบรถ
ไปพร้อมกับล้อซึ่งมันจะมีการทำสัญญาเรียกว่าให้บริษัทยางล้อผลิตยางแบบ OEM ก็คือเป็นยางที่ออกแบบมาเหมาะกับรุ่นของรถนั้นๆแล้วทำให้ความสะดวกสบายก็สอดคล้องกับอะไรนะประเทศที่บริษัทรถเจ้านั้นต้องการนำไปขายสิ่งต่อมาก็คือในอยู่เรื่องความสะดวกสบายเหมือนกันนอกจากการลดการสั่นสะเทือนแล้วสิ่งต่อมาซึ่งเป็นน่าจะเป็นข้อด้อยของล้อก็คือเสียงรบกวนเป็นเรื่องที่บางครั้งอาจจะตกใจก็ว่าเสียงเนื่องจากล้อรถบดพื้นถนนเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดเสียงดังได้มากกว่าเครื่องยนต์ลองนึกถึงถ้าใครเคยขับรถลองวิ่งไปบนถนนที่มีการวางเขาเรียกว่าอะไรลูกระนาดบางๆไว้บนเส้นสีขาวแล้ววิ่งไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราวิ่งผ่านเราสามารถเกิดเสียงดังได้ซึ่งเสียงดังเหล่านี้มันจะทำให้ทั้งผู้ขับขี่เองและผู้บุคคลผู้ที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นสามารถเกิดเสียงดังและเกิดสร้างความรำคาญได้ซึ่งเรื่องเสียงตัวนี้เป็นสิ่งที่ทางยุโรปเองตอนหลังเริ่มจะมีกฎระเบียบที่สำคัญเพราะว่ารถที่วิ่งในเมืองหรือในประเทศเขาเนี่ยมันต้องการให้มีการลดการสร้างเสียงตัวนี้เกิดขึ้นโดยการอะไรนะเสียงที่เงื่อนไขในช่วงของการใช้งานของเรื่องสมรรถทางเสียงก็อยู่ในช่วงประมาณ 20-60 องศานะครับแล้วก็ความฉี่เนี่ย อยู่ในช่วง 100-4000 เฮิรตซ์โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยก่อนหน้านี้เรื่องแรกเราก็มาเล่าประวัติย่อๆให้ฟังในเรื่องของว่ายางล้อเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงซึ่งเราก็ได้พูดไปตั้งแต่ต้นว่าพูดได้ว่ายางล้อเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้มีการเป็นจุดเปลี่ยนของการของอะไรนะของการขนส่งที่ทำให้การขนส่งทางรางที่ได้รับความนิยมในช่วงแรกเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งโดยรถยนต์ด้วยข้อดีในส่วนของการเคลื่อนที่ไปในตามที่ต่างๆได้ง่ายกว่าด้วยข้อดีตรงตัวนี้จะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับความนิยมแล้วเป็นทำให้เกิดการขยายตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันอันดับต่อมาก็คือการก่อถนนเนี่ยยางล้อที่ดีมันจะต้องก่อได้ทั้งพื้นผิวถนนทั้งแบบเปียกและแบบแห้งหรือพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งนอกจากนั้นการที่ก่อถนนที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้การควบคุมการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยจะทำได้ง่ายแล้วก็อันต่อมาสมรรถนะที่สำคัญอีกตัวต่อมาก็คือการสึกหรอซึ่งทุกคนน่าจะให้ความสำคัญกับตัวนี้เพราะว่าเราต้องการใช้ยางที่มีอายุค่าใช้จ่ายในการในการเติมน้ำมันที่ลดลงนั้นตัวนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญนอกจากนั้นในแง่ของการปล่อยพลังงานหรืออย่างที่บอกเราที่ทราบกันว่ารถยนต์เมื่อวิ่งมันจะปล่อยสารก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งมันจะไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการที่ปริมาณน้ำมันเดียวกันเราสามารถวิ่งได้มากขึ้นก็เสมือนกับช่วยให้แล้วก็นะประหยัดน้ำมันไปประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วยทางด้านสิ่งแวดล้อมไปในตัวแล้วก็นอกจากนั้นยางล้อก็จะมีคุณสมบัติที่สำคัญอันดับต่อมาก็คือช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงและก็ลดแรงกระแทกก็นอกจากระบบช่วงล่างแล้วล้อก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือช่วยในการลดถอนนั่นหมายความว่าเมื่อเรานั่งรถที่เป็นยางล้อเมื่อเทียบกับกรณีเมื่อก่อนที่เรานั่งเรียกว่านั่งเกวียนหรือที่เป็นล้อไม้เนี่ยการใช้นั่งขับรถที่เป็นล้ออย่างจะทำให้มีแรงกระแทกที่น้อยกว่าอันสิ่งที่ตามมาจะทำให้ผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่เนี่ยมีอะไรไม่เกิดอาการเหนื่อยล้าเนื่องจากแรงกระแทกที่เกิดขึ้นหรือแรงจากการสั่นและแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คื
ล้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดล้อตัวนี้สร้างเสียงที่ดังมากรบกวนอันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะ

็นมลพิษทางเสียงที่จะทำให้อะไรนะเป็นปัญหาทางสังคมกรณีที่รถที่วิ่งในเมืองซึ่งน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีกฎหมายที่จะออกมาในเร็วนี้โดยเฉพาะในประเทศยุโรปท่านที่ทราบตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงว่าคุณสมบัติทางด้านตัวนี้โดยนั้นหวังว่าจากสิ่งที่เรียนในวันนี้จะทำให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าใจภาพรวมของกระบวนการสร้างยางเบื้องต้นเข้าใจสมรรถนะของยางว่าในการออกแบบยางเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรนะมันมีความมันมีอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาซึ่งดังที่บอกมาแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดมันมีพารามิเตอร์หลายๆตัวที่ต้องพิจารณาเพื่อจะทำให้ได้ยางล้อที่สมบูรณ์แบบแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพารามิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยบางครั้งการที่เราเพิ่มสมรรถตัวใดตัวหนึ่งมันจะมีผลกระทบมากับอะไรนะสมรรถคืออาจจะไปลดสมรรถตัวอื่นๆตามมาด้วยดังนั้นสิ่งที่ต้องพูดสิ่งที่ต้องอะไรนะเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือผู้ออกแบบจะต้องทำยังไงให้ได้สมรรถบางตัวที่เราต้องการซึ่งสมรรถนะตัวนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วบางครั้งลูกค้าหรือผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องการสมรรถที่แตกต่างกันเช่นบางคนอาจจะต้องการสมรรถทางเสียงที่เบากรณีที่วิ่งในเมืองหรือขณะอีกคนหนึ่งเช่นกรณีที่เป็นยางล้อรถบรรทุกก็อาจจะต้องการการสึกล้อที่ต่ำหมายความว่าจะใช้งานได้นานขึ้นเป็นต้นดังนั้นในขณะที่เรื่องเสียงก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้ต้องการตัวนี้มากดังนั้นยางล้อในแต่ละผู้ใช้หรือการใช้งานก็จะต้องการสมรรถที่แตกต่างกันรถยนต์รถบรรทุกหรือเป็นต้นเครื่องบินนั้นจะพบว่าสุดท้ายแล้วการออกแบบหรือโครงสร้างบางครั้งมันก็จะมีข้อที่แตกต่างกันในท้ายสุดสำหรับท่านที่สนใจหรือนักศึกษาที่สามารถอยากต้องการเข้ารับชมคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศ

0: พอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มา

0: มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกล็ดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกล็ดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่ว
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือ

คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30%

จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีคุณผู้ชมและนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13ผมครูรุสิทธิ์พรหมศาสตร์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันนี้มาพบกับวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตอนวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวเราลองมาชมจุดประสงค์กันก่อนนะครับหน่วยที่3วงจรไฟฟ้าจุดประสงค์นะครับนักเรียนสามารถที่จะอธิบายนะครับวัตถุประสงค์ของลักษณะวงจรไฟฟ้าได้นักเรียนอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าได้นักเรียนสามารถที่จะเขียนอธิบายนะครับสัญลักษณ์และวงจรไฟฟ้าในแบบสัญลักษณ์เฉพาะและแบบสัญลักษณ์ทั่วไปได้อธิบายการวิเคราะห์แบบในการติดตั้งวงจรไฟฟ้าได้เอามาดูสาระการเรียนรู้กันครับเทคนิคการเขียนสัญลักษณ์โดยทั่วไปมีวงจรไฟฟ้าและสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้าสื่อที่ใช้นะครับภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสัญลักษณ์นะครับก่อนที่เราจะไปดูวงจรไฟฟ้านะครับเรามาดูเทคนิคการเขียนสัญลักษณ์โดยทั่วไปกันก่อนนะครับขอให้นักเรียนเปิดกระดาษนะครับและหัดเขียนไปพร้อมๆกันนะครับสัญลักษณ์แรกนะครับจุดต่อแยกสายในสัญลักษณ์นี้นะครับนักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับรอบนอกนะครับมีกล่องใส่อุปกรณ์นะครับกล่องต่อแยกสายนะครับนะอยู่นะครับแล้วก็ภายในนะครับ

ุดอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3จุดนะครับเป็นจุดเชื่อมสายนะครับจุดต่อสายนะฮะสำหรับจุดต่อแยกสายนะครับนะนักเรียนจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่กล่องกรอบด้านนอกก่อนครับให้นักเรียนเขียนจุดด้านในนะครับจุดต่อแยกสายนะครับควรวางตำแหน่งไว้กึ่งกลางของเส้นที่ตัดกันและการเขียนสวิตช์ขั้วเดียวนะครับควรวางตำแหน่งสวิตช์ให้อยู่กึ่งกลางกล่องอุปกรณ์สัญลักษณ์ที่2นะครับนะสวิตช์ขั้วเดียวให้นักเรียนนะครับทำการวาดรูปสวิตช์ขั้วเดียวนะครับไว้ตรงกลางและให้นักเรียนนะครับทำการนะครับวาดสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียว

ใช้แผ่นเพลทที่เป็นเหลี่ยมนะครับตีกรอบนะครับใส่กล่องอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยที่ให้ใช้เส้นนะครับขีดยาวนะครับเว้นวรรคตามด้วยจุดเว้นวรรคตามด้วยขีดยาวตามลำดับดังรูปนะครับ

เสร็จหรือยังครับถัดไปนะครับ

แนวตั้งนะครับเส้นพอประมาณนะแล้วทำการใช้นะครับฉากสามเหลี่ยมนะครับในการลากเส้นตัดเส้นตรงแนวตั้งนั้นนะครับลากเส้นตัดให้เป็นรูปกากบาทครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้วาดกล่องใส่อุปกรณ์นะครับครอบปิดเอาไว้ชั้นนอกอีกทีหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ต่อไปครับหลอดไฟฟ้าต่อสายป้องกันลงดินนะครับหลอดไฟฟ้าต่อสายป้องกันลงดินนะครับที่กล่องอันนี้นะครับนะสัญลักษณ์ภายในจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับนะนักเรียนค่อยๆวาดทีละจุดนะครับอันดับแรกครับให้นักเรียนขีดเส้นแนวตั้งนะครับนะลงมาด้านล่างก่อน1เส้นครับใช้ไม้แผ่นเพจสามเหลี่ยมครับใช้ไม้บรรทัดนะครับจากสามเหลี่ยมนะฮะกากบาทนะครับทํากากบาทเอาไว้นะครับนะณจุดกึ่งกลางและทําการลากเส้นนะครับนะด้านบนนะครับแล้วด้านล่างนะครับออกไปทางด้านขวานะครับในแนวนอนด้านข้างจุดกึ่งกลางนะครับจะมีวงกลมนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์รูปกลาวอยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์รูปกลาวนะครับจะมีเส้นตรงนะครับแนวตั้งอยู่1เส้นนะครับแล้วก็เส้นตรงแนวนอนอีก3เส้นนะครับความยาวลดหลั่นกันไปตามลำดับนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปกลาวนะครับให้นักเรียนทำการตีกรอบนะฮะตีกล่องครอบนะครับหลอดไฟต่อสายป้องกันลงดินนะฮะไว้ด้านนอกนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนอกกรอบนะฮะให้ทำการลากเส้นปะนะครับอีก1เส้นนะครับเป็นอันจบหลอดไฟฟ้าต่อสายป้องกันลงดินนะครับสัญลักษณ์ถัดมานะครับสวิตช์อันดับภายในนะครับให้นักเรียนนะครับทำการวาดสวิตช์นะครับลักษณะคล้ายๆกับสวิตช์ปุ่มกดแบบขั้วเดียวนะครับเหมือนกัน2ตัวนะครับด้านในโดยที่ขั้วสวิตช์นะครับด้านบนของอีกขั้วหนึ่งนะครับจะถูกจ้ำเข้าหากันนะครับโดยใช้จุดเชื่อมต่อและให้นักเรียนนะครับทำการวาดกล่องใส่อุปกรณ์นะครับรอบนอกอีกหนึ่งชั้นนะครับนะลักษณะนี้นะครับนะจะเป็นเหมือนกับการวาดสวิตช์ขั้วเดียวนะครับแต่ว่าภายในนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับเราจะเรียกว่าสวิตช์อันดับนะครับ

ชีวิตสามทางสัญลักษณ์แบบสวิตช์สามทับนะนักเรียนลองสังเกตนะครับสัญลักษณ์สวิตช์ด้านในนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับสวิตช์ขั้วเดียวนะครับแต่ว่าสังเกตตรงหน้าคอนแทคนะครับนะลักษณะจะแตกต่างกันให้นักเรียนเริ่มวาดนะครับนะสัญลักษณ์สวิตช์ด้านในก่อน

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปยังสัญลักษณ์ถัดไปถัดไปครับสัญลักษณ์แบบ

ในการเขียนนะครับนักเรียนควรจะวางตำแหน่งสวิตช์นะครับเอาไว้ตรงกึ่งกลางนะครับตรงที่เป็นจุดต่อร่วมนะครับวางเอาไว้ตรงกึ่งกลางกล่องอุปกรณ์นะครับและทำการวาดคอนแทคนะครับก็คือเส้นต่อร่วมนะครับด้านบนด้วยจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้นักเรียนใส่กล่องนะครับกล่องอุปกรณ์นะครับตามลักษณะต่อไป

สัญลักษณ์ถัดไปครับสวิตช์3ทางคู่ลักษณะนะครับภายในตัวสวิตช์นะครับจะคล้ายๆกับสวิตช์แบบ3ทางนะครับแต่เหมือนกับมีสัญลักษณ์ของสวิตช์แบบ3ทางอยู่ภายใน2ตัวในการวาดนะครับให้นักเรียนนะครับวาดสวิตช์3ทางนะครับ2ตัวนะครับนะใช้สัญลักษณ์2ตัวนะครับวางใกล้ๆกันนะครับทางด้านข้างและให้นักเรียนวาดกล่องอุปกรณ์นะครับครอบสวิตช์ทั้ง2ตัวนั้นเอาไว้นะครับโดยที่ทั้ง3ชนิดนะครับทั้งสวิตช์นะครับแบบเดี่ยวนะครับนะแบบคู่3ทางนะครับ3ทางคู่นะครับลักษณะนะครับของสัญลักษณ์สวิตช์นะครับจะเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบโดยรวมนะครับจะคล้ายๆกันนะครับโดยแตกต่างกันออกไปนะครับตามลักษณะชื่อเรียกของมันสวิตช์3ทางคู่นะครับนะลักษณะมันจะเหมือนกับมีสวิตช์นะครับอยู่2ตัวด้วยกันในกล่องนะครับส่วนถัดไปนะครับสวิตช์4ทางครับสัญลักษณ์ของสวิตช์4ทางนะครับนะจะคล้ายๆนะครับกับสวิตช์3ทางแบบคู่นะครับแต่ถ้านักเรียนสังเกตดูสวิตช์ดีๆนะครับสวิตช์แบบ4ทางนะครับจะมีตัวกดนะครับนะจะมีตัวกดนะครับอยู่สวิตช์เดียวนะครับและภายในนะจะทำการเชื่อมต่อสวิตช์เอาไว้นะครับด้วยจุดเชื่อมต่อ2จุดด้วยกันตอนที่นักเรียนเขียนนะครับนะให้นักเรียนสังเกตจุดเชื่อมต่อนะครับสวิตช์ภายในให้ดี

ลักษณะของมันจะคล้ายกับสวิตช์สามทางแบบผู้ครับแต่มันมีเพิ่มขึ้นมาแค่นะครับมีการเชื่อมต่อนะครับในระหว่างสวิตช์ทั้งสองสวิตช์นะครับเข้าด้วยกันนะครับใช้แกนเดียวกัน

สัญลักษณ์ต่อไปครับเต้ารับไฟฟ้าแบบงานสมบูรณ์นักเรียนอาจจะเคยเขียนมาแล้วบ้างนะครับในหน่วยก่อนหน้านะครับนะวิธีในการเขียนของมันนะครับนะให้นักเรียนนะครับวาดทั้ง3แกนขึ้นมาก่อนนะครับนะแล้วให้ใช้นะครับนะเพจที่เป็นวงกลมนะครับทำครึ่งวงกลมนะครับ

นะด้านล่างนะครับที่เส้นแนวตั้งนะครับทั้ง3เส้นตรงจุดครึ่งวงกลมตรงกลางนะครับจะมีขีดนะครับนะอยู่ด้านบนนะฮะพร้อมทั้งตรงกลางนะครับของสัญลักษณ์นะครับจะมีเส้นประอยู่นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับเขียนนะครับสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนทําการใส่กล่องใส่อุปกรณ์เข้าไปด้วยด้านนอกนะครับกล่องสี่เหลี่ยมด้านนอกนะฮะในสัญลักษณ์นะครับก็จะสามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้ครับตรงจุดที่เป็นเส้นประนะครับตรงกลางนะครับระหว่างสัญลักษณ์นะครับมันคือจุดเชื่อมโยงสายสัญญาณเข้าด้วยกันนะในส่วนที่เป็นขีดนะครับอยู่ด้านบนครึ่งวงกลมอันกลางนะครับจะเป็นจุดต่อป้องกันนะครับหรือว่าจุดต่อลงดินนั่นเองนะครับ

ถัดไปนะครับสัญลักษณ์ตัวต่อมานะครับเต้ารับไฟฟ้าแบบการทำงานสัญลักษณ์นะครับนะจะคล้ายๆนะครับกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงแต่ว่านะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือตัวกราวนะครับที่อยู่ด้านบนเส้นตรงกลางนะครับมีวงกลมนะครับด้านนอกนะครับแล้วด้านในเป็นกราวนะครับก็คือมีขีดแนวตั้ง1ขีดนะครับแล้วก็ขีดแนวนอนอีก3ขีดนะครับความยาวลดหลั่นกันลงไปนะครับเป็นลักษณะของกราวนั่นเองและขีดด้านข้างทั้งสองข้างครับที่ปลายด้านบนนะครับนะขีดของมันนะครับจะออกนะครับนะทางด้านซ้ายนะขีดในแนวตั้งทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีขีดนะครับออกไปทางด้านซ้าย1ขีดนะครับด้านขวาก็เช่นกันครับคล้ายๆกับเต้ารับนะครับไฟฟ้าแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับ

สังเกตเห็นสัญลักษณ์กราวตรงกลางไหมครับนะฮะให้ใช้แผ่นเพลทนะครับวงกลมนะครับในการวาดวงกลมรอบนอกก่อนนะครับส่วนภายในนะครับให้ใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวาดนะครับสัญลักษณ์กราวไว้ตรงกลางนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเส้นปะนะครับตรงกลางด้วยนะครับเพราะนี้แสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อไฟต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ขีดทางด้านบนนะครับของครึ่งวงกลมตรงกลางนะครับอันนี้นะครับ

สัญลักษณ์ต่อมาครับกล่องต่อแยกสายนะครับสังเกตนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับกล่องต่อแยกสายอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์แบบวงกลมวิธีการเขียนก็ง่ายมากเลยครับใช้แผ่นเพจวงกลมนะครับเล็งให้ตรงเส้นนะครับแล้วก็วาดวงกลมจุดต่อแยกสายนี้นะครับจะใช้ร่วมกับสัญลักษณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับรวมถึงนะครับใช้ในวงจรไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยนะครับกล่องต่อแยกสายนักเรียนจำได้ไหมครับนะในสัญลักษณ์แบบสมบูรณ์ของมันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับที่เป็นเส้นปะนะครับมีจุดขั้นใช่ไหมครับนะที่เราวาดกล่องต่อแยกสายกันนะครับนะฮะอันนี้จะมาในรูปแบบของการใช้งานหรือว่าการติดตั้งนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะวงกลมนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อทำการกระชับนะครับพื้นที่ในการเขียนแบบเราด้วยนะครับส่วนต่อมาครับนักเรียนกล่องต่อแยกสายแสดงจำนวนสาย

นะฮะดังภาพล่างซ้ายนะครับกล่องต่อแยกสายแสดงจำนวนสายนี้นะครับนะท่านนักเรียนสังเกตเห็นที่สัญลักษณ์นะครับนะจะเป็นสัญลักษณ์กล่องต่อแยกสายนี่แหละครับแต่ว่ามีขีดนะครับทั้งขีดขาเข้าแล้วก็ขีดขาออกนะครับแต่ละขีดนั้นนะครับล้วนมีขีดนะครับที่ทับกันนะครับนะเป็นแฉกๆนะครับนะอีก2ขีดนะครับหรือว่า1ขีดนะครับแต่ว่าที่เขียนว่า1ที่มี1ขีดนะครับจะเขียนไว้เลข3ไว้ด้านบนด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่านะครับนะขีด1ขีดนั้นนะครับนะมีสายไฟทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับนั่นก็คือสายไฟนะครับเส้น1นะครับสายกาวเส้น1นะครับแล้วก็นะครับสายที่ทำให้ครบวงจรอีกเส้น1นะครับนั่นก็คือสายเปล่านั่นเองนะครับสายลงดินนั่นเองนักเรียนจะไปพบสัญลักษณ์นะครับในรูปแบบนี้นะครับนะในวงจรพวกที่เขาเขียนมาเพื่อการติดตั้งไฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะเขาจะไม่เขียนวงจรแบบสมบูรณ์มาให้นะครับเขาจะเขียนวงจรแบบติดตั้งมาให้นะครับเพราะว่าการติดตั้งไฟนะครับภายในตัวอาคารไม่จำเป็นต้องเขียนแยกมาเป็นเส้นๆนะครับพอเวลาที่นักเรียนไปติดตั้งหรือว่าลงมือใช้งานจริงนะครับนักเรียนคงไม่เอาสายไฟมาแยกกันทีละเส้นนะครับแล้วก็เดินสายไฟภายในอาคารใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงนำนะครับนะสัญลักษณ์นะมาแทนที่นะครับด้วยการเขียนเลขเข้าไปแทนนะครับส่วนถัดไปครับสัญลักษณ์ถัดไปนะครับสัญลักษณ์หลอดไฟฟ้าครับสัญลักษณ์หลอดไฟฟ้านะครับสังเกตให้ดีๆนะครับจะคล้ายๆกับกากบาทนะให้นักเรียนนะครับนะใช้ไม้นะครับสามเหลี่ยมนะครับนะในการตั้งฉากนะครับนะทำมุมให้ได้เป็นรูปกากบาทนะครับและมีเส้นแนวตั้งนะครับ1เส้นนะครับที่เส้นแนวตั้ง1เส้นนั้นนะครับจะสังเกตเห็นเส้นนะครับที่พาดนะครับขวางในแนวขวางอยู่นะครับด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงนะครับว่านะครับในสาย1เส้นนั้นนะครับมีสายไฟอยู่ทั้งหมดด้วยกัน2เส้นนะครับนั่นก็คือสายไฟเส้น1นะครับแล้วก็อีกเส้น1นะครับเป็นสายกราวนะครับที่ต่อกับนะเพื่อให้วงจรสมบูรณ์นะครับเป็นสายไฟที่เข้ามาผ่านโหลดนะครับโหลดในที่นี้ของเราก็คือหลอดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็กลับนะครับกลับไปยังต้นสายนะครับทำให้การทำงานนะครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับของวงจรนี้ลำดับถัดมาครับหลอดไฟฟ้า2หลอดนะครับในดวงโคมหลอดไฟฟ้า2หลอดในดวงโคมนะครับนะสัญลักษณ์ของมันนะครับนะสัญลักษณ์คล้ายๆอะไรครับคุ้นไหมฮะนะครับสังเกตดีๆนะครับนะหลอดไฟฟ้านะครับ2หลอดในดวงโคมนะครับด้านในสุดนะครับจะมีกากบาทอยู่2อันนะครับนะกากบาท2อันนี้นะครับน่าจะใช้แทนนะครับหลอดไฟนะครับทั้ง2หลอดนะอยู่ในดวงโคมเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีขีดด้านบนครับขีดด้านบน1ขีดครับในแนวตั้งนะครับมีขีดพาดอยู่อีก1ขีดนะครับนะเขียนแทนตัวเลขไว้ว่าตัวเลข3นะครับแสดงให้เห็นว่านะครับนะมีสายไฟเข้าทั้งหมด3เส้นด้วยกันแล้วก็มีตัวเลขอยู่ด้านข้างครับนะเป็น1บวก1นะครับนะแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟนะครับในโคมนั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หลอดนะครับส่วนต่อมาครับสวิตช์ขั้วเดียวครับสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะจะเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็มีขีดนะครับในแนวทแยงนะครับทำมุมนะครับ45องศานะครับให้นักเรียนใช้ฉากสามเหลี่ยมนะครับในการลากเส้นลากเส้นทำมุมนะครับที่ปลายของเส้นนะครับนะมีมุมตัดลงมาอีกนะครับนะให้ใช้ฉากนะครับสามเหลี่ยมนะครับ45องศาเหมือนกันนะฮะ

และมี1เส้นนะครับในแนวตั้งนะครับที่ออกจากวงกลมตรงกลางนะครับนะมีขีดพาดนะครับ2ขีดด้วยกันนะครับแสดงให้เห็นถึงว่านะครับสายไฟที่เข้าอย่างสวิตช์ขั้วเดียวนั้นนะครับนะมีสายไฟอยู่2เส้นด้วยกันนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับนะวิธีการวาดนะครับนะในหน้าของเทคนิคการวาดนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับจะมีอยู่นะครับค่อยๆวาดนะครับทีละเส้นส่วนต่อมาครับสวิตช์อันดับครับนะดังรูปนะครับทางด้านขวามือนะครับล่างขวามือนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับนะลักษณะนะครับของสวิตช์อันดับนะครับคล้ายๆกับลักษณะของสวิตช์ขั้วเดียวนะเพียงแต่ว่านะครับมีเพิ่มนะครับนะเส้นในแนวทะแยงมีเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นนะครับทางด้านซ้ายมือแนวทะแยงทางด้านซ้ายมือนะครับนะจากมุมซ้ายบนนะครับลงมาสู่มุมขวาล่างนะครับให้นักเรียนนะครับใช้ไม้ฉากสามเหลี่ยมนะครับ45องศาเหมือนเดิมนะครับในการฉากนะครับในการวาดสัญลักษณ์แล้วตรงส่วนของสายไฟนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดขวางอยู่1ขีดนะครับมีเลข3ด้านบนนะครับแสดงเห็นถึงสายไฟนะครับที่เข้ามายังสวิตช์อันดับถัดไปนะครับสวิตช์3ทางลักษณะนะครับนะคล้ายๆกับสวิตช์อันดับนะฮะคล้ายๆกับลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวเหมือนกันนะครับนักเรียนลองดูนะครับสวิตช์3ทางนะครับในรูปแบบของการติดตั้งนะครับนะจะมีเส้นแนวทะแยงนะครับนะจากมุมบนขวามือนะครับทะแยงลงมาจากยังมุมบนมุมล่างซ้ายมือนะครับแล้วก็เส้นในแนวทะแยงตรงกันข้ามนะครับมีเส้นด้านบนนะครับแนวตั้งนะครับนะแล้วก็มีเส้นขวางนะครับอีก1เส้นนะครับมีเลข3ด้วยนะครับแสดงให้เห็นถึงว่ามีสายไฟเข้านะครับ

มาเรามาดูส่วนถัดมาครับนะฮะสวิตช์3ทางคู่ครับนักเรียนลองสังเกตสัญลักษณ์ครับลักษณะคล้ายๆกับสวิตช์3ทางปกติทั่วไปนะครับแต่สวิตช์แบบ3ทางคู่นั้นนะครับนะจะมีขีดที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะในขีดแนวทะแยงนะครับนะจะมีขีดตัดเพิ่มขึ้นมาอีก2ขีดนะครับนะและทําการเปลี่ยนตัวเลขนะครับจาก3นะครับนะเป็น6นะครับแสดงให้เห็นถึงว่าสวิตช์นะครับนะ3ทางอันนี้นะครับเป็นแบบคู่

ดูรูปตัวอย่างนะครับนะดังภาพทางขวามือก็ได้ครับถัดมาครับสวิตช์แบบ4ทางนักเรียนลองสังเกตสวิตช์แบบ4ทางครับในสวิตช์4ทางนะครับจะคล้ายๆมีลักษณะคล้ายๆกับสวิตช์นะครับ3ทางนะครับแต่แค่มีนะครับมุมเพิ่มขึ้นมานะครับนะมีเส้นทแยงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับอีก2เส้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเส้นจากมุมบนซ้ายมือนะครับไปหามุมล่างขวามือนะครับ2เส้นนะครับพร้อมกับขีดเหมือนกันนะครับใช้ไม้ฉากนะครับ45องศาได้นะครับเพื่อทำการกากบาทนะครับ

มีเส้นในแนวตั้งนะครับนะอยู่บนหัวสวิตช์นะครับนะแล้วก็มีเส้นตัดนะครับ1เส้นพร้อมกับเขียนเลขนะครับเลข4ครับเทคนิคในการเขียนของเขานะฮะเขาจะทำกันนะครับนะเส้นให้เป็นรูปกากบาทก่อนนะครับเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วทำการใช้แผ่นเพจวงกลมนะครับนะมาร์กณจุดกึ่งกลางแล้วทำการวงกลมนะครับนะทำให้เกิดสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วจึงค่อยวาดเส้นอื่นๆนะในโอกาสถัดไปเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับนะนักเรียนวาดทันไหมทันนะครับเทคนิคในการเขียนสัญลักษณ์นะครับนะแบบสุดท้าย3อันนะครับนะมีเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวนะครับมองเห็นเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวไหมครับนะลักษณะของสัญลักษณ์นะครับเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวนะครับจะมีนะครับนะเส้นในแนวตั้งนะครับ1เส้นด้วยกันนะครับรวมถึงเส้นในแนวนอนนะครับที่ตัดด้านล่างนะครับเส้นแนวตั้งอีก1เส้นนะครับมีครึ่งวงกลมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเส้นแนวนอนนะครับนักเรียนสามารถใช้เพจนะครับวงกลมนะครับในการลากครึ่งวงกลมได้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นตัดเส้นแนวตั้งนะครับ1เส้นนะครับโดยที่เส้นนั้นนะครับเขียนนะครับเขียนเลข3เอาไว้นะครับต่อไปครับเต้ารับไฟฟ้าคู่เต้ารับไฟฟ้าคู่นะครับนะลักษณะจะคล้ายๆกับเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวนะครับแต่ด้านล่างนะครับขีดในแนวนอนนะครับจะค่อนข้างที่จะยาวกว่านะเพื่อที่จะให้วาดครึ่งวงกลมได้2ครึ่งวงกลมด้วยกันนะครับในด้านล่างส่วนที่เหลือจะหมดจะเหมือนเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวทั้งหมดนะครับเต้ารับไฟฟ้าคู่เพียงแค่เพิ่มอะไรเข้ามาครับเพิ่มครึ่งวงกลมใช่ไหมครับนะฮะเทคนิคการเขียนสัญลักษณ์อันสุดท้ายครับเต้ารับไฟฟ้า3อันนะครับลักษณะเหมือนกับเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวนะครับแต่มีขีดนะครับที่ครึ่งวงกลมด้านล่างนะครับพร้อมกับเลข3นะฮะแค่นั้นนะครับนะอันนี้ก็คือเต้ารับไฟฟ้า3อันนะครับเหมือนกับเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวนะครับเพียงแค่มีเส้นตัดนะครับด้านล่างแค่นั้นถัดไปครับเราจะไปเข้าสู่วงจรไฟฟ้านะครับนะฮะนะวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย4ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับนั่นก็คือนะครับแหล่งจ่ายแหล่งดันไฟฟ้านะครับดังรูปแรกนะครับเราจะมีแหล่งจ่ายนะครับแล้วก็มีนะครับสายตัวนำมาให้ดูนะครับนักเรียนสังเกตที่รูปครับนะในรูปจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับในรูปมีแหล่งจ่ายใช่ไหมครับนะฮะมีสายตัวนำนะครับนะครับเมื่อเราทำการนะครับนำแหล่งจ่ายกับสายตัวนำนะครับนะมาพอดให้เป็นสัญลักษณ์นะครับก็จะได้ดังภาพด้านล่างครับนะฮะมีแหล่งจ่ายนะครับด้วยกัน1แห่งนะครับนะแล้วก็มีนะครับสายตัวนำนะครับที่ทำการต่อนะครับนะออกจากแหล่งจ่ายทางด้านบวกนะครับไปชนนะครับแหล่งจ่ายทางด้านลบนะครับดังรูปนะฮะส่วนต่อมาครับนะฮะเพิ่มเข้ามานะครับนะก็คือแหล่งจ่ายนะครับนะคราวนี้นะครับนะนอกจากสายตัวนำแล้วนะครับเรายังจะใช้นะครับโหลดด้วยนั่นก็คือหลอดไฟของเรานั่นเองนะครับในการเพิ่มโหลดมานะครับเราก็เหมือนกับการเพิ่มสัญลักษณ์เข้ามาด้วยนะครับ1ตัวนะครับก็คือสัญลักษณ์หลอดไฟนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับนะฮะ
ที่แหล่งจ่ายนะครับออกจากขั้วบวกนะครับมันจะไปเข้าขั้วบวกนะครับของหลอดไฟนะครับมันจะไปเข้าขั้วหนึ่งนะครับขั้วใดขั้วหนึ่งของหลอดไฟนะครับหรือว่าถ้าเป็น DC ก็จะเป็นขั้วบวกนั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกขั้วหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นขั้วลบนะครับที่ออกมาจากแหล่งจ่ายนะครับมาเข้าทางหลอดไฟนะครับถ้าเป็น DC ก็จะเป็นขั้วลบนะครับนะฮะสัญลักษณ์นะครับพอเขียนออกมานะครับนะก็จะได้นะครับดังรูปนะครับก็คือมีแหล่งจ่ายนะครับที่ขั้วบวกนะครับไปเข้าขาหลอดไฟด้านหนึ่งนะครับนะแล้วก็ขาหลอดไฟอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไปเข้าที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายนะครับตอนนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมี3อย่างแล้วมีแหล่งจ่ายมีอะไรบ้างมีแหล่งจ่ายมีโหลดใช่ไหมครับที่เป็นหลอดไฟใช่ไหมครับแล้วก็มีสายสายนำนะครับสายนำสัญญาณนะครับส่วนต่อมาลักษณะของวงจรไฟฟ้านะครับนะในอุปกรณ์จริงนะครับเราดูรูปนี้ครับแหล่งจ่าย15โวลต์นะครับนะเป็นฐานกันนะครับนะลองดู 1.5 โวลต์นะครับขออภัยครับ 1.5 โวลต์นะครับนะเป็นฐานนะครับตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับก็คือตัวสวิตช์นะครับนะออกจากขั้วบวกนะครับของตัวแหล่งจ่ายนะครับนะ 1.5 โวลต์นะครับออกจากขั้วบวกมานะครับมาเจอนะครับนะขั้วด้านหนึ่งของสวิตช์ครับนะฮะดูนะครับสังเกตสวิตช์นะครับมันจะเหมือนกับสะพานนะฮะอันนี้นะครับจะใช้เป็นสวิตช์แบบกดนะครับกดติดนะครับนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับของสวิตช์นะครับอีกขาหนึ่งสวิตช์นะครับก็เดินสายต่อไปยังหลอดไฟนะครับและทำการเดินสายออกจากหลอดไฟนะครับไปเข้ายังขั้วลบของแหล่งจ่ายนะครับเป็นอันครบวงจรนะครับสัญลักษณ์ที่พอดออกมาได้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ลักษณะนี้ครับนะฮะสังเกตดังรูปด้านล่างนะครับสัญลักษณ์นะครับก็จะมีสายนะครับนะออกมาจากขั้วบวกนะครับของวงจรนะครับไปเข้านะครับขาสวิตช์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับและจากขาสวิตช์อีกด้านหนึ่งนะครับนะก็จะไปถูกไปต่ออยู่กับโหลดของเรานะฮะนั่นก็คือหลอดไฟนั่นเองนะครับนะส่วนออกจากหลอดไฟอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไปต่ออยู่กับขั้วลบของแหล่งจ่ายนะครับทำให้เป็นอันครบวงจรนะครับอันนี้ก็คือการเขียนนะครับสัญลักษณ์นะครับส่วนถัดมาเรามาดูสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้ากันบ้างครับนะฮะสายตัวนำนะครับเคยผ่านไปแล้วใช่ไหมครับนะอันนี้ที่เรายกตัวอย่างนะครับนะเป็นสายตัวนำนะครับขนาด 0.5 มิลลิเมตรนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะทั้งจุดแยกสายจุดเชื่อมต่อสายนะครับนะอยู่ในเส้นเดียวกันเลยนะครับนะขนาดของจุดเชื่อมต่อของมันนะครับนะจะใช้ขนาดประมาณ2นะครับหรือ 2.5 มิลลิเมตรนะครับลักษณะนะครับความกว้างของจุดนะครับหรือว่ารัศมีของมันนะครับ2มิลลิเมตรนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สามารถที่จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวาดก่อนได้นะครับหรือว่านะครับเลือกนะครับขนาดได้จากเทมเพลตเลยนะครับที่เป็นเทมเพลตวงกลมนะครับนะจะมีขนาดของ2มิลลิเมตรอยู่นะครับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าอันนี้เราผ่านกันไปแล้วใช่ไหมครับนะคุ้นไหมจากคราวที่แล้วนะครับนะแหล่งจ่ายแรงดันตัวนี้นะครับนะลักษณะนะครับนะของมันนะครับก็คือจะมีกลมๆนะครับอยู่ด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วจะมีขีดออกนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับของวงกลมนั้นนะครับนะแล้วก็มีลักษณะเป็นตัว U อยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัว U ที่เป็นลักษณะเอียงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะอันดับถัดมาครับเซลล์ไฟฟ้านะครับอันนี้สัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับก็นะครับอันนี้จะมาจากพวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้นะครับถัดไปครับเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่จะใช้สัญลักษณ์นะครับที่คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับนะมันจะเหมือนกับเซลล์ไฟฟ้า2อันนะครับต่ออยู่ด้วยกันนะครับโดยที่นะครับขั้วบวกอีกด้านหนึ่งนะครับนำไปใช้งานนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับของเซลล์ไฟฟ้าตัวแรกนะครับนะจะมีเส้นปะอยู่ระหว่างขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าตัวแรกกับเซลล์ไฟฟ้าตัวที่2นะครับไปต่อกับขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าตัวที่2นะครับแล้วก็ออกลบของเซลล์ไฟฟ้าตัวที่2นะครับอันนี้เราจะใช้แทนเซลล์ไฟฟ้านะครับหรือว่าใช้แทนพวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้นะครับนะจะสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้เลยนะครับ
ช่องห่างระหว่างเซลล์ไฟฟ้านะครับประมาณ10มิลลิเม

นะครับหรือว่าช่องตรงกลางนะครับห่างประมาณ1เซนนั่นเองนะครับนะสำหรับแหล่งจ่ายนี้หรือว่าลดหย่อนกันไปนะครับตามลักษณะของแบบนะครับสัญลักษณ์ถัดมาครับตัวต้านทานนะครับทางไฟฟ้านะครับจะใช้ลักษณะของตัวต้านทานนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะที่มีแนวยาวนะทางด้านแนวนอนนะครับนะขนาดมาตราส่วนที่ใช้นะครับเขาจะนิยมใช้นะครับมาตราส่วนประมาณ1ต่อ4นะครับก็คือความใหญ่ของมันนะสัญลักษณ์นะครับของมันนะครับจะใหญ่กว่าอุปกรณ์จริงอยู่นะครับตัวต่อมาครับหลอดไฟฟ้าครับนะสัญลักษณ์ของมันนะที่เราเคยเขียนกันไปแล้วนะครับก็คือมีขีดแนวนอนนะครับยาวๆอยู่1ขีดนะครับแล้วก็จะมีกากบาทนะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับนะใช้ไม้ฉากนะครับในการวาดนะครับกากบาทนั้นนะครับนะขึ้นมานะครับตัวต่อมาครับสวิตช์ขั้วเดียวแนวตั้งและแนวนอนนะครับนะแบบการทํางานอันนี้จะเป็นสวิตช์ขั้วเดียวนะครับที่เขาบอกกันนะครับว่าเป็นแบบการทํางานนะครับแบบการทํางานจะเป็นแบบไหนครับลักษณะดูครับสัญลักษณ์ของมันนะครับนะจะเป็นคล้ายๆกับลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวนี่แหละครับนะไม่มีกล่องไม่มีกล่องนะครับเป็นลักษณะสวิตช์อย่างเดียวเลยนะครับนะมี2ตัวด้วยกันนะครับมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับถ้าแนวนอนนะครับเราจะใช้แบบคว่ำนะครับคว่ำที่กดลงนะครับนะวิธีในการวาดนะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ฉาก30องศาได้นะครับนะส่วนถัดมานะครับนะสวิตช์ขั้วเดียวแบบงานสมบูรณ์ของเรานะครับนะฮะลักษณะของสวิตช์ครับลักษณะของสวิตช์นะครับนะจะลักษณะคล้ายๆกับสวิตช์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ลักษณะนี้นะครับนะจะมีตัวเส้นตัดนะครับอยู่ที่ปลายของสวิตช์ด้วยนะครับนะเทคนิคการเขียนของมันนะครับจะเขียนให้เท่ากับแบบที่เรานะครับใช้ทำงานนะครับนะครับหลังจากที่จบนะครับการเขียนนะครับสัญลักษณ์ไปแล้วนะครับนะคราวนี้นักเรียนมาลองนะครับนะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนะก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนสังเกตที่วงจรก่อนนะครับนักเรียนลองสังเกตวงจรให้ดีๆนะครับในวงจรนี้มีอะไรบ้างครับมีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับนะฮะมีสวิตช์ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีหลอดไฟนะครับแล้วก็มีสายนะครับนะสายนะครับสายไฟนะครับนะในวงจรนี้นะครับนะเราสามารถที่จะวาดนะครับลักษณะนะครับเสมือนมันได้2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับแล้วก็แบบสัญลักษณ์เฉพาะนะครับครับผมสำหรับหน่วยเรียนนะครับวงจรไฟฟ้านะครับนะก็จะพูดถึงนะครับการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนะในการใช้งานจริงนะครับของการเขียนแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในการวาดวงจรนะแบบคร่าวๆนะครับจากแหล่งจ่ายนะครับนะสู่สายนะครับแล้วก็ไปยังโหลดนะครับแล้วก็กลับมานะครับเข้าที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายนะครับจนครบวงจรนะครับซึ่งวงจรนะครับนะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับนะต้องไปฝึกหัดทํากันเยอะๆนะครับนะสำหรับหน่วยเรียนของวงจรไฟฟ้านะครับตอนที่3ของวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องใช้รั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับคาดว่านะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับประกอบกับนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ครับรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยานพาหนะที่ใช้สัญจรในการเดินทางไปมาได้ครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาทำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมือง

0: วางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
0: า
1: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
0: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว

ปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอ๋ออยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับและผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับใน EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP ที่1และ2นะครับซึ่งเป็นเรื่องของประเภทของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งใน EP ที่1กับ2เนี่ยเป็นพื้นฐานที่จำเป็นนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะมีนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องมาต่อเนื่องกับใน EP ที่3นี้นะครับใน EP ที่3นี้เป็นทักษะนะครับเป็นทักษะอย่างเดียวไม่ได้นะครับเป็นจิตสำนึกของช่างเลยนะครับใน EP นี้ต้องเรียกว่าอยู่ในส่วนลึกในจิตใจเลยเรียกว่าเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งใน EP ที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ EP ที่ตรงกับรายวิชาความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้านะครับหลักสูตรปวส2567นะครับในการบริการยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีความเสี่ยงอันตรายสูงมากนะครับถ้านักเรียนดูตามรูปภาพประกอบนะครับก็จะมีรูปตัวเรานะครับตัวบุคคลเนี่ยครับถ้าจากรูปนี้ก็จะเป็นเรียกว่าตัวคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานภายในตัวเราอยู่แล้วนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับทนแรงทนต่อแรงดันของกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงๆอย่างเช่น500โวลต์หรือจะเป็น380โวลต์นะครับซึ่งในตัวเราจะมีค่าความต้านทานอยู่ประมาณ500โอห์มนะครับก็มีความต้านทานอยู่ระดับหนึ่งนะครับในที่นี้ครูจะมาพูดถึงในเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติงานยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราไม่มีการป้องกันนะครับไม่มีการป้องกันเรื่องของกระแสไฟที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆนานานะครับเพราะนั้นในเรื่องของอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะเรียกว่าช็อคเซอร์กิตนะครับแต่บางคนก็ไปพูดว่าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตอย่างนี้ครูขอพูดเสริมนิดนึงนะครับว่าคำว่าไฟฟ้าช็อตนะครับไม่มีในสารระบบนะครับไม่มีในแมนนวลนะครับก็จะมีคำว่าช็อคเซอร์กิตหรือไฟช็อคนะครับช็อคนะครับ เมื่อนะครับร่างกายของเรานะครับได้รับกระแสนะครับจากตารางที่ครูนะครับให้ดูนะครับนี่ครับจากตารางที่ครูให้ดูนะครับเมื่อเราได้รับกระแสไม่ถึง1แอมเปอร์นะครับเราก็ไม่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าอันนี้ยังเรียกว่าการรับกระแสไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ ลำดับต่อมา1ถึง3มิลลิแอมนะครับเราจะรู้สึก

มีอาการเจ็บนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ10แอมป์10มิลลิแอมป์นะครับไม่สามารถปล่อยมือได้เลยครับตอนนี้ไหมครับกำอยู่นะครับทีนี้เทคนิคในการ ที่เราจะพยายามนะครับเวลาเราไม่แน่ใจว่ามีกระแสไฟฟ้าในขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับก็เราจะใช้วิธีการใช้หลังมือนะครับนะแตะนะแตะชิ้นงานที่มี ที่เราไม่มั่นใจนะครับแต่แบบนี้ผมเองก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่านะครับแต่ว่าในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆเราก็ใช้หลังมือนะครับ เมื่อเราเกิดการโดนไฟฟ้าช็อคเราจะเกิดปฏิกิริยากระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเรากระตุกเข้าหาตัวเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะถูกตัดวงจรนะครับในที่นี้ก็จะใช้ได้แค่10มิลลิแอมป์นะครับ10มิลลิแอมป์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถึง30มิลลิแอมป์นะครับหัวใจเริ่มหยุดเต้นแล้วอันนี้แหละครับเริ่มเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วนะครับถ้าหากนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจไม่มีการป้องกันตรงนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องควบคุมนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ75มิลลิแอมป์นะครับร่างกายนะครับหัวใจเต้นการหายใจเต้นผิดจังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายตั้งแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตตั้งแต่30มิลลิแอมป์ขึ้นไปแล้วนะครับส่วน250มิลลิแอมป์นี่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิต 99.5% นะครับเพราะนั้นก็โอกาสน้อยมากนะครับตั้งแต่30มิลลิแอมป์เนี่ยก็จะเริ่มมีอันตรายมากแล้วเพราะนั้นถ้านักเรียนดูภาพนี้นะครับถ้านักเรียนดูภาพนี้เราจะทำอย่างไรนะครับไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่เป็น AC เนี่ยนะครับไหลผ่านร่างกายแล้วเนี่ยแล้วลงกาวได้เห็นไหมครับจากรูปนี่มีอะไรอยู่ครับมีฉนวนใช่ไหมครับมีฉนวนตรงนี้เป็นฉนวนนะครับตรงนี้ให้เป็นฉนวนแล้วกันเมื่อกระแสไฟฟ้าเดินทางมาผ่านร่างกายนะครับถ้ามีฉนวนอยู่ตรงที่เท้าเรานะครับมันก็จะไม่ครบวงจรนะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูสไลด์ถัดไปนะครับนักเรียนนะครับที่ครูพูดไปในเรื่องของถ้าเรามีฉนวนป้องกันนะครับร่างกายอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับที่ครูให้ดูตรงที่เป็นแรงเอวตรงนี้นะครับก็เป็นการสร้างฉนวนให้แก่เท้าของเราเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเกิดความไม่อันตรายต่อร่างกายเนี่ยการที่จะเกิดการไฟดูดเนี่ยนะครับมีปัจจัยหลักๆนะครับอยู่5อย่างนะครับ5ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกที่ครูพูดไปแล้วจากตารางนะครับก็คือปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดสตาร์ทที่30มิลลิแอมป์นะครับก็ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยแรกเลยนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือขนาดของแรงดันนะครับก็ถ้าเกิดแรงดันนะมีขนาดแรงดันที่สูงนะครับก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับปัจจัยที่3นะครับก็ความต้านทานของร่างกายนะครับความต้านทานของร่างกายเนี่ยถ้าความต้านทานของร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันแต่ว่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าความต้านทานของร่างกายมีมากนะครับก็ทนกระแสหรือแรงดันได้มากนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับถ้าระดับแรงดันสูงนะครับปริมาณกระแสไฟสูงเนี่ยก็ร่างกายคงจะไม่มีความต้านทานพอนะครับปัจจัยที่4ก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับที่สัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราสัมผัสกระแสไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพียงเสี้ยววินาทีก็ยังพอที่จะมีโอกาสนะครับรอดแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ยากมากนะครับที่จะได้สัมผัสนะครับกระแสไฟฟ้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับปัจจัยที่5นะครับก็คือบริเวณตำแหน่งของร่างกายที่สัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับก็
ถ้าเกิดเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราสัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกไว้ว่าเราเอามือนะครับกำนะครับกำวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้านะครับกำแบบนี้ถ้ากระแสไฟฟ้าถึง30มิลลิแอมปั๊บเนี่ยเราจะกำอยู่อย่างนี้ไม่สามารถแบมือออกได้นะครับเราไม่สามารถแบมือออกได้แต่ถ้าเราใช้ฝ่าหลังฝ่ามือแบบนี้นะครับเราปฏิกิริยาของเราก็คือตกถ้าโดนดูดปุ๊บจะกระตุกร่างกายนะโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็แต่ครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่เราจะสามารถดึงมือออกมาได้นะครับวิธีการเดียวที่สุดก็คือเราต้องทำให้นะครับร่างกายของเราในนี้เขาบอกว่าไฟจะดูดได้นั้นต้องไหลจนครบวงจรถ้าเราจะป้องกันเราก็ต้องทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรตัวอย่างดังในรูปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราหาวัตถุมารองที่พื้นนะครับอย่างเดียวพอไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูว่ามันพอไหมนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครูจะไปพูดถึงว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการที่จะเป็นฉนวนนะครับที่จะทำให้ไฟเนี่ยลงกล่าวได้นะครับเพราะนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราโดนไฟดูดหรือเราพบเห็นผู้ที่โดนไฟดูดนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรก็นะวิธีที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดพบเห็นนะครับผู้ประสบภัยที่โดนไฟดูดหรือเพื่อนช่างของเราเนี่ยโดนไฟดูดเนี่ยอันดับแรกเลยต้องท่องเลยอย่าตกใจนะครับถ้าเราใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ที่ติดอยู่กระแสไฟนะครับเราก็จะนะครับโดนไฟดูดไปด้วยอันนี้ต้องตั้งสตินะครับขั้นตอนที่2เราต้องรีบหาทางตัดกระแสไฟโดยฉับไวเลยนะครับโดยการถอดปลั๊กปิดสวิตช์หรือในรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าเราสามารถเข้าถึงจุดที่เราตัดไฟได้เช่น MSD นะครับหรือสวิตช์ปลั๊กหรืออะไรก็ตามที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าดูดเนี่ยเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนช่างของเราเนี่ยหรือเราคนที่เราพบเห็นเนี่ยได้เนี่ยก็รีบทำทันทีแต่นะครับท่านอย่าลืมว่าตัวท่านเองจะต้องเป็นฉนวนนะครับตัวท่านเองต้องเป็นฉนวนกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านท่านครบวงจรได้ตรงนี้จุดนี้ต้องย้ำนะครับกระแสไฟฟ้าต้องไม่ไหลผ่านครบวงจรที่ตัวท่านได้ถ้าท่านทำยังไงก็แล้วแต่ให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหลครบวงจรที่ตัวท่านได้ท่านก็จะปลอดภัยนะครับขั้นตอนที่3ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าไม้แห้งเชือกนะครับเชือกที่แห้งอะไรต่างๆนะครับในที่นี้ครูนะครับก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องใช้ผ้าไม้แห้งหรือเชือกที่แห้งนะครับในกรณีเนี้ยครูแนะนำว่าควรจะเป็นอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเพราะว่าเรากำลังนะครับปฏิบัติงานหรือพบนะครับผู้ประสบภัยที่โดนไฟดูดเนี่ยด้วยกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดเชือกไม้แห้งผ้าเนี่ยไม่แห้งจริงเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นฉนวนจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะโดนดูดได้เพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันแรงดันสูงนะครับสายยางพลาสติกอะไรพวกนี้นะก็เป็นพื้นฐานแต่ถ้าจำเป็นจริงๆครูก็มันก็เสี่ยงนะครับมันก็เสี่ยงถ้าเกิดแถวบริเวณนั้นมีถุงมือมีรองเท้ากันไฟอันนี้เราลุยได้เลยนะครับนี่ครับก็ให้ผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบภัยนะครับพอประสบอันตรายเนี่ยให้หลุดออกมาโดยเร็วนะครับก็พูดกันตามตรงนะครับว่าถ้าไม่ป้องกันถ้าพลาดนะครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสรอดน้อยนะครับส่วนใหญ่จะช่วยไม่ทันนะครับพูดกันตรงๆนะครับทีนี้เพราะนั้น
ผมถึงบอกว่าในหัวข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่างอู่ไหนศูนย์ไหนศูนย์บริการไหนนักเรียนคนไหนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE อย่าทำหรือซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าเด็ดขาดนะครับอันนี้ครูเน้นย้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดนะครับทีนี้ขั้นตอนนะครับในการปฐมพยาบาลนะครับผู้ประสบภัยนะสมมติว่าเราช่วยเหลือทันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของกฟผ.นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ายังรอดอยู่นะครับก็หนึ่งผู้บาดเจ็บดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ขั้นตอนหนึ่งเนี่ยคือว่าดูว่ารู้สึกตัวไหมนะถ้าเกิดขั้นตอนที่2นะครับเราก็รีบโทร1669นะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหน่วยฉุกเฉินนะครับอย่าลืมนะครับว่าตกใจปุ๊บขั้นตอนแรกคือให้สังเกตว่านะครับรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแล้วอย่าลืมขั้นตอนที่2คือโทรก่อนครับถ้าไม่โทรก่อนมัวแต่ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วนึกขึ้นไม่ได้ว่าต้องมาโทรทีหลังปรากฏว่า1669มาไม่ทันแล้วเราไปช่วยยังไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยครบเนี่ยมันก็จะทำให้เพิ่มความอันตรายเข้าไปอีกเพราะนั้นขั้นตอนที่1ดูแบบรวดเร็วนะครับว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะครับขั้นตอนที่2โทรหา1669ให้ไวที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้บอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับไม่ตื่นตระหนกนะครับพยายามคงสติให้ดีนะครับขั้นตอนที่3ให้ตรวจสัญญาณชีพจรนะครับแล้วก็ทำการประเมิน3นอนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับนอที่1ดูสีหน้าริมฝีปากซีดหรือไม่นะครับนอที่2นะครับดูหน้าอกมีการกระเพื่อมก็ในที่นี้ก็คือหายใจไหมนะครับแล้วนอที่3คือดูหน้าท้องมีการกระเพื่อมหรือไม่นะครับก็ดูที่3นอนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในที่นี้เราก็ต้องดูสัญญาณชีพด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการกู้ชีพเพราะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีพนะครับสำคัญนะครับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีพนะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับในการที่เราจะเจอไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพื่อนช่างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการกู้ชีพนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำ CPR นะครับก็การทำ CPR เนี่ยก็จะมีทั้งการทำ CPR ที่เราดูในละครดูในหนังนะครับว่าเราจะทำ CPR นะครับในมีขั้นตอนการทำ CPR อย่างไรนะครับอันนี้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับเพราะครูมีเวลาน้อยนะครับก็จะพูดในเรื่องว่าการทำ CPR ก็มี2ประเภทก็คือ CPR ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจก็มีนะครับทำ CPR ด้วยมือเหมือนในละครนะครับก็อันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าช่วยกระตุกหัวเครื่องช่วยกระตุกหัวใจเนี่ยคิดว่าน้อยนะครับที่จะมีติดนะครับติดสถานที่ทำงานหรือที่ปฏิบัติงานไว้เนี่ยจริงๆแล้วครูคำนวณแนะนำว่าถ้าจะให้ดีก็ติดไว้ก็จะดีนะครับจะดีมากเลยนะครับขั้นตอนการช่วยชีวิตนะครับก็จะมีการนวดหัวใจนะครับโดยตรงนี้เป็นไคลแม็กซ์นะครับที่ว่าเราจะต้องให้ความสำคัญนะครับว่าถ้าเพื่อนเราเกิดอุบัติเกิดประสบภัยนะครับตรงนี้นะเราท่องไว้เลยครับว่าสมองของเราเนี่ยสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้4นาทีเรามีเวลาเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนหรือตัวเราประสบเหตุเนี่ยนะครับเรามีเวลาแค่4นาทีชีวิตของเรามีเท่านี้นะครับถ้าเกิดหมดจากนี้ก็เรียกว่าสมองขาดออกซิเจนหรือสมองตายนะครับเรียกว่า
เสียชีวิตนั่นเองนะครับในส่วนของการนวดหัวใจนะครับก็

เป็นไม่จำเป็นต้องเป่าปากร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าในที่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องประเมินอาการของผู้ประสบภัยเนี่ยตามมาตรฐานการช่วยเหลือนะครับนะครับความปลอดภัยนะครับในขั้นตอนของ CPR นะครับก็ขั้นตอนจริงๆขั้นตอนก็มีตามนี้นะครับขั้นตอนก็มีตาม7ขั้นตอนนี้นะครับครูจะไม่ลงลึกไปนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานสถานที่ปฏิบัติงานของเราเนี่ยก็ควรจะมีพวกอุปกรณ์ที่จะคอยช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยนะครับประสบอุบัติเหตุหรือโดนไฟฟ้าดูดเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นในที่ทําในที่ที่ครูสอนเนี่ยครูก็จะมีทั้งจุดรวมพลในกรณีที่ไฟฟ้ารั่วเกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะห้ามจอดรถนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าอาคารอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เป็นเปลนะครับเปลสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะเอาออกจากจุดที่อันตรายต่อชีวิตนะครับเพราะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ครูก็ใช้ในการเรียนการสอนนะครับต่อมาเป็นหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องของงานเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวส่วนบุคคล PPE ครับในหัวข้อนี้นะครับครูก็บอกไปแล้วว่าเราทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ตัวเราครบวงจรที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นทางที่ง่ายและดีที่สุดได้มาตรฐานที่สุดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการทำให้ร่างกายของเราไม่ครบวงจรนะครับจากภาพนักเรียนนักศึกษานะครับพอที่จะรู้จักภาพที่อยู่ในรูปนี้มั้งไหมครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับรูปนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดนะครับค่าความเป็นฉนวนนะครับของฉนวนหรือสายไฟหรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆในรถยนต์ไฟฟ้าว่ามีความเป็นฉนวนมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าความเป็นฉนวนในรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีค่าความเป็นฉนวนหรือสูญเสียความเป็นฉนวนเรียบร้อยแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตแน่นอนนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติงานนะครับเราไม่รู้เลยว่ากระแสไฟมันรั่วหรือไม่มันมีความเป็นฉนวนหรือไม่เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่รูปที่2นะครับเครื่องมือของเราอันนี้ทุกอู่ทุกสถานประกอบการทุกสถานการศึกษาทุกที่ที่ทำเกี่ยวกับ EV ต้องมีเครื่องมือหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้าแรงสูงที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับรูปที่2นะครับถุงมือนะครับถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับส่วนอันนี้นะครับพื้นสีฟ้าๆนี้ก็จะเป็นแผ่นปูพื้นป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงก็ไม่ให้ไฟฟ้าลงกล่าวนะครับนอกเหนือจากที่เราใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับอันที่3นะครับอันที่4นะครับเป็นถุงมือถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่าถุงมือหนังนะครับถุงมือหนังที่ใช้ในงานเชื่อมนะครับอันนี้จะไม่ได้ป้องกันไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราจะสวมทับกับถุงมือยางนะครับสวมทับกับถุงมือยางเพราะว่าถ้าเราสวมทับกับถุงมือยางก็เวลาที่เราทำงานเนี่ยถุงมือยางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปถูกขูดขีดหรือทำถือชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าจะไปทำให้มันเกิดการชำรุดหรือรอยรั่วเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถุงมือหนังเนี่ยจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับลำดับต่อไปก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้ากันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับอันนี้ตัวหัวใจเลยครับพระเอกเลยครับสิ่งที่เราควรจะมีเลยนะครับ

ขาดไม่ได้คือ1ถุงมือ2รองเท้ากันไฟนะครับขาดไม่ได้เด็ดขาดแต่เรามีถุงมืออย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราจะไปถูกสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าส่วนอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ครูจะมาพูดในเรื่องของถุงมือกันไฟก่อนว่าก่อนที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกรดนะครับแล้วก็ระดับกันไฟของถุงมือนะครับในคลาสต่างๆนะครับในที่นี้นะครับครูนะครับจะเริ่มที่นะครับคลาส00นะครับนะคลาส00นะครับคลาส00ถุงมือจะกันไฟได้ตั้งแต่นะครับกันไฟได้ตั้งแต่2500โวลต์ถึง10,000โวลต์นะครับอันนี้เป็น2500โวลต์ก็เป็น AC 10,000โวลต์ก็เป็น DC นะครับก็จะสังเกตว่า AC จะกันได้น้อยกว่า DC นะครับคลาส0นะครับคลาส0จะกันได้นะครับ5,000นะครับถึง20,000นะครับสังเกตถุงมือก็จะเป็นสีแดงนะครับคลาส1นะครับถุงมือจะเป็นสีขาวนะครับก็กันได้10,000ถึง40,000นะครับคลาส2นะครับหรือถุงมือสีเหลืองนะครับก็จะกันได้20,000ถึง50,000โวลต์นะครับก็จะเพิ่มระดับความปลอดภัยไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มระดับความปลอดภัยไปเรื่อยตามนี้ถ้าสมมุติว่าครูทำนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีแรงดันนะครับ380โวลต์500โวลต์นะก็แล้วแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเราต้องดูว่ารถยนต์ที่เราทำการบำรุงรักษาเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าแรงดันนะครับแรงดันสูงเนี่ยสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกถุงมือที่ถูกประเภทเช่นในที่นี้ครูเลือกนะครับครูใช้ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคันข้างหลังครูนะครับก็ใช้กระแสไฟฟ้า380โวลต์ครูก็ใช้เพียงแค่คลาส00ก็พอแล้วนะครับก็กันได้แล้วนะครับว่าตั้งแต่2500ถึง10,000โวลต์นี่นะครับนอกจากที่เราจะใส่ถุงมือแล้วนะครับใส่ถุงมือยางกันไฟแล้วก็ที่ครูบอกนะครับก็ควรจะใส่ถุงมือที่กันการฉีกขาดด้วยนะครับอันนี้ก็รูปที่1บวกกับรูปที่2ก็ได้ตามนี้นะครับครับสำหรับการเลือกใช้นะครับอุปกรณ์นะครับที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะต้องเลือกถุงมือนะครับให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้านะครับในที่นี้ถ้าเกิดเลือกถูกต้องแล้วก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนะครับนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับต้องเลือกให้ถูกใช้ให้ถูกนะครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าถ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้คลาสอะไรแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้คลาสไหนนะครับต้องใช้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ถุงมือนะครับที่ป้องกันไฟฟ้าแล้วเนี่ยอันนี้คือสเต็ปสำคัญเลยทุกครั้งนะครับก่อนปฏิบัติงานเราจะต้องทำการทดสอบถุงมือไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้งเห็นไหมครับนี่คือสเต็ปมาตรฐานนะครับขั้นตอนที่1นะครับกางถุงกันไฟออกเพื่อให้ลมเข้าในถุงมือนี่ขั้นตอนที่1คืออันนี้ครับเห็นไหมครับกางถุงปุ๊บนะครับให้อากาศเข้าไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับม้วนถุงมือกันไฟฟ้ารอบข้อ2รอบนะครับก็ทำการม้วนตามนี้เห็นไหมครับตรงนี้ที่ขำม้วนนี่ขั้นตอนที่3นะครับก็พับถุงมือเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับพับเสร็จปุ๊บข้างในนี้ครับก็จะมีอากาศอยู่

ในถุงมือนะครับแล้วเราก็ทำการนะครับบีบนะครับบีบลมนะครับแต่เราต้องกำตรงที่เราพับให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับบีบเพื่ออะไรบีบเพื่อฟังเสียงลมนะครับว่ามันมีการรั่วไหมนะครับถ้ามีการรั่วถุงมือนั้นไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อันนี้เป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจสอบถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเราก็ทำการสวมใส่นะครับโดยที่สวมใส่นะครับเป็นถุงมือป้องกันแรงดันไฟฟ้านะอยู่ในชั้นแรกนะครับชั้นที่1แล้วก็สวมถุงมือหนังนะครับเพื่อป้องกันนะครับการขีดข่วนนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการนะครับล้างทำความสะอาดได้ตามปกตินะครับเนื่องจากถุงมือเป็นถุงมือยางสามารถล้างได้นะครับนะแล้วก็ทำการนำไปผึ่งอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะครับในที่นี้ก็ไม่แนะนำให้ไปตากแดดแบบจังๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นถุงมือยางนะครับครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ครูเน้นย้ำมากนะครับก็คือรองเท้าเซฟตี้นะครับรองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในส่วนของรองเท้าเซฟตี้นะครับมีขายในท้องตลาดเยอะแยะมากนะครับเยอะแยะมากหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแต่รองเท้าเซฟตี้สำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับจะต้องเซฟตี้ในเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับเพราะว่าในรองเท้าที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับจะมีแค่ป้องกันกระแทกป้องกันการลื่นจากน้ำมันป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างแต่จะไม่ป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเพราะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้รองเท้าชนิดที่ป้องกันธรรมดาได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะนั้นในตัวอย่างที่ครูให้เห็นนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถนะครับดูรหัสนะครับที่เป็นรหัสตรงนี้นะครับที่เป็นรหัสตรงนี้นี่นะครับในรองเท้านะครับจะมีบอกนะครับว่ารหัสตัวอย่างนะครับครูให้ดูตัวอย่างนะครับรหัส M นะครับ I 75 C 75 M T 75มันคืออะไรนะครับครูในตัวอย่างนี้นะครับเป็นรองเท้าสำหรับผู้ชายนะครับเมนนะครับ M นะครับต้านทานแรงกระแทก impact เห็นไหมครับ I เห็นไหมครับที่เท่าไหร่ครับ75ฟุตต่อนหรือ 101.7 จูลอย่างนี้เราต้องรู้รหัสตัวย่อนะครับซึ่งรหัสตัวย่อนักเรียนสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google ใน YouTube ในมีเยอะมากนะครับมันจะมีรหัสย่อให้ดูนะครับต้านทานแรงCompressiveก็คือตัว C นะครับตัว C เห็นไหมครับที่75นะครับ75ตัวนี้หรือ2,500ปอนด์หรือ 11,000 นิวตันนะครับและป้องกันที่กระดูกหลังเท้านะครับตัว M เห็นไหมครับที่75ฟุตปอนด์101จูลนะครับอ้าวนักเรียนนักศึกษาเห็นไหมครับยังขาดอะไรอยู่เมื่อกี้ครูเน้นย้ำไปเรื่องอะไรครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยครับที่มีขายท้องตลาดใช่ไหมครับตัวนี้แหละคือตัวสำคัญนะครับถ้ามีตัว CT ตัวย่อนะครับตัว CT นะครับก็คือป้องกันรองเท้านะครับแต่วัสดุไม่ได้ทาไม่ได้ทำจากเหล็กก็คือป้องกันเท้าแต่ไม่ใช่หัวเหล็กนะครับอันนี้ครับ EH นี่นะครับเป็น
จุดที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าต้องเน้นถ้าไม่มีตัว EH นี้เลิกครับห้ามใช้ครับเห็นไหมครับตัว EH นะครับเห็นไหมครับ EH ย่อมาจาก Electric Hazard นะครับป้องปกป้องจากไฟฟ้ารองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยยี่ห้อนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บค่าโฆษณานะครับตัวต่อไปคือ SR นะครับ Slip Resistance คือป้องกันการลื่นอันนี้ก็จะมีในคุณสมบัติของรองเท้าเซฟตี้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับป้องกันลื่นป้องกันกระแทกนะครับแล้วก็puncher resistance นะครับทนต่อการเจาะนะครับก็คือเวลาสิ่งของมีคมหล่นใส่เท้านะครับก็จะไม่ทะลุนะครับก็ PR ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเน้นย้ำนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับแต่ถามว่า CH SR PR นี่จำเป็นไหมจำเป็นเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าต้องมี4ตัวนี้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าอันตรายเกิดได้เสมอนะครับเกิดได้เสมอน่าเสียดายจังเลยนักเรียนครับเวลาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปพบกัน EP หน้านะครับซึ่ง EP หน้าก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นการพูดในเรื่องของปลั๊กต่างๆที่เราถอดนัดยึดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ในขณะที่เราทำการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ EP หน้า EP นี้ครูขอลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไป

0: ก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการรับมือมาได้
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: ในวันนี้ครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับแล้วก็ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทักษะของการเป็นบาร์เทนเดอร์ครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ครับพี่แม็กเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี
1: ้วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ครับซึ่งเราได้เกริ่นไว้แล้วใน EP แรก
0: พี่แม็กเกริ่นว่ายังไงบ้าง
1: ในการใช้อุปกรณ์เรามี1คือการที่จะเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับเราจะต้องรู้อุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ครับ
0: อ๋ออันนั้นคือเกริ่นเล็กๆน้อยๆใน EP แรกไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ขออนุญาตพูดถึง EP ก่อนหน้านี้นะครับใน EP ที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มซึ่งใน EP นี้นอกจากประเภทของเครื่องดื่มแล้วนักเรียนทุกคนถ้าเกิดรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มแต่ไม่รู้จักสิ่งที่จะมาใช้งานนะครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์เยอะมากซึ่งคุณครูพี่แม็กนะครับก็เตรียมแล้วก็จะทำการสอนแล้วก็อธิบายในวันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะมีการอธิบายเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายในเรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้งานครับรวมถึงการจัดเก็บต้นการเช็ดล้างไปเลย
0: รวมถึงการดูแลรักษานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเพราะทุกอย่างคือคอสหมดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: วันนี้ครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการใช้งานประเภทของอุปกรณ์แล้วก็จริงๆเท่าที่สังเกตวันนี้อุปกรณ์เยอะมากที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านหน้าด้านหลังมีอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ครูแม็กอธิบายทีละตัวในวันนี้เราจะอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงใน EP นี้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีครับสำหรับ EP นี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าสมรรถนะนี้สำคัญมากๆ1คุณสมบัติใน EP แรกไปแล้วใน EP ที่2นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มของแต่ละตัวว่าทำมาจากอะไรแล้วก็ EP นี้สำคัญไม่น้อยกว่า2 EP ที่ผ่านมารวมอาจจะบอกได้ว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดมีความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นก็เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวแรกที่ครูแม็กอยากจะแนะนำว่าต้องรู้อะไรก่อน
1: ต้องรู้อะไรก่อนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันหยิบอันแรกเลยครับ
0: ต
1: ัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามัตเลอร์พอบางคนก็จะแบบไปเจอแบบเป็นมัตเดิลคือการที่บดไปแล้ว
0: บดไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: กระบวนการไหมครับกระบวนการมัตเดิล
1: ใช่
0: แต่อันนี้คือเรียกว่าไม้
1: ตัวเนี้ยเรียกว่าไม้บด
0: ไม้บด
1: เอาไว้บด
0: มัตเลอร์
1: ใช่มัตเลอร
0: ์มีแต่จริงๆอ่ะใน EP แรกอ่ะผมได้ย้อนไปดูนะครับครูแม็กจะเน้นว่าถ้าเกิดเราเป็นบาร์เทนเดอร์มีไม้ตัวนี้ที่เป็นไม้บดตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงจะต้องเน้นตัวมัตเลอร์ตัวนี้ครับ
1: มัตเลอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ครับที่เราจะต้องเราไม่ได้เป็นบาร์ก็ได้แต่ละเราจะเดินทางเดินป่า
0: อ๋อตีงูไม่ได้
1: ตีงูไม่ได้ครับก็ไว้ใช้บดยาได้บดอะไรที่เราจะทำเป็นเครื่องดื่มบดที่ถ้าเกิดว่าถูกงูกัดหรือถูกอะไรกัดแมลงสัตว์กัดต่อยครับเราก็จะใช้ในการบดแล้วก็มาทาที่แผลได
0: ้อ๋อโอเค
1: ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยใช้เวลาที่เราใช้เราก็เลยต้องเป็นบาร์เทนเดอร์จะต้องมีตัวมัตเลอร์ไว้คร
0: ับ พกเลย
1: ใช่ครับ
0: ติดตัวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อันนี้คือมัตเลอร์ตัวต่อไปครับที่บาร์เทนเดอร์มีอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับมัตเลอร
1: ์มัตเลอร์จะต้องใช้คู่ครับ
0: อ๋อต้องคู่ด้วย
1: ใช่
0: โอเคคู่กับตัวไหนครับ
1: อีกอย่างหนึ่งครับมัตเลอร์เนี่ยหนึ่งคือจะใช้คู่กับแก้วแก้วที่เราจะใช้ในการทำเครื่องดื่มที่เป็นโมฮิโตะหรือโมฮิโตะเนี่ยครับนะครับเราจะใช้คู่กันเป็นแก้วใช่ครับเป็นแก้วในทรงของไฮบอลแก้วจะทรงสูงหน่อย
0: ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็เป็น mixing glass ได้ไหมครับ
1: ถ้าเป็น mixing glass ถ้าเป็นในกรณีของ mixing glass เนี่ยถ้าเราทำเราจะไปเทไม่ได้เราก็เลยต้องใช้แก้วตัวเป็นไฮบอลตัวใหญ
0: ่แก้วไฮบอล
1: ใหญ
0: ่ที่ทรงสูงนิดนึง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากนั้นครับเราก็จะใส่มะนาวครับใส่มะนาวลงไป
0: อันนี้กำลังบอกสูตร
1: ใช่ต้องจดไว้แล้วนะคร
0: ับ
1: มีมะนาวครับลงไป
0: แต่ผมขอถามนิดนึงโมฮิโตะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันเป็นภาษาอะไรนะครับ
1: ภาษาสเปนครับ
0: อ๋อเป็นภาษาสเปนที่จะมีส่วนผสมของ
1: มะนาวมีน้ำตาลคร
0: ับน้ำตาลทรายแดงถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวครับ
0: น้ำตาลทรายขาว
1: ครับแล้วก็ บดครับทำการมัดเดิล
0: มัดเดิล
1: นะครับทำการมัดเดิลลงไป
0: ครับ
1: พอบดเสร็จแล้วเนี่ยอันนั้นมันเป็นของที่เป็นแข็งหน่อยนะครับมีแข็งแล้วก็ต้องการที่จะให้ละลายแล้วก็บดลงไปก่อน
0: ต้องบดเยอะไหมครับเพราะว่าเปลือกมะนาวจะส่งผลกับความขมไหมครับ
1: ดีเลยครับคำถามนี้ ถ้าเราบดแรงมะนาวจะมีส่งผลต่อความขมแต่ก่อนที่เราจะทำมะนาวที่จะให้ไม่มีความขมนั้นนะครับเราเอามะนาวไปล้างก่อนครับ
0: มะนาวล้าง
1: ในการที่เอาไปล้างเนี่ยล้างไม่ใช่ล้างน้ำเปล่าล้างแต่ว่าเราเอาเกลือครับขัดผิวมะนาว
0: ขัดผิว
1: พอขัดผิวเสร็จแล้วนะครับแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งแล้วก็นำมะนาวครับไปผึ่งลมไว้

0: แห้งแห้ง
1: ให้น้ำมันเคลือบผิวเขาแห้ง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เมื่อน้ำมันเคลือบผิวเขาแห้งครับเวลาที่เราเอามาทำเครื่องดื่มโมฮิโต้เนี่ยเราจะได้มะนาวที่ไม่ขมเล
1: อ๋อ
0: ย
1: เทคนิค
0: ใช่เป็นเทคนิ
1: บ
0: ค
1: าง
0: เล
1: ค
0: ย
1: น
0: ครับ
1: บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำยังไงให้ไม่ขม

0: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ทําการมัดเดิลการจับอย่างนี้นะครับวิธีจับก็จะมีในลักษณะนี
1: ้อยู่ที่กลางอุ้งมือ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ลงไปลักษณะ
1: เป็นในลักษณะแบบนี้ให้น้ําหนักทิ้งลงไปที ่ไม้นะครับแล้วก็ใช้การบดในลักษณะ
0: ยกขึ้นแล้วก็กดลงไปแล้วก็หมุนครับยกขึ้นแล้วก็กดลงไป
1: ตำได้ไหมฮะเหมือนน้ำพริก
0: ตำไม่ได้ครับตำละเอียดเลยนะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ไม่มีแก้วไฮบอลใช้เป็นครกแทนได้ไหมครับ
0: ใช้เป็นครกแทนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมครกเลยแหละคร
1: ับแต่ถามว่าได้ไหมได้
0: ได้ครับ
1: แต่ก็ต้องเป็นแบบที่เหมาะสมไม่ใช่เป็นครกตำส้มตำเพิ่งเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟไม่ได้นะครับนะก็เป็นครกที่มีขนาดพอดีนะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
0: พอเราใส่มิ้นท์ลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ำแข็งลงไปครับน้ำแข็งที่เราเติมนะครับจะเป็นน้ำแข็งบดหรือว่าเป็นน้ำแข็งหลอดเหล็กก็ได้นะครับก่อนจากนั้นน่ะเราก็ชิมดูว่าเฮ้ยดีไหมรสชาติเป็นไงบ้างพอเราเติมน้ำแข็งแล้วก็เติมเหล้าลงไปน้ำแข็งเรายังไม่ใส่ปริมาณที่มากนะครับเราใส่อยู่ที่ประมาณ1/4จากนั้นเราก็เติมเหล้าลงไปอีกทีนึงแล้วก็ทำการโกยขึ้นแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงเพื่อให้แน่ชัดว่าโมฮิโตะเนี่ยรสชาติโอเคเลยนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วถ้ารสชาติดีแล้วนะครับเราก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เติมโซดาลงไป
1: โซดาให้มีความเป็นซับซ่านิดนึง
0: ใช่ครับเพื่อให้สด
1: กินแล้วสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะสูตรโมฮิโตะ
0: ใช่
1: ตกแต่งด้วยไหมครับ
0: ตกแต่งด้วยใบมิ้นครับจริงๆแล้วโมฮิโตะเนี่ยใครทำก็ได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับอยู่ที่บ้านก็ทำได้แต่การทำให้อร่อยยากครับผมเคยไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเล่าเลยนะมาถึงโมฮิโตะละประสบการณ์ครั้งนั้นครับในการเสิร์ฟโมฮิโต้แก้วนั้นแก้วแรกเนี่ยเขาเกริ่นก่อนว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ทานโมฮิโต้ที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียแล้วเขากลับมาที่สระบุรีผมก็เลยเขาสั่งโมฮิโต้คนที่สั่งโมฮิโต้นี่ผมจะกลัวที่สุดเลยครับเพราะว่าทำให้อร่อยทำยากก็เลยทำให้เขาทานพอทำให้เขาทานแก้วแรกครับเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่ผมได้คือผมขอคำแนะนำจากเขาครับแล้วเขาก็เฉลยว่าผมไม่กินเมนูอื่นเลยนอกจากโมฮิโต้
1: เป็นเครื่องดื่มที่เขาชื่นชอบมากๆ
0: ใช่เพิ่มตัวนี้ผมนิดนึงได้ไหมครับเห็นไหมครับจากที่เราแบบเฮ้ยมีอยู่แค่นี้เราไปได้ความรู้จาก
1: ลูกค้า
0: อีกโมฮิโต
1: ้
0: ครับแล้วเราก็มาทำเครื่องดื่มคนนั้นสั่งไป5แก้ววันน
1: ี
0: ้ภูมิใจมาก
1: นี่เรื่องราวโมฮิโต้มาจากไม้ด้านเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม้ตัวนี้ไม่ได้ทำแค่โมฮิโต้อย่างเดียวแต่สามารถทำอย่างอื่นก็ได
0: ้
1: มันเป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับการทำบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: โอเคเดี๋ยวเราจะไปอุปเมนูอุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
0: อุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
1: อันนี้คืออะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นจูเล็ปครับจูเล็ปตัวนี้เอาไว้ใช้ในการกรองน้ำแข็ง
1: ไม่ใช่ที่ซึกมะละกอใช่ไหมครับ
0: ที่ซึกมะละกอจะต้องคม
1: ๆอัน
0: นี้นี่ไม่คม
1: เอาไม่คมโอเคอันนี้สำหรับการกรองเครื่องดื่มจริงๆการกรองเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบมาก็จะมีอย่างอื่นด้วยแต่ตัวนี้มันแตกต่างตัวอื่นยังไงครับ
0: ตัวนี้นะครับเป็นจูเล็ปครับเขาจะกรองจะใช้หนึ่งก็คือเราจะใช้ในการตักน้ำแข็งก็ได้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับ
1: ใช้ตักน้ำแข็งได้
0: ตักน้ำแข็งได้นะครับแล้วก็ใช้กรองน้ำแข็งได้ตักเราจะหงายกรองเราจะคว่ำสาธิตการ
1: ได้เลยครับ
0: ตัวจูเล็ปเนี่ยจะใช้คู่กับ
1: mixing glass ใช่ไหมคร
0: ับ glass เลยใช่แล้วก็ในการใช้ครับจะเป็นลักษณะนี
1: ้โอเค
0: นี่ก็กรอง
1: ทดลองเลยนะครับ ใช้การกรองแบบนี้แล้วก็ลินเราจะไม่เสิร์ฟน้ำแข็งให้ลูกค้าถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับเราจะไม่ให้น้ำแข็งลงมาเราก็จะกรองครับปุ๊บก็จะมีท่า
1: ด้วย
0: แล้วก็ค่อยๆเทลงไปแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูที่เราจะต้องใช
1: ้ mixing glass
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวแรกที่เรียกว่า
0: จูเล็ปครับ
1: ขออนุญาตต่อจากตัวนี้เลยจูเล็ปจริงๆต่อตัวนี้ mixing glass ได้เลยไหมครับ
0: mixing glass ได้เลยคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: ตัวนี้เป็น mixing glass ครับตัว mixing glass เนี่ยเอาไว้ใช้ผสมเครื่องดื่มครับที่เป็นแนวของ spirit forwardSpirit Forward ที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือเป็นเหล้าชนเหล้า
1: เหล้า
0: อย่างเดียวเลยคือเมนูที่ใช้ตัวที่เป็น mixing glass เนี่ย

0: นั่นอ่ะนั่นคือเมนูที่เขาแบบมันละลายอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าความหนาแน่นมันน้อยความเขาเรียกความหนาแน่นไหมถ้าเป็นความหวานเขาจะไม่ค่อยใช้ mixing glass เพราะว่าถ้ามีความหวานจะละลายยาก
1: ครับ
0: ถ้าอะไรที่มีความหวานที่เป็น refreshing นะครับเขาจะนิยมไปในการเช็คเครื่องดื่ม
1: อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ mixing glass ถ้าให้มันละลายเขาจะใช้วิธีการเช็ค
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้อยากให้มันละลายเยอะอยากได้แค่อุณหภูมิเฉยๆ
0: ใช่
1: ก็จะใช้ mixing glass
0: ใช้ mixing glass
1: เพื่อไม่ให้รสชาติเขาเสีย
0: ใช่
1: โอเคร
0: สชาติเขาก็จะยังคงอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับในการที่เราเติมเครื่องดื่มลงไปขั้นของการใช้ของตัว mixing glass
1: ครับ
0: เราจะมีหลายๆที่ไปเห็นมาบางที่จะชิลก่อนการชิล
1: ใส่น้ำแข็งไปก่อน
0: การใส่น้ำแข็ง
1: ให้เย็นก่อน
0: ใช่ครับแล้วก็สเตอร์แล้วก็เทน้ำแข็งทิ้งเพื่อให้เครื่องดื่มในเหล้าที่เราจะเทลงไปเหล้าที่เราจะเทลงไปให้มีความเย็นนะครับจากนั้นแล้วเมื่อเราเติมเหล้าลงไปแล้วปริมาณที่พอเพียงพอใจแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำแข็งลงไปมีอีกครับการเติมน้ำแข็งลงไปบางคนเติมแค่นี้ครึ่งแต่ในปริมาณที่เราเติมน้ำแข็งลงไปเราจะต้องเติมน้ำแข็งให้ประมาณ3ส่วน4หรือว่าเต็มเกือบเต็มแก้วนะครับแล้วก็ให้เหล้าปริมาณเหล้าอยู่ประมาณนี้อยู่ข้างล่างนี
1: ้
0: แล้วเราก็ทำการสเตอร์ครับ
1: อ
0: วิธีการสเตอร์ในการสเตอร์เราจะสเตอร์อยู่ที่ประมาณ 15-20 วินาท
1: ีอ๋อแต่ถ้าเกิดพูดถึงการสเตอร์แล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์1อย่างที่เราจะต้องใช้
0: ครับ
1: ถูกต้องมั้ยครับ
0: ถูกต้องครับเรียกว่าบาสปูนครับ
1: โชว์เลยครับบาสปูนแต่จริงๆครูแม็กพูดไปแล้วใน EP ที่1เกี่ยวกับบาสปูนใช่ไหมครับคุณแม็กลองสาธิตหน่อยครับ
0: เขาก็จะมีการวิธี1วิธีนะครับบาสปูนพอหยิบมาก็มีท่าไหนดูสวยงามจากนั้นครับการที่เราจะสเตอร์เครื่องดื่มนะครับสรีระเริ่มจากฐานก่อนฐานเราจะต้องแน่นก่อนนะครับฐานเราต้องแน่นอยู่ให้ตัว mixing glass เนี่ยอยู่ตรงกลางของเรานะครับแล้วก็ทำการก้าวไป1ก้าวครับถ้าเราไม่ก้าวอ่ะเป็นไงอ๋ออ
1: ๋อโอเคเราจะต้องก้าว1ก้าวเพื่อให้ตัวเรา
0: สรีระของเราครับแล้วก็ยืดตัวขึ้นครับมือขวาหรือมือซ้ายครับแล้วก็จะจับตรงด้านล่างเห็นไหมครับตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่หนาๆหน่อยนะครับเราก็จะจับตรงด้านล่างถ้าเกิดว่าตรงด้านล่างตรงเนี้ยเย็นแสดงว่าเครื่องดื่มข้างบนใช้ได
1: ้โอเคนี่คือเทคนิคของการทำสเตอร์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรายกได้ไหมครับยกแบบที่พี่แม็กยกเมื่อกี้นี้แล้วก็มาคนได้ไหม
0: ถ้ายกแบบนี้นะครับมือเรานะครับอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ย35-37องศาก็จะทำให้น้ำแข็งละลายฉะนั้นแล้วเครื่องดื่มก็จะเกิดการไดลูทไดลูทก็คือการที่น้ำแข็งละลาย
1: ละลาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะทําให้รสชาติเราเสีย
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ใช่
1: เข้าใจแล้วว่าทําไมบาร์เค้าถึงไม่ค่อยหยิบแก้วขึ้นเพื่ออยากโชว์ลูกค้าเพราะว่าเค้าจะต้องจับที่ฐาน
0: ใช่ครับถูกต้องในการสเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เทคนิคจับในลักษณะนี
1: ้นะแล้วก็
0: ยืดตัวขึ้นใช้นิ้วนางครับวนด้านนี
1: ้จริงๆครูอยากให้ดูมือของครูแม็กด้วยนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยเราจะไม่ได้มาปั่นเหมือนที่เราปั่นก้านสำลีหรืออะไรนะครับแต่บาร์เนี่ยเราจะใช้มือเดียวนะครับอีกหนึ่งมือจะต้องประคองแก้ว mixing glass แล้วก็จะต้องใช้ในการหมุนแบบนี้นี่คือเทคนิคของบาร์นะครับสำคัญมากๆในการเทคนิคของการจับบาร์สปูนนะครับ
0: ครับเราจะให้ช้อนบาร์นะครับอยู่หลัง mixing glass ติดไว
1: ้ประมาณนี้ยกให้นักเรียนดูนิดหนึ่งครับยกให้นักเรียนแล้วก็บาร์สปูนประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกประมาณนี
0: ้
1: โอเคคือจะต้องหมุนแบบนี้ใช่ไหมเราจะคนเหมือนเราใช้ทัพพีชนแกงเหมือนคนแกงได้ไหมครับไม่ได้เนาะจะต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็แบบใช่ครับต้องให้ได้ช้อนบาร์ติด
1: โอเคนะครับmixing glass บาร์สปูนไปแล้วมีอะไรต่อครับ
0: ต่อไปครับจะแนะนำเป็นตัวที่ใช้ในการผสมนะ
1: ผสม
0: คือตัวนี้เลย
1: มีตัวนี้
0: เรียกว่าเป็น cropper shaker ครับตัว cropper shaker เนี่ยจะมีอยู่3ส่วน
1: 3ส่วนครับ
0: คุยเวลาที่ผสมบางคนก็จะมองว่าเห็นหลายคนพอเปิดปุ๊บแล้วก็ประกอบปุ๊บไปเลย
1: ผิด
0: ครับมันผิดไหมไม่อยากให้ผิดแต่ว่าไม่เหมาะเลย
1: มองไม่เหมาะสมดีกว่า
0: ใช่ครับเราก็เลยวิธีการใช้ครับของ cropper shaker ครับจะมีอยู่3ส่วนในการถอดในการเก็บนะครับหรือรวมไปถึงการประกอบเราจะต้องนำถอดประกอบทีละส่วนยกตัวอย่างเช่นอย่าง3ส่วนนี้คร
1: ับ
0: ส่วนแรกเรียกว่าแคปตัวนี้ครับเรียกว่าแคปก็คือหมวกเดี๋ยวไว้ใส่หมวกนะครับส่วนที่2ครับส่วนนี้เรียกว่าโคเวอร์ครับ
1: โคเวอร์
0: ใช่
1: แคปโคเวอร์
0: โคเวอร์ส่วนที่3ครับเรียกว่าบอดี้ครับคือส่วนน
1: ี้มีบอดี้มีโคเวอร์แล้วก็มีแคป3องค์ประกอบหลักๆของตัวนี้นะครับ
0: ถูกต้องครับ3ตัวนี้เนี่ยเช่นเดียวกันครับวิธีที่ในการวางก่อนที่เราจะผสมเครื่องดื่มเราจะผสมเครื่องดื่มใส่ตัวบอดี้เสร็จแล้วจากนั้นครับเราก็จะหาองศาของตัวเองที่จะต้องให้กดตรงเนี้ยให้แน่นเหมือนกันกับตอนที่เราทำ mixing glass ว่าถ้าฐานเราแน่นเรายืนหยุดอยู่ตรงที่นะครับตรงนั้นน่ะเราก็จะสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้สะดวกแล้วก็ไม่หกนะครับทีนี้เราจะทำการประกอบกันนะครับส่วนที่หนึ่งคือส่วนนี้ครับขอดูส่วนนี
1: ้เรียกว่า
0: cover ครับในการใส่ครับ
1: สวมลงไป
0: ส่วนที่หนึ่งหัวแม่มือครับอยู่ที่9นาฬิกาและ3นาฬิกาครับ
1: ตรงข้ามกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กดลงไปครับ
1: กดลงไป
0: ครั้งที่หนึ่งครับแล้วก็หมุนครับมาที่9นาฬิกาและ3นาฬิกาเช่นเดิมครับแล้วก็กดลงไปครับครั้งที่2ครับแล้วก็หมุนอีกรอบเช็คความแน่ใจครั้งที่3กดลงไปครับ
1: นี่คือเทคนิคของการปิดถูกต้องไหมครับ
0: ใช่
1: เพื่อไม่ให้เขาพอตอนที่เราเช็คจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่
1: การที่จะทำให้เครื่องดื่ม
0: ใช่ครับ
1: 6นะครับ
0: ตัวนี้ครับ3ครั้งถ้าเร็วๆก็ปุ๊บ
1: อันนี้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเบาๆเป็นช้าๆให้เห็นภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดแคป
0: ปิดครับ
1: นะครับ
0: ใส่หมวก
1: แล้วยังไงต่อครับพอหลังจากปิดแคปก็
0: เหมือนเดิมครับหัวแม่มือครับกด2หัวแม่มือกดลงไปอย่าลืมว่าฐานเราต้องแน่นฐานก็คือตัวด้านหลังเราฐานถ้าฐานแน่นเราจะกดลงไปแน่นครับทิ้งตัวลงไปเลยครับโยนไปแล้วก็หมุนครับแล้วก็กดลงไปนี่ครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการเช็คครับวิธีการเช็คอีก
1: ครับ
0: ในการเช็คเครื่องดื่มเนี่ยเราจะทำมือเป็นแบบนี้ฮะ
1: อ๋อ
0: แบบนี
1: ้ไ
0: ม่ไม่ใช่อ่ะ
1: ได้ไหมฮะไม่ได้คงจะไม่ได้
0: แบบนี้
1: เราจะใช้วิธีทำท่านี้แล้วยังไงต่อครับ
0: ใช่ครับท่านี้เสร็จแล้วครับเราก็มานี่นะครับ
1: จับที่ตัวเชคเกอร์
0: ใช่ครับหัวแม่มือจะต้องปิด
1: ครับ
0: ตัวแคปไว้แล้วก็คุมปึ๊บ
1: จับขึ้นนะครับหลังจากนั้น
0: ลักษณะนี้ครับ
1: โอเคให้เราเอียง45องศาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วิธีการเช็คโดยที่หัวแม่มือหนึ่งปิดอยู่ที่แคปแล้วก็ปลายนิ้วชี้ของอีกหนึ่งมือให้จับอยู่ที่ตัวฐานของเชคเกอร์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุมในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราใช้มิกซิ่งการ์ดเราจะไม่ใช้มือโดนสัมผัสกับตัวแก้วแต่ตัวนี้ทำไมต้องใช้มือครับ
0: ตัวนี้เราจะต้องใช้มือครับเพราะว่าเราจะต้องทำการเช็คเครื่องดื่มพอเครื่องดื่มในแก้วเนี่ยเวลาที่เราเช็คอุณหภูมิของเครื่องดื่มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0องศาเพราะว่าจะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
1: ของมันครับ
0: นะครับ
1: มีเทคนิคไหมครับเวลาเราเช็คเดี๋ยวให้ครูแม็กทำท่าของการเช็คให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วของการเช็คตัวนี้จะต้องเป็นลักษณะแบบใดครับเช่นครับ
0: ในการเช็คตัวนี้ครับปุ๊บปิดไปแล้วแล้วก็เช็คเช็คเร็วๆแรงๆนะครับพอเราเช็คเร็วๆแรงๆแล้วเนี่ย เมื่อเราเช็คเร็วๆแรงๆแล้วจะเกิดเกล็ดน้ำแข็งอยู่ตรงขอบบริเวณนี้แล้วก็ทำให้เครื่องดื่มของเราละมุนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วถ้าเราเช็คเครื่องดื่มแล้วช้าน้ำแข็งเขาจะวิ่งไหลขึ้นไหลลงอย่างช้าๆและน้ำแข็งเราจะละลายครับพอน้ำแข็งของเราละลายปุ๊บเครื่องดื่มเราก็จะจืด
1: จืด
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราเร็ว
0: ๆเร็วๆครับ
1: เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีทดลองการทำเครื่องดื่มด้วยถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: โดยใช้วิธีการเช็คเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาติดตามใน EP ต่อไป
0: ใช่
1: นักเรียนจำเป็นที่จะต้องดูใน EP ต่อไปนะครับสำหรับการเช็คเครื่องดื่มหลังจากนั้นครับพอเช็คแล้วเทคนิคง่ายๆจริงๆมันมีอีกเทคนิคนึงครับคือการทำแบบนี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าใส่อะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเครื่องดื่มอัดแก๊สทุกตัวไม่สามารถอยู่ในนี้ได้
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะมันจะระเบิดทันทีย
0: กตัวอย่างเช่นโซดาครับ
1: อย่าใส่โซดานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เคยเจอมาแล้วสำหรับคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ใส่โซดาอยากที่จะแบบได้ความซาบซ่าของโซดาแล้วก็ไปเช็คแล้วเบิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วโดนลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ไม่ควรสำหรับนักเรียนเป็นเทคนิคง่ายๆที่ฝากเอาไว้นะครับ
0: ใช่ครับในกลุ่มของพวกของที่เป็นแบบแก๊สนะครับไม่ควรนั้นไม่แนะนำให้มาเอามาผสมใส่ในตัว Boston Shaker แต่ว่าถ้าเราจะใช้ได้ก็คือจะใช้เป็นในการท็อป
1: ท็อปแทน
0: เครื่องดื่มใช่ครับได้ความซ่าเช่นเดียว
1: หลังจากที่เช็คเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาใส่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเค
0: เมื่อเราเช็คเสร็จแล้วครับเราก็ทำการเปิดเปิดครับหมุน1ครั้งแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็วางครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีที่กรองน้ำแข็งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เราก็ทำการรินครับวิธีจับการรินใช้นิ้วชี้ครับล็อกตัวโคเวอร์ไว้ครับ
1: การหลุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับการหลุดครับแล้วก็รินลงไป
1: ใช้วิธีการรินได้เลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้น
1: โอเคใช้วิธีการหมุนเพราะว่าน้ำจะหยด
0: น้ำจะหยด
1: ป้องกันการหยดให้เขาหยดอยู่ในเชคเกอร์ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการหมุนนะครับแล้วก็อันนี้คือที่เรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้
0: เรียกว่า Cropper Shaker
1: Cropper Shaker นะครับตัวแรกวิธีการของแต่ละตัวของแต่ละวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบเป็นอุ
0: ปกรณ
1: ์ค่อนข้างเยอะนะครับก็นักเรียนต้องตามทีละตัวเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเป็นอะไรครับจริงๆมีอันนี้ด้วยนะตัวนี้คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขนาดไซส์เล็กแค่นั้นเองนะครับ
0: น่ารัก
1: ดูน่ารัก
0: ใช่
1: นะครับอ่ะหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
0: หลังจากนั้นมาดูตัวนี้ครับ
1: เป็นเชคเกอร์อีกหนึ่งตัวถูกต้อง
0: อีกหนึ่งตัวแรกเป็นเชคเกอร์แบบ3ส่วนนะครับตัวที่2จะเป็นเชคเกอร์แบบ2ส่วนครับนั่นคือจะมีตัวนี้เรียกว่าเป็นทินเล็กทินใหญ
1: ่ทินเล็กทินใหญ
0: ่ใช่บางคนก็เรียกตรงนี้ทินเล็กบางคนก็เรียกเป็นบอสตัน
1: อ๋อใช่แต่ผมมารู้ว่าอันนี้คือบอสตัน
0: ครับแล้วทีนี้พอ2อย่างนี้ประกอบกันปุ๊บลงไปก็จะเรียกว่าเป็น Boston Shaker
1: Boston Shaker
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จริงๆง่ายมากตัวนี้ง่ายมากแต่ข้อระวังคืออะไรครับพี่ไมค์ครับ
0: ข้อระวังตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของแก๊สเช่นเดียวกันแล้วก็การที่ใช้2ส่วนเนี่ยคือการเปิดแล้วหนีบมืออ
1: ๋อโอเค
0: เปิดแล้วก็หนีบเปิดปุ๊บหยิบแล้วก็หรืออีกประสบการณ์นึงครับที่พบเจอคือเคาะปุ๊บแล้วก็ตัวนี้กระเด็นออกไปเลยครับ
1: อ๋อโอเคนะครับแต่จริงๆผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ผมเคยเห็นบางทีนักเรียนเขาแข่งแล้วเขาประมาทเขาจะใช้อุปกรณ์บางตัวเนี่ยมาเคาะตัวนี้ให้ออกอันนี้ผิดไหมครับ
0: อันนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับ
1: ห้ามทำ
0: ใช่ครับ
1: ห้ามทำเลยนะคร
0: ับใช่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือเป็นการทำปฏิบัติงานจริงนะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ผิดประเภทขอบคุณมากมากอันเนี้ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เปิดออกยากเมื่อที่เกิดความเย็นนะครับเราจะมีวิธีการเปิดออกอย่างไรนะครับคือมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้ผ้าครับมาคลุมไว
1: ้
0: เพื่อให้เขาเกิดอุณหภูมิที่อุ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเปิดค
1: ่
0: อยๆเปิดขึ้น
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนรวมถึงนักเรียนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็จะประสบปัญหานี้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ทุ ทุกคนจะ

0: จอปัญหารวมถึงกูวี่ก็เคยเจอเหมือนกันทํายังไงให้เปิดออกนะครับก็ใช้เทคนิคของการใช้ผ้าคลุมเช่นเดียวกันนะครับมีคําตอบแล้ววันนี
1: ้ส่วน1คือตรงนี้ส่วนที่2คือตรงนี้ครับไม่ออก
0: ไม่ออก
1: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ไม่ออกครับเทคนิคนึงคือการที่เราบีบครับบีบครับแล้วก็ค่อย
0: ๆขยับเขา
1: ค่อยๆขยับเขาายกไปข้างหน้าข้างหลังยกไปที่12นาฬิกาแล้วก็กลับมาที่6นาฬิกาเมื่อยกไปด้านแรกแล้วยังไม่ออกเราก็หมุนครับหมุนไปเรื่อยๆครับจะเป็นในลักษณะ
0: ก็จะได้
1: ใช่ครับอันนี้เป็น
0: โอเคโอเคนี่เทคนิคแล้วสำหรับเชคเกอร์ทั้ง2ประเภทนะครับเป็น Cover Checker กับ Boston Checker นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปตัวต่อไปครับครับพี่แม็กครับตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรครับตัวนี้
1: ตัวนี้นะครับคือเรียกว่า electric vacuum pipe ครับ
0: อ๋อเขามีไว้ทำอะไรครับ
1: เขาเอาไว้ใช้ในการที่เสิร์ฟเครื่องดื่มเป็นแบบไลท์ตัวตน
0: คือไลท์ตัวตน
1: การเสิร์ฟแบบไลท์ตัวตน
0: เป็นวิญญาณเหรอ
1: เป็นวิญญาณนะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่ฮะเราจะเสิร์ฟแบบคือเครื่องดื่มมันจะมีการเสิร์ฟที่เป็นแบบมีการตกแต่งด้วยเครดนะครับ decoration หรือว่าการเสิร์ฟแบบที่ไร้ตัวตนคือแบบไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ใช้ตัวนี้แล้วก็จุ่มทำเป็นลูกโป่ง
0: อ๋อโอเคอ่ะเขาจะมีตัวลูกโป่งมาถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อเอ่ย
1: แล้วก็เราก็ใส่ไปในแก้วในแก้วเนี้ยนะครับ
0: แบบนี้ลักษณะแบบนี้
1: ใช่ลักษณะแบบนี้ครับ
0: แล้วก็ต้องจุดไฟครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: จุดไฟพร้อมกับที่เราต้องกดตัวนี
0: ้อ๋อกดตัวนี้ด้วย
1: ใช่เพื่อทำการดูดควันเข้าไปดูดควันเข้าไปแล้วก็จะออก
0: เพราะฉะนั้นในตัวบับเบิ้ล
1: ครับ
0: เขาจะมีควัน
1: ใช
0: ่โอเค
1: ซึ่ง
0: เข้าใจแล้วครับ
1: ควันที่ออกมาได้นั้นบางคนบอกใส่อะไรลงไปเรียกวูดชิป
0: คือไม
1: ้ไม้ครับ
0: ให้มันมีกลิ่นเป็นสโมก
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมครับ
1: ใช่
0: อ๋อโอเคหลายๆคนอาจจะเห็นในรูปแบบของการทำบาร์ในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นตัวบับเบิ้ลที่มันเป็นฟองสบู่เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีควันด้านในนะครับแล้วพอจิ้มปุ๊บควันตัวนี้ก็จะลงไปสู่เครื่องดื่มแล้วก็จะส่งกลิ่น
1: ใช่ไ
0: หมตัวนี้หมายความว่าตัวนี้จะทำให้มีกลิ่นของเครื่องดื่มที่เป็นกลิ่นควันไม้
1: ใช่
0: ต้องไหมครับอย่างเป็นควันของอย่างอื่นได้ไหมครับ
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: ยกตัวอย่าง
1: ของชา
0: ได้ไหม
1: ได้ครับเราต้องการกลิ่นอะไรเราใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เบิร์น
0: ดอกไม้ก็ได้แต่จะติดไฟหรือเปล่า
1: ดอกไม้แห้งนะ
0: ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ขออนุญาตผ่านสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตไปตัวต่อไปครับ ตัวนี้เลยพอพูดถึงเรื่องไฟก็ต้องมาตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรเอ่ย
1: ตัวนี้ก็คือไฟครับที่เราเอาไว้ทอสหรือว่าเอาไว้ใช้กับผิวส้ม
0: โอเค
1: นะครับ
0: เบิร์น
1: ไฟเวลาที่เราเบิร์นเนี่ยเขาจะเพิ่มความเป็นอโรมาขึ้นมาครับแต่ถ้าเราบีบแค่ผิวส้มลงไปเฉยเหมือนจะเป็นกลิ่นความเป็นอโรมาที่มันจะเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าซีตรัสที่กลิ่นจะค่อนข้างแข็งๆหน่อยแต่ถ้าเราเบิร์นนะครับเราทำการพิวนะครับแล้วเราพ่นไฟไปด้วยเนี่ยเป็นไฟไปด้วยเนี่ยก็จะทำใหกลิ่นนั้นน่ะหอม
0: ขึ้นเพราะมันมีความสโมกเป็นน้ํามันประมาณนั้น
1: ลอง
0: ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะลองเพราะว่า EP นี้มีเวลาค่อนข้างจํากัดเราจะดูแค่อุปกรณ์แต่ว่าเดี๋ยวสัญญาว่าคุณพี่แม็กจะมาโชว์ให้กับนักเรียนในห้องนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนได้ดู
1: ต่อไปครับเป็นอุปกรณ์อีก1อุปกรณ์ที่เราจะใช้แทนมือของเราที่จะต้องไปสัมผัส
0: ในกรณีที่เดคอเรท
1: ในกรณี
0: ตกแต่ง
1: ใช
0: ่มีหยิบจับดูไฮจีนมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: สะอาดมากขึ้น
1: ก็ใช้ตัวที่คีบตัวเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับใช้ในการคีบวัตถุดิบต่าง
0: ๆ
1: นะครับแทนที่เราจะใช้มือ เราก็ใช้ตัวนี
0: ้จริงๆใช้มือก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นพอใส่ถุงมือปุ๊บก็จะทำงานยากแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้ปุ๊บเราไม่ต้องถอดไม่ต้องพยายามถอดเอาเข้าเอาออกอย่างนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับ
1: ครับผม
0: โอเคต่อไปครับ
1: ตัวนี้ครับ
0: ตัวนี้เป็นตัวกรองภาษาอังกฤษ
1: ตัวนี้คือ

0: คือเป็นไฟร์สเตนครับ
1: ไฟร์สเต
0: น
1: น
0: ะครับ
1: ก็จะเป็นที่กรองแบ
0: ท
1: บ
0: ี่
1: ละ
0: กรอ
1: เอง ียดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเอาไว้กรองแบบ2ชั้น
1: อ๋อ
0: จะมีสเตนเนอร์อีกหนึ่งตัว
1: ครับ
0: นะครับจะใช้คู่กันในลักษณะนี้ตัวนี้คือสเตนเนอร์ครับต
1: ค
0: ั
1: ื
0: ว
1: อ
0: นี
1: จ
0: ้
1: ร
0: ค
1: ิ
0: ื
1: ง
0: อ
1: ๆเข
0: ไฟ
1: าคร ื
0: ์
1: อ
0: ส
1: ประ
0: เ
1: เ
0: ต
1: ภทเดียวกันไหมครับ
0: เป็นถ้าเป็นถ้าอันนี้เป็นกรองแบบเขาเรียกว่ากรองแบบไม่ละเอียด
1: ไม่ละเอียด
0: จะมีถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้อยู่จะเป็นน้ําแข็งก้อนเล็กๆอะครับที่จะลงไปในกับเครื่องดื่มซึ่งถ้าเป็นน้ําแข็งก้อนเล็กลงไปในเครื่องดื่มนั้นน่ะจะทําให้เครื่องดื่มของเราจืดได้เร็วใน10วินาทีก้อนนั้นก็ละลายแล้ว
1: ได้ครัน บ
0: ิดเดียวเอง
1: เข้าน ใจ
0: ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กันนะลักษณะนี้ครับ
1: จับยังไงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กๆของเราอ่ะมือน้อย
0: ครับ
1: แล้วก็จับไม่ได้
0: ครับในการจับครับเทคนิคของการจับก็จะใช้นิ้วมาวางลักษณะนี้เป็นไหมเนี่ยเป็นไหม
1: แต่ว่ามันเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้มันสวยขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ในลักษณะนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเรามือเล็กไม่ถนัดเราก็จับในลักษณะนี้ได้ครับ
1: แล้วยังแล้วเทยังไงครับ
0: ในการเทนะครับเราจะใช้ฟรายสเตนตัวนี้ในลักษณะนี้ครับเราจะหงายมือบางคนก็จะมีแล้วแต่ชอบครับคว่ำมืออย่างเงี้ยนี่ครับลักษณะนี้แต่ผมแนะนำว่าให้
1: ให
0: ห
1: ้
0: ง
1: ห
0: าง ย
1: าย
0: มื
1: ม
0: อ
1: ือ
0: ครับ
1: จะดูสวยกว่
0: ผ
1: าม
0: ว่าดูสวยกว่า
1: จะดูแบบลักชัวรี่นั่นนอ
0: ใช
1: ต
0: ่ปึ๊บแล้วก็เทเครื่องดื่มลงกรองเรียกว่าเป็นดับเบิลสเตรนนะครับคือการกรองแบบ2ชั้นนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราใช้เป็นการสเตรนนะครับการกรองแบบชั้นเดียวอันนี้ก็คือดับเบิลสเตรน
1: เพื่อไม่ให้น้ำแข็งที่มีความละเอียดที่เราเช็คนะครับลงไปทำให้รสชาติมันเสียนั่นเองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เครื่องนี้นะครับใช้เป็นการอบผลไม้นะครับหรือว่าเรียกว่าการดีไฮเดรตผลไม้เวลาที่เราจะใช้ในการอบเนี่ยเราจะทำเป็น
1: แว
0: ส
1: ่น
0: ไลด์เป็นแว่น
1: ส
0: เป็
1: ไ
0: น
1: ล
0: แว
1: ด์
0: ่
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ม
1: แว
0: า
1: ่นมาแล้ว
0: นะครับสไลด์เป็นแว่นแล้วก็ทำการอบในเครื่องเนี้ยวิธีการอบนะครับจะมีอยู่ตัวนี้จะมีอยู่2ชั้นในการอบเราจะใช้อยู่ที่ระยะเวลาประมาณ
1: 5 ชั่วโมงได้ไหมครับ
0: 18ถึ
1: โ
0: ง
1: อ้
0: 24ชั่วโมง
1: 18 ถึง 24 ชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าเขาใช้อุณหภูมิที่ต่ำถูก
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ้อง
0: ่
1: ไหม
0: ครับ
1: ประมาณเท่าไหร่
0: อุ
1: ครั
0: ณ
1: บ
0: ห
1: คุ
0: ภ
1: ณแ
0: ู
1: ม่
0: มิที่ใช้แนะนำผมใช้อยู่ที่70องศาผ
1: เพ
0: ม
1: ื
0: ใช
1: ่อ
0: ้
1: ใ
0: 70
1: ห้
0: อง
1: เขา
0: ศา
1: แห้ง
0: ใช่
1: แล้วก็มาตกแต่งเครื่องดื่มใช่ไหมค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ่ครับ
1: อ๋อโอเคอันนี้คือเรื่องราวของอุปกรณ์สำหรับการเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เราสอนนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มนะครับพี่แม
0: ใช
1: ็ก
0: ่
1: ซ์ซึ่
0: ค
1: ง
0: รับ
1: เป็นหลักสูตรของปวช.และปวส.ของอาชีวศึกษานะครับจริงๆทําไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหตุผลเพราะว่า
0: เรา
1: เรา
0: สื่อในการเรียนรู้ครับ
1: โอเคสําหรับ EP หน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําไซรัปที่จะมาผสมในเครื่องดื่มที่เราจะต้องเสิร์ฟลูกค้าหรือในการทําใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โ
0: ค
1: อ
0: รับ
1: เคสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยและครูแม็กนะครับก็จะจากทุกคนไปแล้วก็จะมาเจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP หน้าจะมีความสนุกแค่ไหนหรือว่าจะเรียนรู้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนสวัสดีครับ
0: ครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรา

มีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับ

ภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะ

ทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้

าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมย์จังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นอาสน์เล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2 ตุลาคม 2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไร่โว่บ้านที่ไร่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไร่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้

มูลนิธิภูบดินส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล่องม่องทะสาขาไร่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิต
วัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพเพอราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังพงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเฟรเชอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้

็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอรางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัย

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาถึงขนมไทยโบราณนั่นก็คือขนมชั้นขนมชั้นเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่คนไทยนิยมใช้ในงานต่างๆเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานแสดงความยินดีการเลื่อนขั้นของผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากลักษณะของขนมประเภทนี้มีการหยอดเป็นชั้นๆหมายถึงการเจริญเติบโตของความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทีนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งทั้ง3ชนิดมาใส่อ่างผสม

หลังจากนั้นเราจะนำกะทิมาค่อยๆใส่แล้วทำการนวดนะครับขนมไทยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันฉะนั้นความนุ่มของขนมไทยส่วนมากจะมาจากขบวนการนวดเนื่องจากขบวนการนวดอันนี้จะทำให้น้ำกะทิมันดูดซึมลงไปในผงแป้งแล้วแรงนวดจะทำให้แป้งมันนุ่มแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิไปเรื่อยๆ

วิธีการนวดก็คือมือเราจะโอบแป้งแล้วก็ผักลงไปนะครับในขณะที่อีกมือหนึ่งเราก็จะทำการหมุนอ่างผสมเพื่อทำให้กะทิและแป้งในอ่างนี้ได้ทำการนวดจนทั่วขนมชั้นในสมัยโบราณจะใช้แต่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆโดยการใช้แป้งมันเป็นส่วนผสมหลักจึงทำให้ขนมที่นึ่งออกมาแล้วมีความใสแล้วก็เหนียวเราจะทำการใส่กะทิไปเรื่อยๆนะครับจนลักษณะแป้งกับกะทิเป็นก้อนในขั้นตอนนี้เราจะทำการนวดประมาณ15นาทีเพื่อให้แป้งมันนุ่มในการทำขนมไทยการนวดแป้งในลักษณะที่มันเป็นก้อนแบบนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำขนมเนื่องจากแป้งมันจะถูกนวดแล้วของเหลวมันจะดูดซึมลงไปในเนื้อแป้งซึ่งจะทำให้ขนมนี้มีความนุ่มนะครับพอเรานวดไปสักพักหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งที่เราทำการนวดจะมีความนุ่มขึ้นเนื่องจากของเหลวได้เข้าไปในโมเลกุลของแป้งแล้วเราก็จะค่อยๆเติมกะทิที่เหลือ

หลังจากเราทําการนวดและใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดแล้วเราก็จะมาทําการต้มน้ําเชื่อมนะครับโดยการน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ําลอยดอกไม้เราจะทําการต้มน้ําเชื่อมนะครับโดยการที่เอาน้ําตาลกับน้ําลอยดอกมะลิใส่ลงไปในหม้อต้มให้เดือดพ่านแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเดือดๆมาเทใส่ในอ่างผสมของแป้งในขั้นตอนนี้ความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้ตัวแป้งมันสุกเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมมันเหนียวนุ่มครับหลังจากเราต้มน้ำเชื่อมน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะน้ำเชื่อมเดือดๆลงไปเทใส่ในอ่างแป้งเมื่อกี้นี้นะครับโดยการคนแป้งคนเร็วๆความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้แป้งมันสุกซึ่งจะมีความเหนียวนุ่มเมื่อส่วนผสมน้ำเชื่อมกับแป้งเข้ากันดีเราจะทำการกรองโดยการก่อนที่จะกรองเราจะต้องทำการคนก่อนเนื่องจากอาจจะมีแป้งบางส่วนที่มันนอนตกตะกอนอยู่ที่ก้นอ่าง

เสร็จแล้วจะมาทำการผสมสีนะครับโดยการแบ่งแป้งปริมาตรเท่าๆกันเมื่อเราแบ่งแป้งเรียบร้อยเราจะนำสีที่เราเตรียมเอาไว้วันนี้เราใช้สีเขียวจากใบเตยนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะสีจากดอกอัญชันและสีสังเคราะห์การทำขนมไทยควรจะต้องใช้สีหวานๆอย่าใช้สีเข้มนะครับถ้าใช้สีเข้มจะทำให้ขนมดูสีไม่น่ารับประทานเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมลังถึงหลังจากเราตั้งน้ำที่ลังถึงระหว่างที่รอเราจะมาเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้เราจะมีพิมพ์แบบซิลิโคนแบบพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็แบบถาดนะครับโดยการนำน้ำมันพืชจุ่มผูกกันการทาน้ำมันจะทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกไม่ติดพิมพ์น้ำมันที่ใช้ทานอกจากจะเป็นน้ำมันพืชแล้วเรายังสามารถใช้น้ำมันขี้โลนะครับน้ำมันขี้โลมาจากไหนมาจากการที่นำหางกะทิมาเคี่ยวจนมันงวดเกิดเป็นน้ำมันนะครับการใช้น้ำมันขี้โลมีข้อดีคือมันจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวเมื่อลังถึงน้ำเริ่มเดือดเราจะนำพิมพ์ที่เราทาน้ำมันเรียบร้อยลงไปร้อนก่อนเนื่องจากขนมเวลาเราราดลงไปในพิมพ์ที่นึ่งร้อนแป้งที่หยอดลงไปมันจะทำการสุกจึงทำให้แป้งมันไม่ติดพิมพ์ด้วยครับหลังจากที่เรารอน้ำเดือดและทาพิมพ์เรียบร้อยเราก็ทำการเก็บภาชนะที่ไม่ใช้ออกเนื่องจากเดี๋ยวเราต้องมีการพื้นที่ในการเปิดฝาแล้วทำการหยอดทีละชั้นนะครับหลังจากเราตั้งน้ำแล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะทำการเปิดฝาลังถึงเพื่อเอาพิมพ์ที่เราทาน้ำมันลงไปนึ่งให้ร้อนนะครับการทำขนมนึ่งทุกครั้งที่เราเปิดฝาลังถึงจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ฝาฉะนั้นเราจะต้องเตรียมผ้าเช็ดมิเช่นนั้นน้ำที่มันเกาะอยู่ที่ฝาแล้วคุณทำการนึ่งต่อไอ้น้ำมันจะหยดลงไปในขนมนะครับนำพิมพ์ที่เราต้องการนึ่งลงไปนึ่งให้ร้อน

การวางพิมพ์ลงไปในรังถึงควรจะมีระยะห่างพอควรเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมีรูขึ้นไม่ควรปิดรูรังถึงหมดนะครับเมื่อเราวางพิมพ์เรียบร้อยเราจะทำการปิดฝาแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนประมาณ 3-5 นาทีหลังจากเราทำการนึ่งพิมพ์ร้อนเรียบร้อยเราจะทำการหยอดแป้งนะครับ

ทุกครั้งก่อนจะหยอดแป้งจะต้องทำการคนเนื่องจากแป้งมันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยเราอยากได้สีอะไรที่อยู่ด้านบนเราก็เอาสีนั้นหยอดก่อนนะครับ

เมื่อเราหยอดครบเรียบร้อยเราจะปิดฝาทำการนึ่งประมาณ5นาทีขนมชั้นจะนิยมทำหยอดแป้งเป็นเลขขี้นะครับชั้นที่หยอดก็จะเป็น3ชั้น5ชั้น7ชั้นและ9ชั้นสาเหตุที่เป็นเลขขี้จะมีการสลับสีเข้มสีอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ลักษณะพิมพ์ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลักษณะนี้เมื่อขนมสุกเราจะต้องแกะออกมาจากพิมพ์ซึ่งก้นพิมพ์จะกลับขึ้นมาด้านบนเราจะทำการหยอดสีเข้มไว้ที่ก้นพิมพ์ส่วนถ้าเกิดเป็นถาดเราจะโชว์ด้านหน้าเป็นด้านบนฉะนั้นถ้าเกิดนึ่งเป็นถาดด้านบนของถาดจะเป็นสีเข้มด้านล่างจะเป็นสีอ่อนส่วนพิมพ์แบบนี้ด้านล่างจะเป็นสีเข้มด้านบนจะเป็นสีอ่อนพอนึ่งเสร็จด้านล่างจะกลับขึ้นมาด้านบนก็จะกลับเป็นสีเข้มหลังจากเราทำการนึ่งครบเวลาแล้วคือชั้นที่1เราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบเวลาเราจะเปิดฝาลังถึงอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงต้องเช็ดฝาลังถึงให้แห้งเมื่อเราเปิดฝาลังถึงแล้วแป้งที่เราหยอดครั้งแรกเปิดฝาขึ้นมาแป้งจะต้องสุกใสทั่วนะครับถ้าเกิดแป้งที่เรานึ่งไปแล้วเป็นขุ่นมัวแสดงว่าแป้งคุณต้องทำการนึ่งให้สุกก่อนที่จะหยอดชั้นต่อไปนะครับและก่อนที่จะนำแป้งมาหยอดจะต้องคนแป้งให้เข้ากันก่อนที่จะนำมาหยอดการทำการนึ่งชั้นที่1เราหยอดลงไปชั้นแรกมันมีความบางเราจะใช้เวลาแค่5นาทีหลังจากนั้นเราจะหยอดทับลงไปชั้นที่2โดยการเพิ่มชั้นละ2นาทีชั้นที่2จะใช้เวลา7นาทีนะครับหลังจากครบเวลาแล้วเราจะทำการเปิดฝารังถึงเพื่อหยอดชั้นต่อไปนะครับ

หลังจากเราเอาขนมออกมาจากลังถึงแล้วเราก็จะทิ้งขนมไว้ให้อยู่ตัวขนมมงคลที่ทุกครัวเรือนก็จะมีงานมงคลนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาทำความรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมนำมาใช้ในงานมงคลนั่นก็คือขนมหันตรานะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งให้สุกเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10 กรัม

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคลึงให้กลมการคลึงเป็นการไล่อากาศให้ก้อนถั่วมีความแน่นและมีความเหนียวนะครับเนื้อถั่วจะเนียนสวยเมื่อเราคลึงถั่วที่เราปั้นมันกลมแล้วให้ใช้มือนิ้วชี้กดลงไปให้แบนเล็กน้อยหลังจากนั้นพยายามจับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเราจะใช้นิ้วชี้กดตรงกลางให้มันมีรอยบุ๋มเล็กน้อยหลังจากเราทำการปั้นถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะทำการต้มน้ำเชื่อม

น้ำเชื่อมใสกับน้ำเชื่อมสำหรับต้มโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกมะลิหลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟต้มให้เดือดการต้มน้ำเชื่อมให้เราใส่ใบเตยลงไป 2-3 ชิ้นนะครับเพื่อให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมหลังจากที่น้ำเชื่อมเดือดเราจะยกลงกรองนะครับ

หลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเสร็จไปทิ้งไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมใสเย็นเราจะทำน้ำเชื่อมที่สำหรับไว้ต้มถั่วนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับเมื่อเราใส่น้ำกับน้ำตาลเข้ากันแล้วเราคนนะครับเปิดไฟต้มให้น้ำตาลละลายเช่นเดียวกันถ้าเราใช้น้ำเปล่าให้เราใส่ใบเตยลงไปเนื่องจากถั่วที่เรานำมาปั้นแล้วชุบไข่ไข่แดงมันจะมีความคาวถ้าเกิดเราไม่มีความหอมจากน้ำเชื่อมอาจจะทำให้ขนมนี้ไม่มีอรรถรสของความอร่อยได้นะครับหลังจากเราทำการต้มน้ำตาลกับน้ำละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราจะนำมากรอง

ระหว่างที่เรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมไปเรื่อยๆเล็กน้อยเพื่อให้น้ำเชื่อมของเรามันมีความข้นตัวนิดนึงระหว่างที่เรารอการเคี่ยวน้ำเชื่อมเราจะทำการแยกไข่ไข่แดงที่ใช้วันนี้เราจะใช้ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับเนื่องจากเราอยากได้สีของไข่เป็ดแต่เราไม่อยากได้ความคาวของไข่เป็ดเราจึงทำการผสมไข่แดงของไข่ไก่ลงไปด้วยหลังจากเราทำการแยกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไข่แดงมารีดเยื่อไข่ออกโดยการกรองนะครับการทำขนมประเภทนี้ที่ใช้ไข่แดงถ้าเราใช้ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดมันจะมีความหนืดกว่าไข่ไก่เวลาเรานำมาชุบขนมตัวขนมจะติดไข่แดงของไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่นะครับหลังจากเรากรองครั้งที่1แล้วเราจะทำการกรองครั้งที่2นะครับ

เมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วกวนมาชุบไข่แดงนะครับแล้วลงไปต้มในน้ำเชื่อมนะครับในขณะที่เราจะนำถั่วลงไปต้มในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเดือดอย่างนี้ไข่แดงที่เราชุบมันจะแตกหมดให้เราทำการลดไฟให้เบาที่สุดหรือปิดไฟเลยก็ได้นะครับเราจะเตรียมถั่วสำหรับมาชุบไข่นะครับ

เราใส่ลงไปในไข่แดงอาจจะเปื่อยยุ่ยแล้วทำให้ไข่แดงของเราเสียนะครับหลังจากเรานำถั่วมาชุบไข่แดงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเชื่อมจนเต็มกระทะเราจะทำการเปิดไฟนะครับเราจะต้มสักครู่เพื่อให้ไข่แดงมันสุกเมื่อไข่แดงมันสุกเราจะตักขนมที่สุกมาล้างด้วยน้ำเชื่อมใสที่เราเตรียมเอาไว้นะครับการล้างน้ำเชื่อมใสอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าน้ำเชื่อมที่ทำการต้มถั่วมันมีความเข้มข้นถ้าเราไม่ทำการล้างขนมจะมีความหวานมาก

ให้น้ำเชื่อมเดือดสักครู่แล้วค่อยทำการกลับนะครับมิเช่นนั้นไข่แดงอาจได้เราจะค่อยๆพลิกนะครับเพื่อให้ด้านบนได้กลับลงไปอยู่ด้านล่างจะได้สุกทั่วทั้งชิ้นเมื่อเราทำการต้มกะว่าไข่แดงที่เราจุ่มลงไปแล้วมันสุกเราจะทำการตักขึ้นแล้วมาล้างน้ำเชื่อมใส่นะครับให้เสด็จน้ำเชื่อม

หลังจากเราทำการชุบไข่แดงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำไข่ฝอยนะครับหรือไข่ตารางโดยการนำไข่ไก่ทั้งฟองมาตีเข้ากันใช้ซ่อมคนให้เข้ากันเมื่อไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองนะครับเราจะทำการกรอง 2-3 เที่ยวจนกว่าตัวไข่จะไม่มีลิ่มไข่ขาว

เมื่อเราทำการกองไข่เรียบร้อยแล้วเราจะนำไข่ที่กองมาโรยเป็นแพนะครับเราจะทำการวอร์มกระทะให้มีความร้อนเล็กน้อยกระทะร้อนแล้วเราจะทำการโรยนะครับ

ไข่ที่เราทำการทอดสุกอาจจะมีความกรอบฉะนั้นเมื่อเราตักขึ้นมาเราจะมาวางบนใบตองบนใบตองจะมีความชื้นไข่ที่มันมีความกรอบเล็กน้อยมันจะได้รับความชื้นจากใบตองจะทำให้ไข่ตารางของเรานุ่มขึ้นหลังจากเราทำไข่ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนำไข่ตารางมาห่อถั่วที่เราทำการชุบไข่แดงนะครับโดยการนำไข่วางลงบนเขียงหลังจากนั้นเราจะนำถั่วที่เราชุบไข่ขึ้นมาตัดแต่งให้เรียบร้อย

เป็นอย่างไรบ้างครับขนมหางตาที่มีรูปลักษณ์แปลกตาขั้นตอนการทำยุ่งยากแต่แพทย์นักศึกษาได้ทำแล้วเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับขนมหางตาเป็นขนมไทยโบราณซึ่งปัจจุบันนี้จะหาทานได้ยากลองไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบรับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะ

ครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปทิเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ต่อจากแอปเปทิเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอะนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลยาหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศท้อนะคะผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอัตราโลหิตเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับ

ฮะโดยไม่นำการไปทั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำบุญเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟและพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปลวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ลวนหมูไปเรื่อยๆการลวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบอกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะ
มีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็

าะจะสำหรับการเผาส่วนวันนี้คุณหมอใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งหูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ 1. ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้คุณมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะฮะสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็1ห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่ขุ่นอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดับความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะ

0: ครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนึงเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับอ่ะต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเขี่ยออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขานะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แล้วครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับ
1: ครับ
0: ต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เราใส่เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็คนนะครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้นะครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือพึ่งอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ย

เข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะคะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ํานะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสําหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งงี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนําไปจัดจําหน่ายเราต้องคํานึงถึงกันคิดคํานวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราถอดถุงมือได้ด้วยยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามตอนนี้ครูมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้
2จาน

0: นะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา20404-2002นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1 นิ้วและห้ามลบขอบงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: lua.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับ ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดัน

0: ทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
0: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: นะครับก็ง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อเกิดใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
0: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
1: ครับ
0: ระบบเบรก
1: ระบบเบรก
0: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
1: ตัวบนนะครับ
0: ปั๊มตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับอ ะนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกก okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีก1ตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบพระเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
1: เป็นดอทนะครับ DOT
0: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
1: 4
0: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้นี่ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อพระเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4นะครับดอท3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งดอท3กับดอท4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ดอท3ประมาณดอท3นะครับดอท3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับเขยื้อนต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ก็คือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรกครับ
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรวจจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังอ่ะเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: ครับเบอร์8ป่ะ
1: เบอร์8ครับขายเลยนะครับเบอร์8ถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันเนี้ยมีปัญหานะครับอันนี้ถ้าหนูถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันเนี้ยทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ ให้
1: ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันทร์ติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
0: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอก
1: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
0: ก็คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนี้หลวมนะครับหลวมมาเดี๋ยวจันถือเครื่องมือให้เครื่องมือ
1: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ้าเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยผ้าเบรกของเราเนี่ยสึกหรอหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมครับ
0: ไม่
1: เห็นว่าผ้าเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้นน่ะการสึกหรอสม่ำเสมอหรือไม่มีการสึกหรอแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงผ้าเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3 มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับ

0: นี่มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่ครับ
0: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วพระเมฆเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
1: เต็มครับ
0: เต็มเลยครับอันนี
1: ้ก็จะมีร่องครับให้เราสังเกตที่ร่อง
0: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนพระเมฆเลย
1: เปลี่ยนพระเมฆได้เลยนะครับอันนี
0: ้อันนี้เราถอดพระเมฆมานะครับ
1: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
0: ทราบแล้วโอเค
1: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
0: อันนี้พระเมฆโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนพระเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
1: ไม่เท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: พระเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นั่น
0: เองนะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษอ่ะพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
1: เดี๋ยวตอน
0: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
1: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นดันเข้าไปข้างใน
0: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่ที่เดิมนะครับ
1: เปิดข้างบน
0: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
1: ได้บล็อกเบอร์17นะ
0: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
1: ประแ
0: จมลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมพอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมนะครับแบบซีแคมนะครับเราใช้ซีแคมดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่พระเบรกเข้าที่เดิมไม่ได
1: ้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบซีแคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี่ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับไอซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ฟุ้ง
0: อะไร
1: ร
0: ้อนใช่ไหม
1: เขาสักนิดนึงก็ได
0: ้นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมือชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบเน
1: ี่
0: ย
1: นะ
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่จะใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู
1: ่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังนืดๆอยู
0: ่
1: นืดๆอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตรงนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอันนี้จากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหา

0: หนึ่งเรื่องก็คือเจลาบีเจลาบีเจลาบีตัวเนี้ยนะครับแห้ง
1: แห
0: ้
1: ง
0: แห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับนะครับรวมถึงจะมีน้ำนะครับทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิเปอร์นะครับใส่เจลาบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลาบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดีครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
1: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
0: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
1: ไม่ได้นะครับ
0: เบรกอยู่ไหมครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: เบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
1: ข้างทางปั๊บเลย
0: นะ
1: ข้างทางช่วยเบรก
0: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ แต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
1: ถูกนะครับ
0: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่
1: ผิด
0: นะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับ1ตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
1: ใส่เหมือนกันนะครับ
0: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
1: เบรกไม่อยู่นะ
0: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
1: เบอร์8นะครับเป็นกอกแกงนะครับ

0: ไข่เป็นแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไข่แน่นนะครับถ้าเกิดเราไข่ไม่แน่นปุ๊บคือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับใส่ตัวนึงก่อนก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: ็ใช้นะครับรับขันกอแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่น
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้
1: เข้ามา
0: ขายออก

0: ดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
1: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
0: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
1: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
0: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
1: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
0: ยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
1: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน
0: ่
1: น
0: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
1: ความแน่น
0: แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
1: ครับ
0: เบรกไม่อยู่นะครับ
1: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็ร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
1: ย้ำเบรกก่อน
0: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
1: กดย้ำสักสองครั้ง
0: ไปเรื่อยๆนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
1: ตึงมือนั่นเอง
0: ตึงมือ
1: ตึงมือนั่นเองอ
0: ันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
1: ทำงานนะครับ
0: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
1: ครับ
0: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
1: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
0: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับแต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนแค่เบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
1: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
0: ไล่ลมเบรก
1: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
0: ครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการเบรกครับเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
1: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ํานะครับอย่างเช่นน้ําท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ําบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนํานะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
0: นี่ทำเองได้เลย
1: นะครับเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
0: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนเพราะเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
1: ความชื้น
0: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได
1: ้เสียได้
0: อย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก 20,000 2ปีหรือ 20,000 กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
1: ด็อตไหนนั่นเอง
0: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต4
1: ด็อต4นั่นเอง
0: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิคหนึ่งเทคนิคนะครับเทคนิคหนึ่งเทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรด

0: ครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหกได้
0: ครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
2: มือแพท
0: ย์ใช่ไหมมือหมุนได้ไหมป้องมือหมุนได้นะ
2: อย่างนั้น
0: นะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาล่างหน้าฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
2: ทีนึงนั่นเองครับ
0: นะ
2: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงมันอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
0: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้น้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
2: เกิน
0: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
2: มันหกนะครับก็รีบซับซักไปก่อนนะคร
0: ับ นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะหกน้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
2: ย้ำกับเหยียบ
0: หรือว่าเหยียบหรือคาย
2: คายนั่นเอง
0: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบ
2: เหยียบ
0: มอไซค์ปล่อยหรือคาย
2: ครับ
0: ย้ำ
2: ย้ำก็ย้ำไป
0: ย้ำไป
2: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
0: ย้ำ
2: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงค์ก็จะบอกว่าเหยียบ
0: เหยียบ
2: หรือบีบ
0: บีบ
2: ก็จะบีบค้างไว
0: ้บีบค้างไว้
2: ก็ต้องไปคายที่ตัว
0: คายสกรูตัวนี้นะครับก
2: ็ตัวนี้นะครับ
0: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
2: เดี๋ยวเรามาดู
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
2: ไม่ดี
0: ไม่ดีน้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
2: เต็มเลยนะครับ
0: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
2: ครับ
0: สีเสียไหมครับ
2: ชุดสี
0: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่
2: ลมเบรก
0: นะครับน็อตไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
2: คลาย
0: ใคร
2: ฝากคนไ
0: หนจะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับขันเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับสองคำย้ำบีบ
2: บีบ
0: นะย้ำบีบ
2: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
2: ก็ช่วยกัน
0: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
2: ไล่ใหม่หมดเลยนะคร
0: ับวิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
2: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
2: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
2: อาจารย์เขาก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
0: ในคราวนี้ก็จะลง
2: จะลงมานะครับ
0: น้ำมันเบรกจะไหลเข้า
2: าน
0: ะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆเรื่อย
0: ๆจนน้ำมันเบรกใส
2: ใส
0: นะครับ
2: นะครับมันล็อกเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
2: ปุ๊บ
0: ปุ๊บย้ำ
2: ย้ำ
0: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออก

0: เติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝาน
1: ะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับพอระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองมาดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับฝากทุกคนไว้นะครับ
0: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
1: เป็นประโยชน์
0: นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
1: ้ประกอบอาชีพได้
0: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้น

นำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจะลอง

그 그냥 하나 둘 하나

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้เขา

แต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นจุดทำให้ขีดขาดตรงนี้ด้วยจะได้ผลเยอะขาดเอาล่ะก็ต่อแนวตรงนี้ว่าเราจะไม่ทำให้เกิดมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นั้นไปดูพี่ออกไปใช้หนักถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะอยากจะเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละ

0: เอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันอัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดนะครับสดผ่านดาวเทียมระบบ EDL TV นะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้วันนี้ที่เราจะเรียนก็เป็นตอนที่2นะครับเป็นชื่อตอนที่ว่าการติดตั้งโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคราวนี้มาดูตัวโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ2-3 ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับภาษาเบสิกนะครับชื่อโปรแกรมว่า Micro Code Studio นะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับคราวนี้การติดตั้งโปรแกรม Micro Code Studio เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันนะครับของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับจะทำหน้าที่ในการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซึ่งเป็นภาษาระดับสูงนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็เริ่มจาก copy folder นะครับfolder ที่ชื่อ mp นะครับ asm นะครับ win 401นะครับแล้วก็ pbp 246ไปวางไว้ในไดรฟ์ c นะครับดังรูปเลยนะครับcopy นะครับขั้นต่อไปนะครับก็คลิกนะครับ copy แล้วคลิก path เลยวางเลยนะครับนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า mcsp 2300แล้วดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์เซตอัพนะครับเซตอัพเลยเพื่อติดตั้งโปรแกรม Micro Code Studio เลยนะครับตรงนี้ทำตามขั้นตอนเลยนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้นะครับจะให้นักเรียนกดคลิก next นะครับไปเลยนะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับ software license นะครับ agreement นะครับให้นักเรียนตอบตกลงนะครับจากนั้นก็ขึ้นสู่หน้าต่างนะครับ choose นะครับ destination นะครับ location นะครับให้นักเรียนกด next นะครับจากนั้นเข้าสู่หน้าต่างของส่วนของ select โปรแกรม folder นะครับก็ให้คลิกที่นะครับที่folder ที่ชื่อว่า Micro Code Studio Part นะครับแล้วกด next ครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับการลงโปรแกรมนะครับและเมื่อลงโปรแกรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่าง setup complete นะครับก็คือลงโปรแกรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ให้นักเรียนกด finish นะครับเพื่อเสร็จสิ้นการลงโปรโคสตูดิโอนะครับคราวนี้การเข้าโปรแกรมไมโครโคสตูดิโอนะครับก็เข้าได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือเป็นไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้นะครับที่แสดงที่หน้าจอเลยนะครับที่ตัวหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เข้ามาได้โดยตรงที่แท็บ start นะครับเข้ามาในส่วนที่โปรแกรมเราคลิกมาในส่วนของโฟลเดอร์ของ Micro Code Studio Part นะครับแล้วคลิกที่ไอคอนของ Micro Code Studio นะก็เข้าสู่หน้าต่างของตัวโปรแกรม Micro Code Studio Part นะครับ Basic Pro นะครับโปรแกรมนี้นะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ View นะครับ Compile and Program Option นะครับเพื่อทำการติดตั้งตัว Compiler นะครับตัว Compiler ก็จะทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงเช่นภาษาเบสิกให้เป็นภาษาเครื่องหรือว่าภาษาแมชชีนโค้ดนะครับที่เป็นเลขฐาน16นะครับในส่วนนี้ครับขั้นต่อไปให้คลิกแท็บนะครับคอมไพเลอร์นะครับคลิกที่แท็บคอมไพเลอร์จากนั้นคลิกนะครับไฟล์ครับแมนนวลลิตี้นะครับโทษนะครับคลิกที่ไฟล์แมนนวลลี่นะครับก็จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนะครับ select folder ให้คลิกที่pbp 246นะครับขึ้นที่หน้าต่างโฟลเดอร์นะครับให้คลิกตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ basic pro นะครับที่ทำหน้าที่รับคอมไพล์ภาษา basic ให้เป็นภาษา machine code นะครับแล้วตอบตกลงกด yes นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับให้คลิกที่แท็บนะครับ assembler นะครับคลิกที่แท็บ assembler นะครับจากนั้นคลิกที่ไฟล์ manually นะครับจะปรากฏหน้าต่าง select folder นะครับให้คลิกที่
โฟลเดอร์ที่ชื่อว่านะครับ MPASM Win 401นะครับแล้วก็คลิกที่โอเคนะครับมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม MicroCode Studio ครับจากนั้นนะคลิกเลือกเครื่องหมายถูกที่ตำแหน่งนะครับ Use นะครับ MPASM นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะก็เป็นการนะครับลงโปรแกรมที่เสร็จสิ้นของโปรแกรม MicroCode Studio นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการลงนะครับให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตการใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับนี่คือหน้าต่างโดยรวมของ MicroCode Studio นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของ Editor นะครับเป็นส่วนที่เราเขียนตัวโปรแกรมภาษา Basic ลงไปนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของไฟล์นะครับ Indit นะครับ View Project นะครับ Help นะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็ใช้ในการเซฟงานในการเปิดงานขึ้นมาใหม่อะไรลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการใช้งานจริงๆให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนแท็บของการเลือกเบอร์ IC Microcontroller ให้ตรงกับเบอร์ที่นะครับเราออกแบบวงจรนะครับต่อไปนะครับมาดูการติดตั้งโปรแกรมนะครับมาดูการติดตั้งตัวโปรแกรม Proteus นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างวงจรทดลองนะครับ Microcontroller เพื่อทำการซิมูเลชันแสดงผลนะครับเอาตัวโปรแกรมภาษาเบสิกที่คอมไพล์แล้วนะครับมาลงในตัวโปรแกรมนี้ก็จะแสดงผลการทำงานนะครับของวงจรMicrocontrollerนะครับการติดตั้งนะครับก็คลิกที่ตัวหน้าไฟล์เซตอัพเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งตามกระบวนการนะครับคลิก next คลิกตกลงนะครับแล้วก็คลิก next ต่อไปจนเสร็จสิ้นนะครับจนสิ้นการนะครับการลงโปรแกรมได้เลยนะครับตรงนี้นะต่อไปเป็นการค้นหาตำแหน่งของลายเซ็นคีย์นะครับในโฟลเดอร์เลือกลายเซ็นคีย์แล้วคลิกที่ปุ่ม Open นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เลือกที่ Lab Center นะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Install นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังภาพแล้วคลิก Yes นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกระบวนการลงโปรแกรมนะครับก็คลิกclose แล้วก็ next นะครับ next ครับถัดไปครับจนเสร็จสิ้นนะครับการลงโปรแกรมนะครับคราวนี้นี่เป็นขั้นตอนการลงโปรแกรมหลักๆทั้ง2ตัวนะครับตัวซอฟต์แวร์หลักๆทั้ง2ตัวตัวที่1เป็นตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับไว้เขียนโปรแกรมภาษา Basic นะครับตัวที่2เป็นโปรแกรมนะ Proteus Professionalนะครับเพื่อทำให้เป็นวงจรซิมูเลชันนะครับการทำงานของวงจรนะครับนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนการลงโปรแกรมตัว Proteus นะครับคราวนี้มาดูการสาธิตนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับขออนุญาตมาในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่จะติดตั้งคือเป็นตัวโปรแกรม Proteus เลยนะครับ

ติดปัญหาเรื่องการลงโปรแกรมนะครับตรงนี้เป็นตัวโปรแกรมครับให้ดูครับเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับเป็นตัวโปรแกรมซิมูเลชันการทำงานชื่อว่าตัวโปรแกรมโพธิยุทธ์นะครับแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะลงนะครับก็จะเป็นโปรแกรมไมโครโค้ดสตูดิโอนะครับนะครับตรงนี้มันรู้สึกว่าติดปัญหาเรื่องโค้ดครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวติดปัญหาเรื่องการลงสักครู่ครับวันนี้ก็มาดูตัวโปรแกรมที่จะลงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวแกรม MicroCourse Studio นะครับซึ่งมีหลายเวอร์ชันนะครับก็จะเลือกลงเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเป็น MicroCourse Studio นะครับเวอร์ชัน4นะครับเดี๋ยวนี่นะครับรหัสมัน

นะครับก็มาดูนะครับขั้นตอนสาธิตนะครับการลงตัวโปรแกรมนะครับนี่ครับตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับก็คลิกไปที่นะครับไฟล์ Setup นะครับแล้วก็ทำการลงโปรแกรมนะครับนะครับกด Next นะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ Install นะครับตัวนี้นะครับก็รอนิดนึงนะครับรอผลการลงโปรแกรมนิดนึงครับตรงนี้เป็นโปรแกรมการแสดงผลนะครับเป็นโปรแกรมโพธิยุทธ์นะครับที่ใช้ในการรับแสดงผลการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับลงแล้วนะครับโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจซอฟต์แวร์นะครับที่มีความอเนกประสงค์ในตัวเองนะครับสามารถจำลองการทำงานนะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงจรกระแสตรงวงจรดิจิตอลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนะครับวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เองนะครับตรงนี้ก็ได้มีการลงโปรแกรมแล้วคราวนี้เราจะลองมาเปิดตัวโปรแกรมดูนะครับโปรแกรมชื่อว่านะครับตัวนี้ครับโปรแกรมที่ลงไปนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวโปรแกรมนะครับโพธิอุทนะครับที่ใช้แสดงผลการทำงานของวงจรนะครับนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่ทำหน้าที่นะครับในการสร้างนะครับวงจรต่อใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับเอานี่ผมจะยกตัวอย่างการใช้งานของวงจรนี้ครับโดยจะสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่ายขึ้นมานะครับขั้นแรกก็นะครับสาธิตขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นแรกมาดูหน้าต่างก่อนครับมาดูหน้าต่างการใช้งานของตัวนะครับโปรแกรมโพธิยุทธ์ก่อนนะครับหน้าต่าง

นะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟล์นะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็จะทำหน้าที่นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานในการเปิดนะครับทำการสร้างวงจร New Project นะครับในการเซฟนะครับต่างๆนะครับแล้วส่วนวิวนะครับก็แสดงผลการทำงานนะครับการปรับการแสดงผลการทำงานของโปรแกรมต่างๆนะครับตัว Edit นะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันด้านนอกของตัวโปรแกรมแล้วนะขั้นแรกผมจะสาธิตการสร้างนะครับการสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเพื่อจะทดลองการเขียนโปรแกรมนะครับขั้นแรกให้มาคลิกที่ไอคอนที่ชื่อว่า component นะครับไปคลิกก่อนแล้วมาคลิกที่ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า pick device นะครับตัว p คลิกเข้าไปครับในส่วนด้านบนนั้นในส่วนของไลบรารีด้านบนก็จะเป็นหมวดหมู่ของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของ IC เบอร์ต่างๆครับส่วนของทรานซิสเตอร์ส่วนของอุปกรณ์แอคทีฟนะครับพวกอุปกรณ์แอคทีฟเหล่านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแสดงผลการทำงานได้เช่นหลอด LED ก็สามารถติดสว่างแล้วก็ดับได้นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์ต่างๆสวิตช์บัตตันนะครับก็สามารถทำหน้าที่ในการกดเปิดกดปิดได้มีแบตเตอรี่นะครับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในส่วนของ Active ในส่วนนี้ผมลองเอาตัวหลอด LED นะครับซึ่งจะต่อเพื่อจะแสดงผลนะครับการทำงานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับนี่ในส่วนของหลอด LED เนี่ยนะครับมันก็จะมีสีต่างๆให้เลือกนะครับตั้งแต่สีน้ำเงินนะครับบลูสีเขียวนะครับสีแดงสีเหลืองครับแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้สีไหนแต่สีที่เห็นสว่างชัดเจนก็จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวใหญ่ก็ใช้นำในส่วนของสวิตช์นะครับตัวนี้เป็นในส่วนของสวิตช์นะครับอัตตันสวิตช์นะครับเดี๋ยวให้ซูมเอาให้เห็นนะครับสัญลักษณ์นิดนึงนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ทางอยู่ทางขวามือนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้คือสัญลักษณ์อะไรครับอย่างแบตเตอรี่ก็จะโชว์สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับบัตตันสวิตช์ก็แสดงสัญลักษณ์ของบัตตันสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่2ที่ต้องใช้คือในส่วนของในไลบรารีหมวดหมู่ที่ชื่อว่า device นะครับ device ก็จะใช้อุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์พวกคาปาซิเตอร์ไดโอดรีซิสเตอร์นะครับนี่ครูก็จะเลือกใช้ตัวรีซิสเตอร์ครับตัวต้านทานครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวต้านทานนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ไลบรารีที่ชื่อว่าไมโครเราก็จะเลือกเบอร์ IC Microcontroller นะครับที่เราจะใช้ในการทดลองนะครับเขียนโปรแกรมในรายวิชา Microcontroller นี้เราก็จะใช้เบอร์16 PIC 16 F877นะครับก็เลื่อนแท็บนะครับหาเบอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ16 F877เห็นไหมครับเบอร์นี้ก็ดับเบิ้ลคลิกเลยครับพอเสร็จตรงส่วนนี้แล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับนะครับเพราะนั้นหน้าต่างส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างแสดงสัญลักษณ์นะครับนะแสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่เรานำมาเพื่อจะสร้างเป็นวงจรนะครับสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ของสวิตช์นะครับของ LED นะครับของหลอด LED แสดงผลนะครับของ IC Microcontroller ในส่วนของ IC Microcontroller นะครับมันก็จะเป็นเบอร์นี้นะ 16F877 ครับคราวนี้การใช้งานเราใช้ยังไงครับการใช้งานโปรแกรมนะครับเมื่อเราเลือกอุปกรณ์นะครับเลือกอุปกรณ์มาแล้วนะครับที่เราจะต่อวงจรขั้นต่อไปเราจะเอาอุปกรณ์เนี่ยมาวางในส่วนของนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราจะสร้างเป็นวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจะใช้ทดลองขึ้นมาในที่นี้ครูจะสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยต่อแสดงผลหลอด LED 8หลอดนะครับแล้วก็รับค่าสวิตช์เข้ามา2ตัวนะครับวิธีการนั้นให้นักเรียนคลิกซ้ายนะครับที่อุปกรณ์นะครับ IC Microcontroller PIC 16F877นะครับคลิกซ้ายเสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนเมาส์มาครับมาคลิกซ้ายถ้านักเรียนจะวางตรงไหนนักเรียนก็คลิกซ้ายตรงนั้นนักเรียนจะซูมเข้านะครับก็มีฟังก์ชันในการซูมอินซูมเอาท์ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ได้ IC Microcontroller มาแล้ว1ตัวนะครับ

ตรงนี้สาธิตการทำงานนะครับครูจะสาธิตการสร้างวงจรนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ IC microcontroller นะครับมันมีโครงสร้างนะครับขาต่อใช้งานอย่างไรบ้างสำคัญมันสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมของเราเพราะเราต้องอ้างอิงถึงขาใช้งานด้วยแล้วนี่จะสังเกตว่า IC microcontroller 1087เนี่ยมันจะแบ่งหมวดหมู่นะครับขาต่างๆเป็นพอร์ตนะครับเริ่มจากพอร์ต A นะครับขอซูมอินนะครับนะพอร์ต A พอร์ต A ก็จะขึ้นด้วย RA0 จนถึง RA5 RA0 จนถึง RA5 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ขานะครับ6ขาเพราะนั้นพอร์ต A เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง input analog แล้วก็ input digital ได้นะครับเพราะนั้นการใช้งานก็จะต้องมีการกำหนดนะกำหนดในการกำหนดค่าในการเขียนโปรแกรมนั่นเองเนี่ยครูก็จะสาธิตให้ดูนะครับต่อไปนะครับต่อไปในส่วนของพอร์ตที่2คือพอร์ต B ใช่มั้ยครับจะสังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วย RB นะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ RB0 จนถึง RB7 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ขานะครับนะครับย้อนกลับมานะครับพอร์ต A เนี่ยนิยมใช้งานเป็น input นะครับพอร์ต A นะครับโดยเฉพาะพวก input switch ต่างๆเข้ามาครับส่วนพอร์ต B นะครับนิยมใช้งานเป็นนะเป็น outputนะสมากกว่านะครับมีอยู่8ขาต่อไปเป็นพอร์ต C ครับพอร์ต C ก็จะมีจำนวนขาเท่ากับพอร์ต B นะครับก็คือมีขาทั้งหมดนะครับ8ขานะตั้งแต่ RC0 จนถึง RC7 นะครับต่อไปมาดูพอร์ต D ครับขึ้นต้นด้วย RD นะครับก็จะมีอยู่8ขาเช่นเดียวกันนะครับ8พินตั้งแต่ RD0 จนถึง RD7 นะครับต่อไปเป็นพอร์ต E นะครับมีอยู่3ขาคือมี RE0 จนถึง RE2 เพราะนั้นในการทดลองครั้งนี้ครับพอร์ตที่ใช้งานบ่อยๆก็คือพอร์ต A จะเป็น input ต่างๆส่วนพอร์ต B พอร์ต C และพอร์ต D เนี่ยจะใช้งานในส่วนของเป็น output ซะมากกว่านะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับขาต่อใช้งานของ IC microcontroller นะครับที่เราจะเรียนในวิชานี้นะครับในส่วนนี้นะครับก่อนที่ครูจะสาธิตนะครับการสร้างวงจร microcontroller ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Proteus เนี่ยนะครับครูจะขออนุญาตนะครับสาธิตการลงโปรแกรม Microcontroller Studio ก่อนครับเพราะว่ามันจะใช้งานควบคู่กันนะครับนะครับต่อไปนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่ครูจะลงนะครับก็คือเป็นตัวโปรแกรมนะครับ Microcontroller Studio นะครับคราวนี้มาดูมันในตัวโปรแกรม Microcontroller Studio ในแต่ละเวอร์ชันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดในการลงโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องดูในส่วนของไฟล์ที่เขาแนบมาในการลงโปรแกรมนะครับในที่นี้นะครับครูก็จะลงไฟล์ Microcontroller Studio นะครับเวอร์ชัน4ครับมาดูวิธีการลงนะครับเขาก็จะอธิบายอยู่แล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมเขาก็จะอธิบายเลยว่าให้ copy folder ครับที่ชื่อว่า mpasm นะครับ underscore sus นะครับไปไว้ที่drive C ก่อนนะครับขั้นแรกเราก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับ copy folder นี้นะครับ copy เลยแล้วก็เอาไปไว้ในdrive Cครับก็ไปวางไว้ในที่ว่างของ IC นะครับวางครับคลิกขวาพาร์ทเลยครับวางเลยนะครับทำตามขั้นตอนนะครับทำตามขั้นตอนไอ้ตัวนี้จะเป็นส่วนของจะเป็นส่วนของพวกส่วนที่ทำหน้าที่คอมไพเลอร์นะครับแปลภาษาโปรแกรมที่เสร็จแล้วนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับว่านะครับต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปนะครับมาดูในส่วนของโน้ตแพดเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อ copy folder ที่ชื่อว่า mpasm underscore sud แล้วไปไว้ใน drive C แล้วนะครับเขาให้ copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า pbp นะครับPBP เวอร์ชัน 2.5 หรือ PBP เวอร์ชัน 2.6

นะครับแล้วแต่เราใช้เวอร์ชันไหนไปไว้ในไดรฟ์ซีเช่นเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ให้ชื่อว่า PBP เฉยครับจากนั้นนะครับก็ให้ติดตั้งโปรแกรม MicroCode Studio เวอร์ชัน4นะครับนี่เราก็จะทำตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ปี้มาไว้ในไดรฟ์ซีแล้วตอนนี้นะครับต่อไปเราก็จะนะครับ copy ไฟล์ที่ชื่อว่า pbp นะครับ pbp version นะครับ 2.5 หรือว่า 2.6 นะครับขออภัยนิดนึงนะครับตรงนี้ไฟล์มันเยอะนิดนึง

โทษทีนะครับอันนี้ไฟมันก็เข้าไปในส่วนของไฟล์ที่เราจะลงนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ก็ไม่รู้นะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราก็จะ copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่านะครับนะครับ ppp 260นี้ลงไปก็ copy ไปไว้ใน dc นะครับก็ copy ใน dc นะครับก็ที่ dc นะครับโอเคนะครับก็วางเลยพาร์ทนะครับจนกว่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะลงตามขั้นตอนอยู่แล้วครับตรงนี้จากนั้นก็เปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับนะเปลี่ยนโฟลเดอร์จากนะครับ pbp 260เป็นชื่อ pbp เฉยนะครับก็รีเนมนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับลบ260ออกนะครับตามขั้นตอนเลยก็เป็นไฟล์ตัวนี้นะพอเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะกลับไปลงตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับลงเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จริงนะครับcopy มาลงแล้วจากนั้นเราก็จะมาลงตัวโปรแกรมตัว Micro Code Studio นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ copy ตัวโปรแกรมนะครับไว้ที่เครื่องก่อนนะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการลงนะครับลงโปรแกรมนะครับการลงโปรแกรมนะครับก็นะครับลงธรรมดาเลยนะครับก็ทำการ nextนะครับแล้วก็ทำงานตกลงนะครับนะ IX10 นะครับ The Agreement นะครับก็ตกลงเลยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ตัวโปรแกรมจะไปอยู่นะครับอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับตรงนี้ก็ลงปกติเลยนะครับนะโทษทีนะครับการลงโปรแกรมอาจจะดูติดขัดนิดนึงนะครับนะก็รอจนกว่าจะลงโปรแกรมเสร็จตรงนี้ครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ตัวโปรแกรมที่จะใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับคราวนี้เรามาดูตัวโปรแกรมที่เราลงแล้วนะครับจะอยู่ในส่วนจะเป็นโปรแกรมยังไงนะครับดูนะครับนะครับนี่คือโปรแกรม Micro Code Studio ที่ลงไปแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างการทำงานนะครับหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับเป็นหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีในส่วนของ Editor นะครับที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกลงไปนะครับก็เป็นในส่วนของแท็บนะครับ Target Processor นะครับก็เปลี่ยนครับไว้เลือกเบอร์ IC ที่เราสร้างวงจรขึ้นมาเมื่อกี้เราสร้างวงจรที่เป็น IC เบอร์ 16F877 นะครับเราก็เปลี่ยนเบอร์เป็น 16F877 นะครับนี่คือหน้าต่างตรงนี้นะครับคราวนี้ขอย้อนกลับไปในส่วนของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะสร้างในตัวโปรแกรม Proteus ก่อนนะครับเมื่อเราเอาตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์มาวางได้แล้วนะครับคราวนี้ครูก็จะสาธิตสร้างวงจรนะครับแสดงผลคราวนี้ครูจะเอาสร้างแสดงผลหลอด LED นะครับที่พอร์ต B0 ครับครูก็เอาหลอด LED นะครับมาวางเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวต้านทาน1ตัวนะครับเป็นตัวเขาเรียกตัวไบอัสหรือตัวดรอปนะครับแรงดันไฟที่เหมาะสมให้ตัวนะครับหลอด LED นะครับจากนั้นเปลี่ยนค่านะครับเป็นค่าตัวต้านทานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าค่าตัวต้านทานที่ใช้เนี่ยมันใช้ถึง10กิโลโอห์มนะครับซึ่งมันมีค่ามากเกินไปนะครับเพราะว่า IC microcontroller เนี่ยมันจะจ่ายเอาท์พุตออกมาประมาณ 3-5 โวลต์เท่านั้นนะครับมาแรงดันไฟทั้งหมดก็จะตกคอมอยู่ที่ตัวต้านทานครับไม่ไปตกคอมที่หลอด LED ครับก็เลยต้องเปลี่ยนค่าหลอดตัวต้านทานนะครับให้ใช้อยู่ประมาณสัก330โอห์มนะครับแล้วก็ตอบตกลงโอเคครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องเอากาวมาต่อที่ขาเคของหลอด LED ให้นักเรียนมาคลิกที่ฟังก์ชันนะ Intersheet Terminal นะครับแล้วเลือกที่สัญลักษณ์กาว
นักเรียนจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของกาวเนี่ยมันกับหัวกับหางอยู่นักเรียนสามารถปรับได้โดยคลิกที่ปุ่มโรเตทนะครับปุ่มโรเตทคือตรงนี้นะครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างเป็นลูกศรนะครับโรเตทนักเรียนก็ปรับให้ทิศทางของนะครับของกาวถูกต้องเหมาะสมจากนั้นนักเรียนก็นำมาต่อที่ขาของหลอด LED นะครับอันนี้เราสร้างวงจรนะวงจรทดลองจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับครูจะเขียนโปรแกรมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับส่งสัญญาณลอจิก1มาทำให้หลอด LED ติดนะครับแต่นักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าครูต่อนะครับหลอด LED ไว้ที่พอร์ตอะไรนักเรียนดูนะครับพอร์ตอะไรครับพอร์ต B0 นะครับอันนี้มาดูสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนยังไงนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างครับของโปรแกรม MicroCode Studio นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะเขียนโปรแกรมพื้นที่การเขียนโปรแกรมมันก็จะบอกข้อมูลหมดเลยนะครับตั้งแต่ชื่อตั้งแต่วันที่นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เขียนนะขั้นแรกเริ่มต้นเลยให้นักเรียนคลิกที่ New นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่หน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับครูจะสาธิตโค้ดการเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับขั้นแรกให้นักเรียนกำหนดนะครับให้นักเรียนกำหนดพอร์ตของโปรแกรมที่เราของตัว IC microcontroller ที่เราใช้ในที่นี้เราใช้พอร์ตนะครับพอร์ต B เราก็ใช้คำสั่ง teach B นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราต้องการให้พอร์ต B เป็น output นะเพราะต้องการจ่ายสัญญาณนะลอจิก1ไปให้หลอด LED นะครับเราก็ใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์0นะครับสูตรก็ใช้0 8ตัวทำไมต้องเป็น8ตัวครับเพราะว่าพอร์ต B ของหลอดของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีอยู่8พอร์ตนะจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งนะครับ go to ครับ go to เรา go to ไปที่โปรแกรมที่เราตั้งชื่อในที่นี้ครูตั้งชื่อโปรแกรมว่า main นะครับ main นะจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับต่อไปครับเป็นคำสั่งที่จะสั่งให้นะพอร์ต B จ่ายลอจิก1ให้หลอด LED ก็ใช้คำสั่งเลยครับ PORT พอร์ต B ครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้มันเป็นโค้ดของโปรแกรมนะครับเป็นโค้ดของโปรแกรมครับเดี๋ยวเรียนในส่วนของชุดคำสั่งแล้วครูก็จะบอกรายละเอียดว่าทำไมต้องใช้เครื่องหมายต่างๆเหล่านี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในนี้ใช้นำหน้าเลขฐาน2นะครับนี่เราต้องการให้หลอด LED ติดนะครับพอร์ต B ติดทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เป็น1หมดเลยทั้ง8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่งวนการทำงานครับ go to main main นะครับพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับขั้นต่อไปนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนการนะครับเข้าสู่หน้าตาของ target processor เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว IC ให้ตรงกับเบอร์ที่เราใช้ครับเบอร์ที่เราใช้ก็คือเบอร์ 16F877 เบอร์นี้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วจากนั้นก็ทำการเซฟไฟล์ครับเวลาเซฟไฟล์นักเรียนก็สร้างโฟลเดอร์นะครับที่นักเรียนสามารถนะครับไปหาตัวไฟล์ที่เราทำการคอมไพเลอร์แล้วได้ง่ายครูก็จะนิยมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปครูสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับครูสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครนะครับสร้างเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็ตั้งชื่อไฟล์ครูตั้งชื่อไฟล์ว่า LED นะครับแล้วก็เซฟอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการเซฟงานอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการคอมไพล์ขั้นตอนของการคอมไพล์คือการแปลงไฟล์ภาษาเบสิกให้เป็นภาษาเครื่องนะครับก็เข้าไปที่ฟังก์ชันโปรเจกต์แล้วก็คลิกที่คอมไพล์นะโปรเจกต์แล้วคอมไพล์เราจะนะทำการแปลงภาษาเบสิกที่เป็นภาษาเครื่องด้วยกระบวนการนี้ครับมันก็จะทำการเริ่มทำการคอมไพล์นะครับคราวนี้การคอมไพล์เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านมันจะโชว์ผลที่หน้าต่างด้านล่างแบบนี้ครูคอมไพล์ผ่านมันจะขึ้นว่า success แล้วก็จำนวนทรัพยากรที่ใช้นะ11 word ที่ใช้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นถ้าครูคอมไพล์ไม่ผ่านลองดูนะครับมันจะโชว์อย่างไรนะครูสร้างสถานการณ์ให้มันคอมไพล์ไม่ผ่านสังเกตนะครับมันจะโชว์คำว่า error น
ครับแล้วแถวที่ Error ในที่นี้มันโชว์แถวที่12คือลา12นะครับมันบอกว่าลาเบล Error ตั้งแต่คลิกเลยครับมันก็จะมาโชว์เห็นไหมครับทำไมถึง Error ครับเพราะว่าโปรแกรมที่ชื่อ Main 1ไม่มีคุณตั้งโปรแกรมชื่อว่า Main นะครับนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาลองเอาโปรแกรมที่เขียนเนี่ยนะครับใส่ในวงจรนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราในตัวโปรแกรมไมโครProteus นะครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยให้เรียนคลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัว IC คลิกขวาคลิกซ้ายครับจากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนความถี่1เมกะเฮิรตซ์เป็น10เมกอ่ะเปลี่ยนทำไมนะครับเดี๋ยวครูค่อยอธิบายตอนนักเรียนนะครับใช้การเขียนใช้โปรแกรมนี้อีกทีนึงครับนี่เป็นการสาธิตจากนั้นเรียนเปิดโฟลเดอร์นะครับรหัสที่อยู่ของตัวโปรแกรมที่เรียนคอมไพล์ในที่นี้ครูไว้ในหน้าเดสก์ท็อปโปรแกรมที่ชื่อว่าไมโครนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า LED เดี๋ยวมันคลิกเลยจากนั้นก็โอเคครับเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำโปรแกรมนะครับที่ผ่านการคอมไพล์แล้วมาอัดไว้ใน IC ในตัวโปรแกรมซิมูเลชันจากนั้นให้เรียนคลิกที่ Play ด้านล่างครับเห็นไหมครับนะครับ IC Microcontroller ก็จ่ายนะครับไฟล์ลอจิก1ออกมาให้หลอด LED ติดแต่ถ้าเราต้องการให้มันดับทำไงครับเราก็เปลี่ยนโค้ดโปรแกรมนะครับเปลี่ยนโค้ดโปรแกรมถ้าต้องการให้รอไหนดับนั่นเองก็ให้รอนั้นเป็น0นี่คราวนี้ครูจะให้ติด4หลอดแล้วก็ดับ4หลอดดูนะครับให้ติด4หลอดแล้วดับ4หลอดนะครับจากนั้นพอเปลี่ยนโปรแกรมเสร็จก็เซฟเสร็จแล้วก็คอมไพล์เพื่อแปลงให้เป็นภาษาเครื่องคราวนี้ก็มาดูโปรแกรมการทำงานของเรานะครับลองสต็อปแล้วก็ลองเพย์ใหม่สังเกตนะครับ4หลอดบนจะดับแล้ว4หลอดล่างจะติดเห็นไหมครับคราวนี้มันไล่ยังไงครับพอร์ต B มันจะเริ่มตั้งแต่พอร์ต B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 แล้วก็ B7 นะครับมันก็จะเรียงในโค้ดของภาษาเบสิกมันเรียงอย่างนี้ครับB0 มันจะเริ่มจากขวามือนะครับไล่มาเลยครับ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 แล้วก็ B7 นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมครับโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมนะครับไมโครโทษนะครับ Proteus ทำหน้าที่สร้างวงจรโปรเจกต์นะครับสร้างวงจรการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับสร้างวงจรอย่างง่ายขึ้นมาแล้วก็แสดงผลได้ด้วยครับส่วนโปรแกรมที่2ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเพื่อนำไปโปรแกรมควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามที่เราต้องการต่อไปครูจะสาธิตเป็นสร้างเป็นโปรแกรมไฟกระพริบขึ้นมานะครับเป็นการสาธิตน่าจะเป็นการสาธิตให้นักเรียนเห็นภาพการใช้งานนะครับตัวโปรแกรมทั้ง MicroCode Studioนะครับแล้วก็โพติอุสนะครับครูจะสาธิตการสร้างไฟกระพริบขึ้นมานะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่ามันกระพริบอย่างไรเห็นไหมครับการเขียนโปรแกรมง่ายนะครับมันก็แค่เปลี่ยนเลข0110แค่นี้เองแต่ที่สำคัญคือนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้เลขต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแล้วมันมีนัยยะสำคัญยังไงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้นักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวนะครับตัวโปรแกรมจะทำงานยังไงตัววงจรไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำไงครับตามขั้นตอนครับนักเรียนคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับไปที่ตัวไฟล์งานที่เราคอมไพล์แล้วนะครับก็กดตกลงโอเคแล้วก็ทำการกดเพย์ดูนะครับนักเรียนสังเกตครับเกิดการกระพริบนะครับนะตามโปรแกรมที่ครูใช้งานเลยเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่าโปรแกรมซึ่งที่นำมาใช้ประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่สนใจในการเรียนวิชานี้นะครับนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำโปรแกรมตัวนี้ไปลองหัดใช้งานนะครับทำให้เรียนสนุกแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตัว IC Microcontroller ที่อยู่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถแสดงผลได้เลยว่ามันมีไฟออกมาไหมนะครับจังหวะยังไงถ้าสีน้ำเงินคือไฟลอจิก0หรือไม่มีไฟนะครับหรือไฟสุดหนุนถ้าเป็นสีแดงก็เป็นลอจิก1นะจริงๆแล้วนะครับถ้าการต่อใช้งานจริงก็ต้องต่อหลอด LED
นะครับกับตัวต้านทานเนี่ยทั้ง8ขาของพอร์ต B ตั้งแต่ B0 ถึง B7 นะครับต้องต่อแต่เนื่องจากเวลามีน้อยครูก็เลยสาธิตต่อนะครับชุดเดียวให้ดูนะครับอันนี้ทราบเป็นโปรแกรมไฟกระพริบได้แล้วนะครับอย่างง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเอาตัวโปรแกรมสำเร็จรูปตัวนี้มาสาธิตการทำงานของโปรแกรมนะครับตั้งแต่โปรแกรมเบื้องต้นเลยนะครับจากโปรแกรมอย่างง่ายจนถึงโปรแกรมที่ซับซ้อนแล้วเอาไปสร้างเป็นโปรเจกต์ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับขอครับเพราะฉะนั้นนะครับก็การเรียนนะครับในสัปดาห์ที่ในตอนที่2นี้นะครับในครั้งที่2ของตอนที่2นี้นะครับครูก็ได้สาธิตนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเขียนนะครับโปรแกรมภาษาเบสิกแล้วก็โปรแกรมไมโครโคดโปรแกรมโปรติอุสนะครับที่ใช้สร้างระบบวงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็สาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนได้เห็นนะครับว่าให้เห็นถึงความน่าสนใจของการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับก็ครั้งหน้านะครับก็การเรียนก็จะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปมาสาธิตการทำงานให้ดูนะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็จะเอาชุดทดลองจริงๆนะครับที่ทำงานเหมือนโปรแกรมโปรติอุสเลยนะครับมาสาธิตมาต่อให้ดูด้วยนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วเนื้อหาที่ครูสอนนี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเราก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของชุดคำสั่งและก็จะสาธิตเลยว่าชุดคำสั่งมาเขียนโปรแกรมแล้วจะแสดงผลการทำงานยังไงนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับแล้วนะครับถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมครูดานาสบายใจนะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4.

ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกลอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลมาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า operating system นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนะครับเราก็แบ่งออกเป็นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ peopleware นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นั่นก็คือตัวเครื่องที่เราสามารถจับต้องสัมผัสได้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ก็คือชุดคำสั่งชุดโปรแกรมตรงนี้นะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์นอกจากเราจะลงแอปพลิเคชันต่างๆแล้วนะครับโปรแกรมตัวแรกนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวแรกที่เราต้องติดตั้งก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับมากมายหลากหลายระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราชอบและเรามีความถนัดทางด้านใดนะครับในวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างระบบปฏิบัติการแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับเราก็จะเรียนรู้นะครับเข้าใจถึง operating system นะครับก็คือรู้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าระบบปฏิบัติการนั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับนะความสำคัญของระบบปฏิบัติการนะครับถ้าเกิดเราไม่มีระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หรือไม่นะครับแล้วจำเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการด้วย3ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานOperating System นะครับเราก็มาดูภาพรวมของระบบปฏิบัติการต่างๆว่าลักษณะของระบบปฏิบัติการนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ผู้ชมรับชมนะครับตัวอย่างระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งทุกๆระบบปฏิบัติการนั้นนะครับการใช้งานคล้ายๆกันนะครับแล้วยิ่งทุกวันนี้ระบบปฏิบัติการในยุคหลังๆนะครับง่ายนะครับก็จะใช้ภาพสื่อความหมายให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับระบบปฏิบัติการนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนเลยนะครับระบบปฏิบัติการคืออะไรนะครับระบบปฏิบัติการหรือที่เราเรียกย่อๆว่า OS นะครับเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปนะครับซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้คีย์นะครับโดยทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงผลนะครับการทำงานของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปนะครับการรับส่งจัดเก็บข้อมูลนะการจัดทรัพยากรของระบบนะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นนะครับว่าระบบปฏิบัติการนั้นคือนะครับตัวกลางนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางทำให้เราสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ได้นะครับซึ่งระบบปฏิบัติการนั้นจะต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมคำสั่งนะครับหรือที่เรียกว่า tool นะครับต่างๆให้เรานะครับเราในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนใช้งานก็เราจะเรียกว่าผู้ใช้งานนะครับก็คือ user นะซึ่ง OS นั้นก็จะตัดเตรียมเครื่องมือต่างๆให้กับ user เพื่อให้เราสามารถสั่งงานผ่านทาง OS นะครับหรือว่าผ่านทางโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะส่งต่อไปยังฮาร์ดแวร์นะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้คือหน้าที่ของระบบการแล้วแต่ละระบบปฏิบัติการนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการนะครับอันนั้นก็เป็นตัวแบ่งแยกนะครับ OS ในแต่ละรุ่นแต่ละเวอร์ชันนะครับแต่ละค่ายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยทั่วไปนะครับระบบปฏิบัติการนั้นไม่ได้มีเฉพาะในคอมพิวเตอร์นะครับแต่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพานะครับ PDA แท็บเล็ตต่างๆนะครับโดยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับและติดต่อผ่านผู้ใช้งานนะครับผ่านโปรแกรมประยุกต์นะครับตัวระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้แก่นะครับ Windows Linux Mac OS นะครับ Solaris Ubuntuนะครับส่วนตัวอย่างของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในมือถือได้แก่นะครับ
อย่างเช่น Windows Phone Windows Mobile นะครับ iOS Android เห็นนะครับว่าอุปกรณ์นะครับที่เราเรียกว่าเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับนั่นก็หมายถึงว่ามีหน่วย input หน่วย process นะครับหน่วย output นะครับตรงนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมีตัวโปรแกรมที่เป็นตัวโปรแกรมระบบบริการนะครับเห็นนะครับว่าในทุกวันนี้สมาร์ทโฟนที่เราใช้งานนะครับแทนที่จะเป็นโทรศัพท์ธรรมดาก็จะเป็นตัวโทรศัพท์ที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้นะครับเราเรียกสมาร์ทโฟนนะเขาก็จะมีระบบบริการของเขาหรือแม้แต่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นเราเตอร์นะครับก็จะมีระบบบริการของเขานะครับแต่ก็จะเป็นในเฉพาะงานเฉพาะอย่างไปนะครับคราวนี้โดยทั่วไปนะครับระบบบริการนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ OS นะครับเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นซอฟต์แวร์ OS นะครับเนื่องจากสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาได้ง่ายสุดนะครับอย่างเช่นระบบบริการ Windows ระบบการ Linux นะครับระบบการ Mac ของเรานะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น OS นะครับตรงนี้ที่เราใช้กันนะครับในตัวคอมพิวเตอร์ PC ก็ดีนะครับโน้ตบุ๊กก็ดีก็จะเป็นซอฟต์แวร์ OS ทั้งนั้นนะครับเฟิร์มแวร์ OS นะครับเป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็คือไมโครโปรแกรมเกิดจากชุดคำสั่งระดับต่ำที่สุดในการควบคุมการทำงานของ CPU นะครับหลายๆคำสั่งรวมๆกันนะครับการพัฒนาแก้ไขก็ค่อนข้างยุ่งยากและก็ค่าใช้จ่ายสูงฮาร์ดแวร์ OS เช่นเดียวกันนะครับก็เป็น OS ที่สร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทำหน้าที่เหมือนซอฟต์แวร์ OS นะครับการปรับปรุงแก้ไขทำได้ยากและก็มีราคาแพงนะครับส่วนมากแล้วระบบการที่เรากล่าวถึงก็จะเป็นซอฟต์แวร์ OS ทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์ OS นะครับตรงนี้ระบบปฏิบัติการนะครับหน้าที่ของระบบบริการนะครับส่วนแรกนะครับ 1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้นะครับหรือเราเรียกว่า user interface นะครับเนื่องจากว่า OS ที่ถูกสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ผู้ใช้โดยผู้ใช้ต้องทราบการทำงานของฮาร์ดแวร์นะครับก็สามารถทำงานได้โดยง่ายนะครับดังนั้นจึงต้องมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งานนะครับอธิบายโดยรวมก็หมายถึงว่าสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นหรือว่าสั่งงานกับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวกลางนะครับหรือ OS นั้นนะครับเขาก็จะมีส่วนนี้นะที่เราเรียกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า user interface นะครับเพื่อรอรับคำสั่งนะครับรอรับคำสั่งจากเรานะครับเราในฐานะผู้ใช้นะครับการสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานนั้นเราก็สั่งได้อยู่2ลักษณะนะครับ1ก็คือเราพิมพ์คอมมานด์ไลน์นะครับหรือว่าคีย์คำสั่งลงไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับซึ่งใน OS รุ่นเก่าๆจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือผู้ใช้ต้อง

คีย์คำสั่งลงไปนะครับแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงจะทำงานนะครับพอคอมพิวเตอร์ยุคถัดมานะครับก็จะเป็นกราฟิก User Interface นะครับแทนที่ผู้ใช้จะต้องมานั่งจำคำสั่งในการสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับโปรแกรมระบบการก็จะ

ั้นก็สามารถสื่อความหมายได้นะครับว่าสิ่งที่ผู้ใช้ทำนั้นกำลังจะทำนั้นคืออะไรนะครับดังนั้นในทุกวันนี้นะครับ OS ที่เราใช้งานนะครับหรือโปรแกรมระบบการต่างๆที่เราใช้งานนั้นก็สื่อสารกับเราได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็เฟรนลี่กับผู้ใช้นะครับก็มีรูปภาพมีข้อความมีอะไรต่างๆสื่อความหมายนะครับโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำคำสั่งในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับมีความสำคัญถัดมานะครับส่วนที่สองนะก็คือส่วนควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า OS เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับฮาร์ดแวร์ดังนั้น OS จึงต้องมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านั้นแทนผู้ใช้นะครับโดยจะมีส่วนประกอบเป็นรูทีนต่างๆนะครับซึ่งจะควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่เราสามารถจับต้องสัมผัสได้นะครับเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นก็มีมากมายนะครับเราสามารถอาจจะต่อพิมพ์เตอร์ต่อเครื่องสแกนเนอร์นะครับหรือเราติดต่อกับฮาร์ดดิสก์ดิสก์ไดรฟ์ต่างๆนะครับเราก็จะทำผ่านทาง OS ของเรานะครับนะเราจะเก็บข้อมูลนะครับเราก็ผ่านทาง OS ของเรานะครับเราจะเปิดแฟ้มข้อมูลบันทึกแฟ้มข้อมูลนะครับก็ผ่านทาง OS นะครับส่วนตรงนี้แหละนะครับที่เราต้องทำผ่านทาง OS เช่นเดียวกันนะครับเมื่อคุณผู้ชมมีเครื่องอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเราซื้อพิมพ์เตอร์ใหม่มานะครับพอเราต่อสายพิมพ์เตอร์ผ่านทางสาย USB ก็ดีนะครับหรืออินเทอร์เฟซต่างๆก็ดีพอต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ติดตั้งไดรเวอร์เพื่ออะไรนะครับเพื่อทำให้ระบบบริการของเรารู้จักอุปกรณ์ที่เราต่อเข้าไปใหม่นั้นนะครับแต่ถ้าระบบบริการของเรานะครับรู้จักอยู่แล้วเราก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่งระบบบริการรุ่นใหม่ๆนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับสามารถใช้ไดรเวอร์ที่ระบบบริการเองมีอยู่นะครับโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปหาไดรเวอร์นะครับมาติดตั้งได้นะครับตรงนี้ส่วนที่3คือจัดทรัพยากรของระบบนะครับในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเช่น CPU หน่วยความจำนะครับและทรัพยากรเหล่านี้มีจำกัดนะครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทำการประเมินผลนะครับดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากจะควบคุมการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์แล้วนะครับOS นะครับยังมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของระบบนะครับที่เราเห็นชัดก็คือ1การใช้งาน CPU เพราะว่า CPU เป็นตัวประมวลผลนะครับนะการจัดสรรหน่วยความจำนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปนะครับก็ต้องป้อนเข้าไปที่หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตัวระบบบริการเองนะครับก็จะหน่วยความจำไหนจะใช้ตัวดิสเป็นหน่วยความจำนะครับจะใช้บัฟเฟอร์จากดิสก์หรือว่าจะใช้หน่วยความจำจาก CPU ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ก็เป็นความฉลาดของระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานกันนะครับนอกจากนั้นแล้วในยังมีอีกหลายอย่างนะครับเรื่องของ security นะครับเรื่องของการจัดการผู้ใช้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ในระบบบริการนั้นนะครับแบรนด์ที่เราเห็นนะครับหรือที่เราเรียกใช้งานกันโดยรวมนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นในลักษณะของค่าย OS ต่างๆนะครับก็มี Ubuntu มี Android นะครับมีระบบบริการ Mac นะครับมีระบบการ Windows นะครับมีระบบบริการ Linux นะครับมี KlearOS นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ต่างๆนะครับของไม่ว่าจะเป็นมือถือก็ดีอุปกรณ์ดีไว้มือถือก็ดีแท็บเล็ตก็ดีนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างของระบบปฏิบัติการกันนะครับในส่วนของโครงสร้างของระบบบริการนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับในส่วนของ OS ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็

ทางด้านขวามือนะครับก็มีฮาร์ดแวร์อินดิเพนเดนต์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ดิเพนเดนต์นะครับฮาร์ดแวร์ดิเพนเดนต์ตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวที่เฉพาะเจาะจงนะครับส่วนอินดิเพนเดนต์ตัวนี้ก็เป็นพวกฮาร์ดแวร์อิสระนะครับที่ขึ้นอยู่กับ OS เรียนรู้จักนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับถ้าเราไล่มาจากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับล่างสุดคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า OS ถัดจาก OS เสร็จครับนะครับล่างของ OS ก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือ CPU RAM Mainboard อะไรต่างๆนะครับที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาที่บอกว่าเราต้องติดตั้งโปรแกรมเราต้องติดตั้ง OS ลงก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนที่ต่อไปถึงฮาร์ดแวร์ก็คือ OS นะครับแล้วถ้าเราแบ่ง OS ออกไปนะครับส่วนที่ติดกับฮาร์ดแวร์ที่สุดก็คือ Kernel ตัวนี้ก็คือแก่นหรือว่าแกนของระบบปฏิบัติการเลยนะครับตัวนี้ที่รู้ว่ามีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะครับความฉลาดของ Kernel ตัวนี้นะครับนะก็ทำให้เรารู้หรือสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็น Memory Manager นะครับก็เป็นตัวจัดสรรในเรื่องของการใช้หน่วยความจำนะครับนะเพราะว่าโปรแกรมที่เราทำงานนั้นนะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับและมีงานที่สำคัญบ้างนะครับตรงนี้ OS จะเป็นตัวจัดสรรเรื่องของ Memory ที่ใช้นะครับ IOCS นะครับอันนี้ก็จะเป็น Input Output Control System นะครับอันนี้คือควบคุมอุปกรณ์ Input Output ต่างๆนะครับ Feature นะครับเรื่องเกี่ยวกับของระบบไฟล์นะครับตัวจัดการเรื่องของไฟล์เพราะว่าเวลาเราเก็บข้อมูลเราก็จะอยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลนะครับจะเป็นการเปิดไฟล์อ่านไฟล์นะครับการเข้ารหัสไฟล์ต่างๆนะครับมี short term schedule นะครับ resource schedule แล้วก็ long term schedule ตรงนี้ก็คือก็จะเป็น query ในการจัดลำดับงานต่างๆที่ถูกป้อนให้กับ CPU นะครับ short ก็คืองานที่สำคัญงานด่วนนะครับลองเทอมก็เป็นงานลำดับมานะครับรีซอสก็เป็นการจัดทรัพยากรที่เหมาะสมนะครับคอมมานด์อินเตอร์พรีเตอร์ตัวนี้ก็คือการแปลคำสั่งนะครับว่าเราสั่งงาน CPU ให้ทำอะไรนะครับที่เราใช้งานทุกวันนี้เราใช้งานง่ายเพราะว่าเราใช้รูปจากรูปที่เราใช้งานนะครับที่เป็นกราฟิกตัวนั้นก็ต้องไปแปลคำสั่งอีกทีนึงนะครับว่ารูปนี้หมายถึงคำสั่งให้ทำอะไรก็จะถูกมีการถอนรหัสคำสั่งนั้นนะครับบนสุดก็จะเป็น application program or user นะครับตรงนี้ก็คือเป็นflow chart นะครับที่เห็นลำดับขั้นตอนโครงสร้างของระบบปฏิบัติการจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเรามาดูนะครับบนสุดก็เห็นนะครับ userโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมต่างๆนะครับ operating system ก็คือส่วน3แถวถัดมานะครับล่างสุดก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์เห็นไหมครับว่าเขาจะเรียงลำดับลงมานะครับแล้วส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือว่า user โปรแกรมก็คือ user interface จาก user interface มาก็จะเป็น system call นะครับจากนั้นก็มีแบ่งหน่วยต่างๆนะครับโปรแกรม control io file system นะครับcommand นะครับ error management resource auditing security นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับเป็นบล็อกไดอะแกรมต่างๆของระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งทุกตัวจะมีคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งกราฟนะครับก็เห็นนะครับว่า application มานะครับก็จะมีในส่วนของ File Manager, Memory Manager, Process Manager, Network Manager นะครับ Device Manager, Network Device นะครับอันนี้รวมก็คือ Operating System นะครับหรือระบบบริการของเรานะครับก็จะจัดการในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่เราเห็นนะครับว่าในสุดหรือว่าใจกลางสุดก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็จะถูกห่อหุ้มด้วยเคอร์เนลเคอร์เนลก็คือแก่นของระบบปฏิบัติการนะครับในส่วนของเคอร์เนลเสร็จนะครับก็จะถูกปกคลุมด้วยเชลล์เชลล์ก็คือ user interface นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับส่วนติดต่อผู้ใช้ต่างๆนะครับ

ถัดจากนั้นมาก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คือโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งใช้งานนะครับก็จะเป็น third party โปรแกรมนะครับโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งลงไปนะครับแล้วบนสุดก็จะเป็น user นะครับตรงนี้ก็คือ user ที่เราใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันลงไปนะครับคราวนี้เราก็จะเกิดข้อคำถามที่ว่าแล้วในการใช้งานระบบบริการของเรานั้นนะครับระบบบริการอะไรบ้างที่ใช้งานกันมากที่สุดตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของbenchmark นะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าระบบบริการที่เราใช้กันที่ทั่วโลกใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับมีระบบบริการอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นกราฟแสดงผลนะครับก็ Windows 7นะครับก็ประมาณ 54.57% นะครับแล้วก็ตามมาด้วย XP นะครับ Windows 8นะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับตัวนี้นะครับ NT นะครับ Mac OS 10นะครับ 10.10 นะแล้วก็ Windows 8นะครับ Windows Vistaอื่นๆนะครับ Outer 5.98% นะครับจะเห็นนะครับว่าระบบบริการที่ใช้กันส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเป็นระบบบริการ Windows นะครับรองลงมาก็จะเป็นระบบบริการ Mac OS 10นะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกระบบบริการอื่นๆนะครับอื่นๆที่ว่าก็อย่างเช่นระบบบริการ Linux นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้นะครับว่าเราใช้งานโปรแกรมอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของระบบบริการกันนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับที่เป็นหน้าเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับเรื่องของระบบบริการนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่านี่คือหน้าตาของ user interface ของระบบบริการตัว Macintosh นะครับส่วนที่เราเห็นด้านล่างที่เป็นรูปภาพนะครับอันนี้เขาก็จะจัดหน้าจอนะครับว่าเอ๊ะหน้าของระบบบริการนั้นเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาของระบบบริการนะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะครับก็จะส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับก็จะเป็นหน้ากราฟิกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบบริการไหนทำออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราชอบแบบไหนนะครับว่าสวยกว่ากันนะครับตรงนี้จากนั้นมาก็จะเป็นในเรื่องออกแบบของการสั่งงานนะครับการสั่งงานนะครับในส่วนของระบบ Mac นั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด็อกกิ้งนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเขาจะถูกนำมาไว้เป็นด็อกกิ้งบาร์แถบด้านล่างนะครับก็คืออันนี้ก็คือโปรแกรมต่างๆที่มีอยู่ในระบบนะครับ

นะครับถูกติดตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร์อะไรนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกมาเป็นต่างๆนะครับของฮาร์ดแวร์นะครับมีดิสเพย์อะไรบ้างสโตรจอะไรบ้างนะครับนะซิสเต็มรีพอร์ตนะครับดูภาพรวมทั้งหมดนะครับนะ ATA Audio นะครับ Bluetooth นะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้คาเมร่าตัวนี้นะครับทุกตัวมีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับ Windows หรือแม้แต่ Linux เขาก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ Power ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับของเครื่องเน็ตเวิร์กก็มีนะครับมีไฟวอลนะครับรายงานเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับโลเคชั่นซอฟต์แวร์นะครับถ้าตัวหลักๆที่ใช้นะครับก็จะเป็น OS 10นะครับเวอร์ชัน 10.11 นะครับก็ Kernel ก็เป็น Darwin 15นะครับนี้เราเปิดอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดเห็นไหมครับว่าเราเปิดอะไรบ้างอย่าง VoiceOver นะครับเราก็เมื่อสักครู่นี้เราทดลองเปิดนะครับแต่เราก็ปิดไปแล้วนะครับZoom Mode Full Screen ต่างๆนะครับเราก็สามารถดูนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับว่าเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะครับนะ Bluetooth Server Calendar นะครับดิกไทยนะครับตัวนี้ก็คือระบบบริการอีกหนึ่งระบบบริการที่ เราใช้งานกันนะครับโอเคครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบบริการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เราได้ทราบนะครับว่าระบบการนั้นคืออะไรนะครับก็คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์นะครับกับฮาร์ดแวร์นะครับโดยตัวระบบการนั้นจะตัดเตรียมเครื่องมือในส่วนของเครื่องมือนั้นนะครับก็คือหน้าจอกราฟิกที่เราเห็นนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราจะเป็นกราฟิกทั้งหมดนะครับทำให้เราสามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถดูคุณสมบัติของเครื่องนะครับดูโปรแกรมต่างๆเปิดโปรแกรมต่างๆสมัยก่อนเราต้องพิมพ์คำสั่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราแค่ใช้เมาส์คลิกนะครับเราก็สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือความสะดวกสบายที่ระบบบริการจะเตรียมให้เรานะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่อๆไปนะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับ

0: ีนะครับไมเทลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับเซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็

0: อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความงามๆมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไปแล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานสม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิด

้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Operating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สตาร์ทอัพวอร์เรียร์วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหาเมาแล้วขับโดยการส่งคนไปขับรถแทนเพื่อส่งให้ถึงบ้านปลอดภัยทั้งรถทั้งคนของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี
1: ้ต้องบอกเลยว่าพอมีเทคโนโลยีเนี่ยธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้แบบเยอะมากบางทีเป็นแค่แบบสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วหาคนขายคนซื้อมาเจอกันหรืออะไรเงี้ยถือว่ามันมีความท้าทายมากๆแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ต่างกับจากธุรกิจสมัยเก่าที่ไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีเยอะขนาดนี้มันคือการแก้ปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
2: ่ๆทำไมถึงมาทำ You Drink I Drive
1: ต้องบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดเลยว่าจะมาเป็นถึงทุกวันเนี้ยมันเป็นแค่โจทย์ที่แบบอาจารย์ให้เรามาแล้วเราก็แค่อยากได้เอในการจบของเราในการส่งทีสิสอันนี้ขนาดแต่พอดีแบบอ่านข่าวเจอแบบประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุอันดับ3ของโลกเลยนะคะตอนนั้นย้อนกลับไปประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็บวกกับเพนพอยต์เบาๆของตัวเองนิดนึงคือสมัยเรียนเนี่ยก็ผู้หญิงอ่ะก็มีแบบไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันตรงๆยอมรับแล้วพี่เป็นผู้หญิงที่แบบของบนรถพี่เยอะมากอ่ะมีรองเท้าก่อนลงจากรถก็จะมีขนตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีชุดสำรองแบ็คอัพไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะติดเราจะขับรถไปแบบทุกที่อะไรเงี้ยคือเราเป็นผู้หญิงเราสึกว่าเรานั่งรถแท็กซี่เรามันอันตรายเลยอยากจะขับรถ
2: ไม่ปลอดภัย
1: ใช่แต่คราวนี้ขับไปมันง่ายไงมันมีสติมันทุกอย่างมันโอเคแต่พอขับกลับเอ้าดื่มไปแล้วบางทีไม่ได้เมานะแบบคือแบบก็คือดื่มไปแล้วเราก็กลัวด้วยความที่เราแบบเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนอยู่แล้วถ้าเราต้องไปโดนจับเมาแล้วขับต้องไปอะไรเงี้ยคือมันไม่คุ้มเลยเนี่ยจะโดนที่บ้านแบบเทศอีกอะไรเงี้ยก็ต้องโทรหาพี่สาวมาให้รับบ้างโทรปลุกตอนตีสองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันต้องยากลำบากขนาดเนี้ยบวกกับข่าวที่เจอโจทย์ที่อาจารย์ให้เพนพอยต์ของตัวเองเบาๆเลยเอามามิกซ์รวมกันว่าแบบถ้าปัญหาตรงนี้มันมีขนาดเนี้ยมันเกิดกับเราคนอื่นก็ต้องเกิดด้วยตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดว่ามันต้องมีไอเดียมีธุรกิจอะไรเนี่ยมันมีเพนแล้วอะแต่แบบยังไม่รู้หรอกจะแก้เป็นยังไงก็เลยคิดว่าโอเคงั้นต้องไปแบบทองหล่อและต้องไปที่เที่ยวและไปคุยว่าแบบคนที่เขาเมาแล้วขับรถมาจริงๆทำไมเขาถึงจะเลือกขับกลับบ้านก็ไปยืนเลยดักรอเพราะว่า
2: ไปเองคนเดียวเลยเหรอคะ
1: ไปเองคนเดียว
2: สุดยอดอะผู้หญิงคนเดียว
1: ใช่แต่ว่าเรามีกลยุทธ์นะ
2: กลยุทธ์คือ
1: ถ้าเราไปแบบหน้าโสมๆเนี่ยคงไม่มีใครอยากคุยกับเราดังนั้นเราต้องไปแบบมีขนตานิดนึงม้วนผมใส่เดี่ยวจัดมาอะไรแล้วเราก็ไปแบบแอดแท็กเข้าไปแบบไปคุยเลยแบบสมมติมีพี่คนหนึ่งเดินออกมาเงี้ยเราก็แบบเหมือนไปเซอร์เวย์เขาไปคุยกับเขาว่าพี่ขับรถมาหรอคะอะไรเงี้ยเขาบอกขับอะไรเงี้ยบอกอ๋อพอดีกำลังทำแบบโปรเจกต์อันนึงอยู่อยากจะเซอร์เวย์อยากจะสอบถามแบบนิดนึงได้ไหมอะไรอันหน้าผมเรามาเต็มแล้วเขาก็ต้องอยากคุยกับเราเนาะเขาบอกได้ครับแบบแป๊บเดียวใช่ไหมน้องเนี่ยอ๋อแป๊บเดียวค่ะสั้นๆไม่กี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่เกิน1นาทีอะไรเงี้ยโจทย์ที่เราต้องการเลยคือเราอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเมาแล้วขับแล้วก็ถ้ามันมีทางเลือกให้เขาอะเมาแล้วไม่ต้องขับกลับบ้านอะเช่นเอาคนมาขับแทนอะเขาจะใช่ไห
2: ม
1: พี่คิดเลยนะว่าจริงๆแล้วที่คนไทยเมาแล้วขับอะพอเขาคิดว่ามันโอเคมันไหวอ่ะก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นแล้วไงเมาแล้วขับก็ได้นี่ตราบใดที่ไม่ได้แบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยแต่พอไปเซอร์เวย์ปุ๊บคือมันแบบมันกลับกันเลยมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีใครอยากเมาแล้วขับแต่วันนั้นเขาไม่มีทางเลือกทางเลือกก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยบ้านอยู่รอบนอกหรือแบบชานเมืองอะไรเต็มไปหมดเขาต้องขับรถมาทำงานในเมืองทุกวันแต่ถ้าตอนเย็นต้องไปงานวันเกิดเพื่อนหรือต้องแบบเอาเจ้านายเลื่อนตำแหน่งหรือไปเลี้ยงลูกค้าบางคนเป็นเซลล์เงี้ยอาทิตย์หนึ่งต้องดื่มแบบตั้ง 3-4 วันเงี้ยจะให้เขาฝากรถติดเอารถกลับไปเก็บแล้วนั่งแท็กซี่ออกมา
2: ใหม่
1: ก็ไม่ได้แล้วตอนขากลับยากอีกเวลาพรามไทม์ตอนตีสองแท็กซี่ก็ไม่ไปอีกแล้วพอคนเมาแท็กซี่ก็ไม่อยากรับอีกกลัวอาเจียนบนรถเดี๋ยวรถเปิดอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาอะไรเยอะแยะมากก็เลยมันไม่มีทางเลือกเอาอย่างเงี้ยว่าเขาเลยต้องขับรถมาพอขับมาปุ๊บอ้าวทำไงล่ะอยากทิ้งรถไว้นะอยากจะกลับแท็กซี่นะแต่แท็กซี่ไม่รับแต่พอคิดว่าจะทิ้งรถไว้อีกใจนึงก็บอกว่าอย่าทิ้งเลยเพราะว่ารถชั้นแพงเดี๋ยวแบบ
2: เ
1: ดี๋ยวกลับมา
2: ทุบหรือเปล่า
1: ใช่รถจะอยู่สภาพนี้หรือเปล่าวันนี้จอดไว้ทิ้งข้างทางทองหล่อวันถัดมาอาจจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยกระจกไปหมดแล้วเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฝืนต้องฝืนขับกับตรงเนี้ยเพนพอยต์กับโซลูชั่น

0: ที่เราได้มาจากกลุ่มที่เราทำอินเทอร์วิวเนี่ยมันก็เลยคนพบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมากเลยนะที่ถ้าเราทำธุรกิจส่งคนไปขับแทนเขาอะแล้วเขาจะใช้วันนั้นก็ถามเลยนะว่าถ้าขับกลับไม่ไหวแล้วลองมีคนมาขับแทนใจไห
1: ม
0: คือเขาก็ยังแบบงงๆอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่เขาก็แบบคิดทำหน้าคิดแล้วก็แบบมันก็น่าจะดีนะ อะไรอย่างเงี้ยไอ้คำตอบนี้แหละเลยทำให้เราเห็นโอกาสว่าแบบเฮ้ยมันมีช่องทางมันได้พอส่งอาจารย์เรียบร้อยปุ๊บมันก็เลยแบบไม่ใช่แค่ thesis ที่ส่งอาจารย์ไม่ใช่แค่ paper แล้วที่เป็นหน้าที่ของนักเรียนคนนึงแต่วันนั้นมันกลายเป็นแบบเป็นโจทย์ของชีวิตพี่แล้วอะที่แบบจะทำธุรกิจอะไรที่แก้ปัญหาสังคมได้ด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจที่แบบเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงปัญหาตรงนี้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พอเราทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคนขับรถอย่างเงี้ยค่ะคือไปหาคนขับรถมาจากไหนอะคะ
0: คือต้องบอกเลยว่าตอนแรกอะพอส่งอาจารย์ไปปุ๊บแล้วอยากจะเริ่มธุรกิจนี้จริงๆใช่ไหมคะพี่ก็แบบเอ้ยจะทำคนเดียวเลยดีไหมหรืออะไรก็แบบเหงาอะกลัวคนเดียวเดี๋ยวกลัวหัวเดียวกับทีมรีบแล้วก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กแล้วคือบ้านเขาทำลิมูซินเอ็กซ์เพรสอ
1: ะ
0: ก็เลยโทรไปหาเพื่อนคนนี้บอกเขาว่าเฮ้ยมีไอเดียแบบเนี้ยสนใจไหมเพื่อนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากแต่เขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนะต้องไปเสนอบอร์ดเขาไปคุยกับพ่อเขาแล้วก็เตรียมตัวไปพีชไปพรีเซนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเลยแล้วก็ปรากฏว่าคุณพ่อเขาชอบมากเพราะว่าเขาเห็นพลังในตัวเราค่ะคือเขาเห็นว่าแบบเอ้ยเราเป็นเด็กคือเขาไม่รู้หรอกวันนั้นว่าแบบมันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่เขาแค่เห็นว่าเด็กคนนี้มีความคิดที่แบบอยากทำธุรกิจแล้วก็แบบมีไอเดียที่อยากจะแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีรีซอร์สทุกอย่างตรงนี้เขาเอามาเมิร์จให้เราได้แล้วเขาก็อยากจะช่วยให้เด็กคนนี้ไปถึงฝั่งฝันแค่นั้นเองแล้วพอวันนั้นพรีเซนต์เพจอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณพ่อเขาตอบตกลงแล้วก็เขาก็มาช่วยเรื่องการหาคนคัดคนตรวจสอบประวัติพนักงานที่เรามีพาร์ทเนอร์คนนี้เข้ามามันก็เหมือนคลายปมไปได้เปาะหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้แสดงว่าพอรับเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องไปเทรนต่อถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่คือเราอะปรับปรุงหลักสูตรหลายอย่างมากคือต้องบอกว่าลิมูซีนอ่ะเขามีหลักสูตรของเขาแต่เราต้องมาอะแดปเพราะว่าลูกค้าเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบลิมูซีคืออย่างที่บอกกันสติไม่ได้เต็มร้อย
1: ค
0: ือบางทีมันก็จะมีหลักสูตรอะไรที่แบบสมมติบางทีลูกค้าเราขึ้นรถมาอย่างเงี้ยตัวเขาอ่ะนั่งแล้วนะแต่ขาเขายังห้อยอยู่คือยังเอาขายังไม่ขึ้นแต่ตัวขึ้นแล้วเราก็จะเทรนพนักงานว่าแบบดูขาลูกค้าด้วยแล้วบอกว่าระวังชายกระโปรงระวังขานะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบปิดเลยแล้วเวลาเปิดประตูอะไรเงี้ยก็ต้องเปิดประตูแบบไม่ใช่บังลูกค้าแล้วระหว่างทางที่แบบได้รับกุญแจมาจากลูกค้าตอนรับจากหน้าร้านเดินไปที่รถอย่างเงี้ยต้องศึกษากุญแจคือต้องเปิดเลยตอนที่ลูกค้าเปิดรถคือรถต้องเปิดแล้วไม่ใช่แบบพอลูกค้าดึงรถปุ๊บปุ่มอยู่ในขับหาไม่เจ
1: อ
0: คือไม่ได้แล้วไงคือเมาอยากกลับบ้านแล้วแล้วแค่3วิก็จึแล้วแบบไม่ทำไมเปิดรถไม่ได้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างเราดีไซน์ใหม่หมดเลยในการเทรนเพื่อให้แบบประสบการณ์ในการให้บริการของเรามันสมูทที่สุดแต่เราก็ใช้ฟาวเดชั่นอะพื้นฐานมาจากลิมูซีนแต่ว่าก็มาอะแดปอะไรเล็กน้อยเพิ่มกิมมิคความน่ารักเช่นแบบพอส่งลูกค้าเสร็จอะไรเงี้ยก็บอกว่านอนหลับฝันดีนะครับรอบหน้าอย่าลืมใช้บริการอยู่ดูน่ารักใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่กิมมิคของเราไป
1: โอ้โหพี่สิพูดมาขนาดนี้แล้วเหวินเนี่ยอยากจะไปลองบ้างจังยังเหวินนี้ไปลองขับได้ไหมคะ
0: ได้แต่พี่ต้องติวเข้มก่อนตามหลักสูตรของเราว่าผ่านไหมละอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าผ่านหลักสูตรพี่เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ไปลองขับดูนะคะ
1: โอเคเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตื่นเต้นมากเลยอ่ะวันนี้จะมาสมัครเป็นคนขับรถยากไหมคะ
3: ไม่ยากครับถ้าตั้งใจจริงแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็เสร็จอันดับแรกเราก็จะมารู้ก่อนว่าระเบียบกฎของบริษัทของเรามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเราก็จะมีการอบรมเรื่องมารยาทในการต้อนรับลูกค้านะครับอันที่2ก็คือระบบภายในของรถนะครับว่าปุ่มนี้ใช้ยังไงปุ่มนี้ใช้ยังไงนะครับสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของงานนะครับอยู่ที่การถอยจอดนะครับมาตรฐานของการถอยจอดจริงๆก็คือ3ครั้งเท่านั้นเอง
0: อีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะเสริมก็คือว่าด้วยความที่เราขึ้นไปขับรถของรถลูกค้าเนี่ยต้องบอกเลยทุกคนรักรถห่วงรถมากเหมือนเราต้องคิดเสมอเลยว่าแบบเนี่ยคือรถป้ายแดงค่ะเพิ่งถอยออกมาการที่เราเข้าไปอยู่ในรถเขาเราต้องขออนุญาตทุกสเต็ปเช่นแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารถนะคะผมขออนุญาตแบบปรับเบาะนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราขออนุญาตเขาเนี่ยเขารู้สึกประทับใจว่าแบบเขาได้รับการบอกกล่าวนะทุกครั้งการกระทำที่เราจะจับต้องอะไรรถเขาย
3: ังไงเดี๋ยวเราลงปฏิบัติจริงกันเลยดีกว่านะครับโอเคพร้อมใช่ไหมครับ
1: พร้อมค่ะไปกันเลย
3: ไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าลูกค้าขึ้นรถแล้วเราต้องทำไงต่ออันดับแรกสตาร์ทรถนะครับ
1: ให
3: ้ได้เร็วที่สุดนะครับเปิดแอร
1: ์
3: ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเย็นก่อนพอเสร็จ

0: เราก็ส่งน้ำนะครับกับผ้าเย็นให้ลูกค้า
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้น้ำกับผ้าเย็นค่ะ
0: แล้วก็เอกสารเราให้ลูกค้าเซ็นอีกทีว
1: ่
0: ารบกวนลูกค้าช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะพอเราส่งลูกค้าเสร็จนะครับเราก็ดับเครื่องบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเปิดประตูให้จอดรถลูกค้าดับเครื่องแล้วก็คือกุญแจรถลูกค้าแล้วบอกว่าขอบคุณที่ใช้บริการยูดีไอได้ค่ะ

0: ดีค่ะคุณปิติใช่ไหมคะค่ะเวิร์ดนะคะจาก You Bring I Drive ค่ะตอนนี้มาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาหน้าตายังไงเนาะตื่นเต้นมากเลยจะออกมายังนี่มีคนหนึ่งเดินออกมาค่ะใช่
0: สวัสดีค่ะคุณปิติหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับใช่
0: หวนนะคะอยู่ยูนไอไดรฟ์ค่ะค่ะไม่ทราบว่ารถอยู่ไหนคะ
2: นี่นะครับ
0: ขออยู่ข้างหน้าเลยนะคะ
2: ใช่
0: ขออนุญาตขอคุณแจได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะขอบคุณค่ะซึ่งที่หมายปลายทางก็คือธนาพิรมสี่แยกบุพารักษ์นะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ครับผม
0: ขออนุญาตนะคะ
2: ครับได้ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นน้ำเย็นกับผ้าเย็นนะคะ
2: ขอบคุณครับอันนี้ขับครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่า
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อครับผมยินดีเลยครับ
0: ผ่านด่านได้อย่างสบายหรือ
2: โหสบายใจเลยครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวลงสักประมาณ100เมตรก็จะเจอซอยแล้วครับสายมือ
0: ขอบคุณนะคะที่ใช้บริการ You Drink I Drive ค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่างนี้วันแรกที่ไปทำเริ่มทำธุรกิจเนี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะมันสิ่งที่คิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนี่มันเป็นเหมือนกันไหม
3: โอ้ยคนละโยชน์เลยคือในธุรกิจแพนอ่ะมันก็จะมีแบบทำไว้ใช่ไหมเวลาเรารันตัวเลขเงี้ยอย่างน้อยมาเก็ตไซส์เท่านี้เดือนแรกที่เปิดมา
0: จะได้เท่านี้แน่ๆ
3: หลักร้อยแน่นอนไม่ต่ำกว่าร้อยคิดว่าแบบเปิดมาวันแรกรับสายแทบไม่ทันบทนี่เท่าไหร่อย่างเดียวนะเป็นคอลเซ็นเตอร์เองด้วยนะตั้งใจจะเป็นคอลเซ็นเตอร์เองอยู่สักพักนึงอะไรเง
0: ี
3: ้ยแต่พอเปิดมาปุ๊บมีลูกค้าอยู่คนเดียววันแรกแล้วจากนั้นก็0000กินไข่ต้มรัวๆคือเดือนแรกมีลูกค้าอยู่ประมาณหลัก10อ่ะประมาณ10คนเลย12คนเลยประมาณน้อยมากแต่ใน business plan คือหลักร้อยอ่ะคือคิดดูมันต่างกันแค่ไหนมันคนละเรื่องเลยอ่ะมันผิดหวังจากตัวเลขที่เราคาดการไว้แบบมหาศาลนะคือคนละขั้วเลยแล้วเราก็เริ่มแบบไม่เห็นภาพแต่ความเชื่อในใจเราทุกอย่างแบบเราคิดมาดีมาถี่ถ้วนแล้วดีมากๆแต่ผลลัพธ์อ่ะมันไม่เป็นเหมือนที่เราแพลนไว้เราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือมันจะไม่เวิร์คจากที่เดือนนึงเราคิดเลยนะว่าต้องแบบปีแรก500ต้องมาแล้วเดือนละ500เนี่ยมันก็ยังไม่มามันก็อยู่หลัก10อยู่หลัก100อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มห่อเหี่ยวแบบเราโตช้ามากในขณะที่ว่าแบบเราไม่รู้เลยว่าวันนึงอ่ะมันจะมีหลักพันได้ยังไงวันนั้นมันไม่เห็นภาพเลยจริงๆแล้วเงินล้านนึงมันก็หมดเร็วมากเพราะว่าเราจัดเต็มไงเราเป็นสตาร์ทอัพแต่เราไม่ลีนเพราะเราเป็นเซอร์วิสพนักงานเราอบรมทุกอย่างแล้วก็ยูนิฟอร์มของเราอะไรเงี้ยที่เราคิดไม่อย่างถี่ถ้วนแล้วก็กล้องเราก็นำเข้ามาก็เป็นอินเวสเมนต์ตัวนึงแบบตั้งหลายพันประมาณ 5-6,000 มาจากอเมริกาอะไรเงี้ยเราจดบริษัทจริงจังเรามีออฟฟิศเพราะเราอยากให้พนักงานสแตนบายที่ออฟฟิศน่าต้องเห็นก่อนเขาออกไปว่าเขาแต่งตัวแบบนี้นะเหมือนที่เราต้องการจะเป็นแล้วก็วันนี้ตัวหอมนะหนวดเขาไม่เฟิร์มนะอะไรเงี้ยคือทุกรายละเอียดเราต้องการให้คุมให้ได้แล้วเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่งั้นถ้าลูกค้าไม่ว้าวเงี้ยเขาก็ไม่แฮปปี้เราก็ไม่กลับมาใช้บริการเราอีกตอนนั้นอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าคอสทุกอย่างมันเยอะมากบวกกับโกรทที่มันมีแบบน้อยมากมันก็เลยทำให้เราขาดทุนเยอะมากเงินล้านนึงที่แบบที่หามาในชีวิตเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันหมดเร็วจังเนอะเดี๋ยว2เดือนหมดเดี๋ยว3เดือนหมดเดี๋ยวต้องใส่เงินเข้าไปอีกแล้ว
0: แล้วตอนนั้นที่หมดเงินไปอะค่ะหมดไปเท่าไหร่อะคะ
3: โอ้ยหลัก10ล้าน
0: โอ้ยเยอะมาก
3: ใช่ๆก็ตอนแรกไม่ได้คิดล้านตอนแรกคิดว่าแบบ3ล้านน่าจะอยู่เลย
0: ค่ะ
3: ไปๆมาแป๊บเดียวหมดแล้ว3ล้านแล้วก็ระดมทุนกับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะตอนแรกจะ8คนก็แบบเริ่มแบบมีไม่ลงเงินเริ่มถอนตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นเหลืออยู่3คนที่จุดที่ตกต่ำที่สุดเริ่มถามตัวเองแล้วว่าแบบเราดันทุรังหรือเปล่าตอนนั้นดันทุรังอยู่ประมาณ2ปีกับ2ปี
0: ตอนนั้นรู้ไหมอะคะว่าเพราะอะไรมันถึงไม่เวิร์ก
3: ตอนนั้นไม่รู้จริงตอนนั้นไม่เข้าใจเข้าใจแบบบริการเราทำมาดีทุกอย่างแล้ว

0: ทำไมคนไม่ใช้ทำไมไม่ใช้อ่
1: ะ
0: แต่คนที่ใช้กลับมาใช้ซ้ำเราเห็นแฟกต์อย่างนึงคือ 80% กลับมาใช้ซ้ำแล้วเกิดการบอกต่อแต่เราสึกว่าหรือคนที่จะใช้เรามันมีแค่เนี้ยกลุ่มมันอาจจะมีแค่แบบ500คนอ่ะทั้งตลาดอาจจะมีแค่500คนแล้วเดือนนึงก็ผัดกันมาใช้เราแค่แบบ100ทริปต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันไม่เวิร์กแต่แบบพอเรามาวิเคราะห์จริงๆอ่ะว่าแบบคือพี่เป็นคนทำอะไรคือเวลแพลนมาหมดแล้วนะอย่างวันแรกที่จะเปิดธุรกิจคือไม่ใช่อยู่ดีเปิดแล้วรอลูกค้ามานะเอาไวเชอร์แจกฟรีไปให้ร้านที่เราดีลไว้ในเอกมัยทองหล่อแบบแปะโปสเตอร์อะไรทุกอย่างไว้แล้วแต่ณวันนั้นวันที่ไม่มีคนรู้จักบริการเราของฟรีก็ไม่มีคนใช้อ่ะคือผักอะไรยังไงให้ใช้ก็ไม่ใช้แต่ณวันนี้กับวันนั้นคือคนละเรื่องเลยนะวันนี้มีแต่คนมาขอไวเชอร์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราวิเคราะห์จริงๆแล้วเราก็เริ่มเข้าใจแบบกลไกของมนุษย์ว่าจริงๆแล้วว่าบริการของพี่อ่ะมันไม่เหมือนแบบเหมือนสมมติวันนี้น้องหวนกินข้าวมันไก่อยู่แล้ววันนี้แค่เปลี่ยนมากินชาบูนะมันก็คือการกินอาหารเหมือนกันแต่อันนี้มันคือบริการที่มันไม่เคยมีอยู่ในตลาดมันไม่เคยมีคนสัมผัสเลยว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอส่งแค่คนมาคนจะเก็ตและคอมแพร์อะไรที่เป็นเหมือนกับแท็กซี่แบบอ๋อหรือเป็นแท็กซี่สำหรับคนเมาอย่างเงี้ยแล้วคนจะเก็ตแบบเนี้ยเยอะมากคือหนึ่งคนไม่เข้าใจบริการสองพอเข้าใจนะก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเราเป็นแท็กซี่มาพร้อมรถอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนอ่ะไม่ลองใช้สักทีเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยอะไรทุกอย่างมันก็จะมีคนที่แบบพอไม่เคยเห็นคนใช้ก็จะไม่อยากใช้แบบบริการนี้ไม่มีคนใช้ด้วยหรออะไรเงี้ยอย่างแบบล่าสุดเพื่อนพี่เนี่ยเจอกันก็ยังบอกบริการยูดีอะไรเป็นยังไงบ้างแบบมีคนใช้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่ใช่สายเที่ยวไงแต่พอมีวันนึงเขาไปเที่ยวไปงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยออกมาปุ๊บเจอพนักงานใส่สูทฟ้ายืนรอกันเป็น10คนอะไรเงี้ยเขาแบบเวิร์กอะมีคนใช้เยอะวันนี้อยากลองใช้ด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ยคือมันก็จะมีกลุ่มคนแบบเนี้ยซึ่งเราต้องแบ่งกลุ่มคนให้เข้าใจก่อนว่าเขาไม่ใช้เราเพราะอะไรแล้วเราก็เหมือนขยี้อะตีตัวว่าอ๋อคนนี้ไม่ใช้ถ้ายังไม่เห็นคนใช้เยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็โกรธของฉันเดี๋ยววันนึงมาใช้เองแต่มันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ใช้เพราะกลัวกลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเราก็ต้องมาเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนอาร์ตเวิร์กทุกอย่างในออนไลน์ของเราในไวเชอร์ในทุกอย่างแบบให้คนชัดเจนว่าเฮ้ยคนขับรถเราปลอดภัยแน่นอนนะมีกล้องมี GPS มีอะไรเงี้ยสารที่เราจะส่งให้ลูกค้ามันต้องสตรองแล้วมันก็ต้องคำเดียวอย่างตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าคนไม่ใช้พี่เพราะแบบกลัวเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆเราไม่เลยคือเขาไม่ใช้เพราะเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า who are you อยู่ดึงอะไรเรียกยังผิดเลย I ding I die ding ding ding die คือยังงงๆด้วยซ้ำว่ามันคือบริการอะไรบนโลกใบนี
1: ้
0: และการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนอ่ะคนที่ไม่เคยใช้บริการแบบนี้ไม่เคยจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้มาก่
1: อ
0: นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอะไรที่เรา introduce อะไรใหม่ๆในตลาดพฤติกรรมใหม่ๆดังนั้นเราไปคาดหวังว่าแบบฉันเปิดมา1ปีต้องมีคนใช้ฉันล้นหลามคือมันเป็นอะไรที่มโนล้วนๆ
1: อ
0: ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นก็แบบพอเหมือนเราตีโจทย์เลยทุกอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลุยกันอีกตั้งหุ้นส่วนที่ทำพาร์ทไทม์เฮ้ยยูต้องมาฟูลไทม์นะเพราะเหลือแค่3คนแล้วต้องมาช่วยกันเราก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทุกอย่างแล้วก็ลุยกันอีกครั้งนึงแล้วผลลัพธ์อ่ะค่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างตอนแรกเหมือนเราใส่เข้าไปแต่เราใส่ไปผิดไงเราใส่ว่าเราใส่ไปอย่างนี้เราต้องได้ผลลัพธ์ขึ้นมาทันทีแต่มันไม่ใช่มันต้องเราต้องมีโปรเซสให้เขาเรียนรู้ให้เขาเข้าใจเราหาข้อมูลเกี่ยวกับเราลองมีเพื่อนเขาใช้ลองรีเฟอร์เพื่อนเขารีเฟอร์เพื่อนเขาเนี่ยคือมันเป็นกลไกที่แบบเราใจร้อนกับมันไม่ได้แต่ก็ต้องเหมือนขอบคุณลูกค้าเนาะที่แบบเอาจริงตอนนั้นน่าจะถอดใจแล้วจริงๆนะว่าแบบคงไม่ใส่เงินอีกแล้วรอบเนี้ยหมดแล้วจบเหอะหยุดเหอะอะไรเงี้ยเหลือกันอยู่3คนแต่ตอนนั้นเป็นคอลเซ็นเตอร์เองไงก็คือได้รับฟีดแบคเยอะมากด้านดีด้านลบเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าท่านนั้นที่แบบให้กำลังใจสิมารันธุรกิจได้ถึงวันนี้เนาะคือวันนั้นก็รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาไม่รู้หรอกว่าสิเป็นใครเป็นอะไรเงี้ยเขาก็แค่เหมือนเมาอ่ะเราก็อยากคุยเล่นแล้วก็แบบเหมือนชอบบริการมากแบบอุ้ยขอบคุณมากเลยที่แบบคุณมีบริการแบบเนี้ยให้กับประเทศไทยเพราะแบบรู้ไหมว่าผมอ่ะแบบต้องปาร์ตี้ตลอดเลยบ้านผมอยู่ไกลมากอยู่นครปฐมแล้วผมต้องมาดื่มในเมืองบ่อยมากที่นึง 3-4 วันผมเคยแบบเมาแล้วชนคนด้วยแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่ถึงกับขั้นเสียชีวิตแต่เขาก็บาดเจ็บสาหัสแต่หลังจากนั้นมันเหมือนตาบาปในใจเขาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเมาแล้วขับเลยแต่ให้ทำยังไงอ่ะในเมื่อแบบ
1: ไม่มีทางเลือก
0: ใช่มันไม่มีทางเลือกจริงๆแล้ววันนั้นที่เขาได้รู้จักกับยูดิงอะไรเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตผมแล้วแบบไม่ให้ผมไปเป็นภาระกับสังคมอีกแล้วเราฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบเนี่ยแหละเหตุผลที่เราอะเริ่มวันนั้นคืออย่าลืมว่าเนี่ยมีอีกคนนั่งเยอะแยะเลยนะที่รอให้เราแบบ ไปช่วยชีวิตให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัยอยู่แบบมีกี่คนตั้งอีกกี่คนที่แบบจะต้องเป็นความเสี่ยงจากการที่แบบเขาเมาแล้วขับแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นกำลังใจให้พี่รู้สึกว่าเออมันเวิร์กนะแบบดึงพลังในโมเมนต์แรกที่เราเริ่มธุรกิจเนี้ยออกมาอีกครั้งนึงแล้วเราก็แบบลุยไปเต็มที่แล้วผลตอบรับทุกอย่างมันก็แบบค่อยๆดีขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยก็พี่ว่าคือวันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะเพราะที่หลายๆคนถามว่าคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยังอะไรเงี้ยพี่ว่ายังไม่ถึงก้าวที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ที่พี่พอใจและแฮปปี้ก็คือว่าวันที่คนไทยอ่ะเปิดใจยอมรับลองใช้บริการแบบเนี้ยดูสักครั้งนึงคือมันมีค่าแบบมากมายแล้วจากที่แบบเขาคิดว่าเอ้ยถ้าเขาเมาเขาเลือกขับกลับเองดีกว่าแต่วันนี้มียูดริงค์ไอดรายเขาบอกว่างั้นเขาไม่ขับกลับเองดีกว่าเขาลองใช้ดูดีกว่าพี่ว่าแบบมันคืออะไรแบบที่แบบอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จากวันแรกที่แบบมีคนใช้แค่แบบหลักสิบเนี้ยวันนี้ก็แบบเราก็โตมาที่แบบ 6,000 กว่าทริปต่อเดือนเลย
1: ค่ะ
0: พี่ว่ามันก็แบบเป็นอีกก้าวของความสำเร็จแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าในอนาคตอ่ะการดื่มแล้วขับในประเทศไทยอ่ะมันเป็นศูนย์ได้จริง
1: สมมติคนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะทำธุรกิจแบบพี่สีบ้าง มีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะ
0: คำแนะนำก็คือบอกว่าทำไปเลยไม่ต้องกลัวคือพี่ว่าแบบคนสมัยนี้เหมือนด้วยความที่มันมีความรู้เยอะเนาะมันมีความรู้หาเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็เลยทำให้เราคิดเยอะเหมือนมันเราอ่านหนังสือเยอะเราอ่านบล็อกอะไรเยอะเราเห็น fail case success case เยอะแล้วเราก็กลับมากลัวอยู่ในความหัวเราเฮ้ยมันจะเจ๊งหรือเปล่าเฮ้ยมันจะไม่ว่าเฮ้ยอันนี้มีคนทำแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าอยู่ดึงอะไรจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าแรกนะพี่ก็เคยมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไม่มีคนเหมือนจะทำแล้วแต่เขาเหมือนเป็นเพจ Facebook อะค่
1: ะ
0: แล้วเขาไม่ได้จริงจังแบบเราเลยแล้วก็คือคนละแบบเลยอะคือเป็นบริการเหมือนกันนะเขาเปิดก่อนหน้าเราประมาณ 2-3 เดือนแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเราเปิดช้าหลังจากเขาอะมันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากคือกลัวทุกอย่างแต่ความกลัวตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเกิดขึ้นเลยอ่ะเช่นแบบเราเปิดบริการมา2ปีครึ่งเพิ่งมีอุบัติเหตุแค่ครั้งแรกตอน2ปีครึ่งเนี่ยจากที่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอารถลูกค้าไปชนแล้วแบบเจอเฟอร์รารี่นี่ทำไงบริษัทเจ๊งเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือคำแนะนำคืออยากจะบอกว่าพี่ว่าทุกวันเนี้ยโอกาสมันอยู่เยอะมากแล้วแบบความรู้เราหาได้ง่ายมากแหล่งเงินทุนสมัยนี้โอ้โหแบบคือมันมีเยอะมากที่คนจะให้เงินเราไม่ว่าจะรัฐบาลหรือแบบเป็นองค์กรอะไรต่างๆเนาะการแข่งการประกวดอะไรเงี้ยความรู้ฟรีสัมมนาก็เยอะมากสมัยก่อนที่พี่เปิดแบบสตาร์ทอัพอะไรแบบกวดเนี้ยคือคนแทบจะไม่รู้จักแล้วสัมมนาฟรีก็ไม่มีคือความรู้มันเยอะมากมันไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วที่คุณจะแบบไม่ลงมือทำอ่ะคือทำไปเลยแล้วก็ทำทางที่กลัวแล้วก็แบบธุรกิจอ่ะมันคือการทำไปแก้ไปอยู่แล้วปัญหามันมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกมันจะเกิดนั้นเกิดนี่คือมันเกิดแน่นอนคือไม่ต้องกลัวมันเกิดแต่ว่าเราจะแก้มันแล้วเราจะผ่านไปยังไงแล้วเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาพัฒนาธุรกิจเรายังไงมากกว่าค่ะ
2: ท่ามกลางเสียงคัดค้านและความเป็นไปไม่ได้แต่เธอคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีและช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้จากปัญหาสู่ทางออกก็กลายเป็นธุรกิจได้เช่นกันและในสัปดาห์หน้าใครที่มีปัญหาปวดหัวเรื่องภาษีเพราะคิดว่ามันซับซ้อนแขกรับเชิญคนต่อไปเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนภาษีที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ

0: เชื่อว่าคนทำงานคนที่มีรายได้มักจะต้องปวดหัวทุกครั้งกับเรื่องของภาษีแต่แขกรับเชิญของ Sada Warrior วันนี้เขาช่วยเปลี่ยนเรื่องภาษีที่ดูซับซ้อนยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและยังช่วยให้เราจัดการกับภาษีได้อย่างถูกต้องอีกด้วยค่ะ
1: ภาษีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะฮะยังคำที่กล่าวที่ว่าความตายกับภาษีเป็น2สิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นสตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสิ่งที่เมื่อก่อนจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำอย่างเรื่องภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้จริงรู้ลึกของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการของผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นได้ในวงกว้างทั้งระดับประเทศและระดับโลก
0: iTax มันคืออะไรอะคะ
2: iTax เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีนะฮะหรือว่าเข้าใจว่าเป็นแอปก็ได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราช่วยในการบริหารจัดการภาษีเนาะซึ่ง iTax นี่ทำหน้าที่อยู่2อย่างให้ผู้ใช้นะครับอันที่1คือให้คนเนี่ยเขาทำภาษีได้ถูกต้องนะฮะอันที่2คือทำให้เขาเนี่ยเสียภาษีน้อยที่สุดก็คือได้รับการลดหย่อน

0: งที่สุดอันนี้คือภารกิจของ iTech 2 อย่าง
1: แล้วอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายคือใครอะคะ
0: เรียกว่าเกือบทุกคนดีกว่าเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเสียภาษีนะฮะหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับภาษีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้
1: อม
0: ก็คือเสียเองหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเราเนี่ยนะเป็นคนเสียนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายคือกฎหมายภาษีนี่มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะกฎหมายภาษีเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลขด้วยเพราะว่านอกจากรู้กฎหมายแล้วต้องมีการคำนวณนะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่ว่าคำนวณอย่างไรวางแผนอย่างไรให้เสียน้อยที่สุดถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยถามว่าการทำให้ถูกต้องนี่ก็ว่ายากแล้วเนาะเพราะปัจจุบันนี้ยังมีคนที่ทำไม่ถูกนะฮ
1: ะ
0: ยังตราบใดที่ยังมีคนที่ยังทำภาษีได้ไม่ถูกเนี่ยนะครับ iTax ก็ยังคงมีภารกิจอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยถามว่ามีข้อลดหย่อนมากมายเลยนะครับสำหรับภาษีของที่ให้กับประชาชนไทยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆคนนี่ไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ใช้อย่างไรให้ไม่มากจนเกินความพอดีนะครับเพราะบางทีสิ่งที่ให้สิทธิมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะต้องใช้หมด อย่างเช่นช็อปช่วยชาติคือรัฐบาลก็ออกมาเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจแหละให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้จ่ายเกินตัวไปซื้อในสิ่งที่เราไม่ต้องการขึ้นมาถูกไหมครับการลดหย่อนที่ได้มันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะครับดังนั้น2 อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ iTaxในฐานะที่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาภาษีที่เป็นที่ปรึกษาภาษีออนไลน์ให้ทุกคนได้ใช้ก็เลยช่วยคนอยู่2 อย่างก็คือว่าทำให้ถูกต้องแล้วก็ลดหย่อนสูงที่สุดที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายครับผม
1: อย่างที่พี่เรือบีนะบอกอะค่ะว่าการเสียภาษีเนี่ยมันแบบยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆอย่างเงี้ยไอแท็กมันช่วยยังไงอะคะ
0: ครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่เรียกว่าที่ปรึกษาภาษี
1: เค
0: ยได้ยินใช่ไหมครับที่ปรึกษาภาษีส่วนตัวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ปรึกษาภาษีเนี่ยเอาจริงคือค่าตัวแพงมากนะครับแล้วโดยมากเนี่ยเขาก็จะทำงานให้กับคนที่คือเรียกว่าคนที่มีเงินเยอะระดับหนึ่งถึงจะมีโอกาสที่จะจ้างขึ้นมานะครับเพราะว่าพูดถึงว่าเป็นงานที่ยากแหละที่บอกว่ามันต้องรู้กฎหมายมีการคำนวณเข้าใจใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ทีนี้ตัว iTax เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะมาช่วยได้นะครับเราเอาเทคโนโลยีมาทำในส่วนที่มันเป็นเรื่องของตรรกะเรื่องของการคำนวณนะฮะต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้เราสามารถจะมีที่ปรึกษาภาษีที่เป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยู่บนออนไลน์นะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ iTax ก็เลยวางตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละคือเราเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่ปรึกษาภาษีที่ทำหน้าที่ครบวงจรครับตั้งแต่การที่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาวางแผนนะเพราะก่อนที่จะเข้าสู่โลกของภาษีเนี่ยหนึ่งก็คือต้องวางแผนก่อนน
1: ะ
0: ว่าทำอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือว่าการวางแผนต้องมีความรู้นะครับ iTax ก็จะมีเรื่องของสารานุกรมภาษีนะที่เราแปลข้อกฎหมายออกมาเป็นคำพูดง่ายๆเหมือนกับเราคุยกับคนนะฮะเหมือนเราคุยกับคน
1: ตอนแรกมันเหมือนไม่พูดภาษาคนกับเราเลย
0: ใช่คือเอางี้ภาษากฎหมายอ
1: ่านไม่รู้เลย
0: มันเอาจริงมันไม่ใช่คือคนจะรู้สึกว่าเป็นภาษาต่างดาว
1: ค่ะแล้วก็แบบไม่สนใจเลือกที่จะแบบช่างมันเถอะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่เรารู้สึกว่าคือการคือที่ปรึกษาภาษีก็คือคนที่เขาคอยแปลแหละเขาคอยแปลภาษาต่างดาวมันเป็นภาษาที่เราพูดกันทั่วไปใช่ไหมฮะทีนี้ก็เราก็ทำอย่างนี้แล้วก็พอเราช่วยอ่านในการให้ความรู้นะครับภาษาง่ายๆเราช่วยในการวางแผนสุดท้ายคือเราก็ช่วยเขาในการเตรียมแบบฟอร์มภาษี

0: แล้วก็สุดท้ายแล้วในปัจจุบันนี้เราก็มีเรื่องของตัวช่วยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีด้วยเพราะตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญของการลดหย่อนภาษีนะครับคือการลดหย่อนภาษีเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะประเภทที่1คือสิ่งที่เรามีอยู่แหละนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าแต่งงานมีลูกนะฮะอย่างน้องเหวินที่แต่งงานยัง
1: เอ้ยยังค่ะ
0: ยังนะครับผมโอเคท่านผู้ชมนะให้รับทราบนะครับต่อเล่นนะฮะก็คือว่าตรงนี้คือมันคงไม่มีใครที่จะแต่งงานเพราะอยากลดหย่อนภาษีถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: แต่งงานเพราะว่าอยากแต่งงานอะเจอคนรักใช่ไหมฮะทีนี้ถึงแต่ว่าพอเรามีสถานภาพแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิเราน
1: ะคร ับ
0: ก็คือมีลูกนะฮะมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่เราเลี้ยงดูอันเนี้ย iTax ใช้ให้เลยอัตโนมัติส่วนสิทธิประเภทที่สองเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องทำเพิ่มนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในสถานภาพนะฮะอย่างเช่นว่าไปซื้อ LTF IMF หรือประกันซึ่งตรงจุดนี้คือรัฐบาลสนับสนุนให้เราเนี่ยมีการลงทุนเพื่อเตรียมตัวเกษียณนะ LTF IMF นี่คือเราเก็บเงินเพื่อเกษียณเนาะนะครับหรือประกันก็คือเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่ว่าพอเราเกิดเป็นอะไรไปทรัพย์สินที่เราหามาได้อย่างยากลำบากเนี่ยมันยังคงได้รับการคุ้มครองแล้วก็คนที่เราห่วงใยนะครับคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราเกิดเป็นอะไรฉับพลันอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ย

0: ต้องซื้อเพิ่มด
1: ัง
0: นั้น iTax ก็เลยช่วยในการทำหน้าที่ที่ว่านอกจากบอกแล้วว่าเฮ้ยควรที่จะซื้อ LTF IMF เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะไม่มากจนเกินความพอดีเราจะบอกว่าตรงไหนที่ไม่มากจนเกินความพอดีและเท่าไหร่ที่ไม่น้อยจนเสียโอกาส
1: ค
0: ือ1บาทที่จ่ายไปคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของเป้าหมายชีวิตเราเพราะการลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายต่างกันเนา
1: ะ
0: นะครับแต่ละตัวก็จะตอบโจทย์เป้าหมายที่ต่างกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันมีเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ช่วยในการคัดเลือกให้หมดเลย
1: ตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้คือก่อนที่พี่เรือบินจะมาทํา iTech เนี่ยมีความด้านภาษีมาขนาดไหนอะคะ
0: คือตอนเริ่มต้นเนี่ยพี่ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษี
1: ไม่มีเลยอะคะ
0: ใช่คือพี่เคยทำงานอยู่ที่อเมริกาเราอย
1: ู
0: ่ในสายเทคโนโลยีที่อเมริกาเนี่ยเราคือพอนาทีแรกที่เราเข้าทำงานนะครับคือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะมีความเรียกว่าคิดเรื่องเงินเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าทำงาน
1: โหค่ะ
0: คือเข้ามาวันแรกนะครับเราก็มาบ่นกันเรื่องภาษีแล้วล่ะว่าเสียภาษี
1: วันแรกเลยเหรอคะ
0: ใช่ๆภาษีที่นั่นค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะฮะแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยเข้ามาวันแรกที่ทำงานจบใหม่ๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำงานกี่ปีแล้วจะเกษียณ
1: โอ้คือวางแผนอนาคตเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกเลย
0: ตั้งแต่วันแรกคือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะชอบพูดเรื่องของการ early retire
1: ค
0: ือเกษียณเร็วเป็นเทรนด์ของโลกที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะเกษียณเร็วเห็นไหมฮะเด็กสมัยนี้บอกเฮ้ยทำงาน10ปีขอเกษียณสัก30ปลาย40ละนะฮะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อย
1: ๆแล้วอย่างนี้ก็เลยทำให้พี่เรือบินมาสนใจเรื่องการวางแผนภาษีถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะว่าพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยนะครับเรามองเฮ้ยเรื่องภาษีเนี่ยถ้าเราไม่บริหารจัดการดีๆเนี่ยเราเสียภาษีมากจนเกินความจำเป็นนะครับเพราะหลักวางแผนการเงินเนี่ยการวางแผนภาษีนะฮะมันประหยัดเงินไปได้ตามสถิติเลยนะครับมันประหยัดเงินไปได้ 5-10% ของเงินได้ทั้งปีนะซึ่งมันถือเป็นการลงทุนที่สำคัญชิ้นนึงถูกไหมถามว่าลงทุนอะไรที่เรียกว่าได้กำไรมา 5-10% ของเงินได้ทั้งโดยที่ความเสี่ยงไม่เยอะซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็คือเป็นการที่เป็นส่วนหนึ่งที่พอเรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มเราสามารถจะเอาเงินตรงนั้นไปวางแผนเกษียณต่อได้ไปลงทุนเอาไว้นะครับหรือบางตัวนั่นแหละที่เราไปซื้อกองทุนเอาไว้เนี่ยมันก็คือเป็นการวางแผนเกษียณไปในตัวพร้อมกับลดหย่อนภาษีอยู่แล้วนะครับคือพอไปอยู่ที่อเมริกามาปุ๊บเนี่ยเราเลยเห็นความสำคัญแล้วก็พอมาสังเกตตลาดเมืองไทยตอนนั้นก็มองว่าที่เมืองไทยตอนนั้นเนี่ยยังไม่
1: ม
0: ีคนที่ทำเรื่องของภาษีจริงจัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นนะที่ว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอย่างเรื่องภาษี

0: ่ะอย่างพี่เรือบินนี่เป็นถึงด็อกเตอร์เรือบินนี่เหมือนอยากจะรู้ว่าจบด้านไหนมาคะ
1: คือพี่เรียนทางด้านของdata mining นะฮะdata mining เนี่ยมันก็มีศัพท์เรียกหลายอย่างเนาะแต่มันก็จะเป็นสาขาย่อยๆอย่างเช่นบางคนก็ big data analytics อย่าง big data เนี่ยเป็นคำที่เป็นเทรนด์สมัยนี้แต่จริงๆก็คือว่า data science อย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นคำที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วเราทำยังไงให้ข้อมูลเนี่ยเกิดประโยชน์ที่สุดคือเอามาคำนวณทางสถิติแล้วก็มาดูอย่างเช่นว่าเรามีข้อมูลของพฤติกรรมทางการเงินนะครับเรามองว่าเฮ้ยความต้องการตรงนี้ควรจะเป็นยังไงนะควรจะมีการforecast ก็คือการทำนายในอนาคตว่าเฮ้ยต้องลงทุนตรงไหนต้องเอาเงินไปวางตรงไหนถึงจะเกิดผลมากที่สุดนะครับหรือแม้แต่การวางแผนภาษีเพราะว่ามันต้องใช้สถิติด้วยยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นถามว่าเฮ้ยสมมติว่ามีเงินมาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยจะเก็บเงินลงทุนทักหมื่นหนึ่งจะเอาเงินลงทุนหมื่นหนึ่งเนี่ยไปทำอะไรดีซื้อ LTF ดีไหมหรือจะไปซื้อที่ดีนะฮะซื้อหุ้นดีถูกไหมฮะ
0: คือ
1: มันก็ต้องดูสถิติว่าเอาไปวางตรงไหนแล้วมันคุ้มค่าที่สุดไม่เสียโอกาสตรงนั้นก็คือสิ่งที่เรื่องของสถิติเรื่องของ data mining เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องมาเสริมมูลค่าได้นะครับซึ่งจริงๆ founder ของพี่เนี่ยก็มีหลักๆเลยเนา
0: ะ
1: ก็มีประมาณ3ฝ่ายด้วยกันก็คือทั้งพี่เนี่ยดูแลทางด้านของ business ทางด้านของการวิเคราะห์นะครับต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะฮะส่วนอีกคนนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายภาษีมานะครับคือเขาก็จะมีความรู้คือเป็นอาจารย์กฎหมายภาษีนั่นแหละนะครับเขาก็จะมีความรู้เรื่องของในเชิงของทฤษฎีของภาษีเยอะมากนะครับและคนที่3ก็ดูแลทางด้าน IT เพราะว่าเราก็จะต้องพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาถูกไหมครับก็คือเป็น3อันนี้มารวมกันเป็น iTax
0: ก็คือเหมือนจริงๆแล้วตอนแรกที่ไม่ได้มีความสนใจด้านนี้เลยแล้วก็ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาแต่ว่าได้ความรู้มาจากทั้งโคฟาวเดอร์แล้วก็เพื่อนๆถูกไหม
1: ใช่ๆแต่ว่าเราเกิดเรียกว่าเป็นปัญหาของเราหรือที่เขาเรียกว่าpain pointนะที่ว่าเฮ้ยเรื่องภาษีเป็นเรื่องยากและเกี่ยวข้องเยอะ
0: แล้วอย่างนี้ความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายในการทำ iTech ของพี่เรือบินคืออะไรคะ
1: ความตั้งใจก็คือมีอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็ถามว่าตัวเองเนี่ยเราก็อยากที่จะสร้างสตาร์ทอัพของเราทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจ
0: ค่ะ
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคภูมิใจทางด้านของพูดภาษาง่ายๆเนาะภาษาคนเขาเรียกว่าไม่เงินก็กล่อง
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะก็คือเงินก็หมายความว่ามันอยู่เป็นธุรกิจที่มั่นคงได้นะครับแล้วก็ตอบแทนทางผู้ร่วมก่อตั้งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงๆนะกล่องก็คือสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เรียกว่ามีเป็นประโยชน์ต่อคนในวงกว้างและสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็คือการที่ว่าคนเนี่ยเขารู้ว่าเราทำอะไรนะฮะแล้วก็มันก็เป็นรางวัลให้เราเป็นความภาคภูมิใจนะครับอันนี้คือเป้าหมายของ iTag 2อย่าง
0: ค่ะแล้วตอนนี้นี่ iTag เปิดมากี่ปีแล้วอะคะ
1: เราเปิดมา4ปีครึ่งแล้วครับ4ปีกว่าๆนิดๆปีนี้ขึ้นปีที่5
0: ค่ะแล้ววันแรกนี่เปิดมาปุ๊บมีคนใช้เลยป่ะคะ
1: มีคนใช้เป็นหลักพัน
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี่เยอะขึ้นขนาดไหนคะ
1: ตอนนี้ประมาณ 500,000 กว่าคน
0: โหขึ้นเยอะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าคนใช้แล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปนะฮะบอกต่อๆกันไปแล้วคนใช้เราตั้งแต่ปีแรกก็จะกลับมากันเรื่อยๆคือหลายๆครั้งก็จะมีจดหมายหรือว่ามีโพสต์ของคนตาม Twitter ตาม Facebook นะครับว่าเขาขอบคุณเรา
0: ค่ะ
1: นะฮะคือก็มีหลายคนที่บอกว่าโอเคจากเดิมที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องภาษีมากมายทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องบางคนก็บอกเฮ้ยเขาประหยัดเงินได้เยอะมากเลยจากสมัยก่อนที่เขาไม่ได้ใช้ iTax นะครับซึ่งเราฟังตรงนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคว่าเราสมจับใจที่ตั้งใจไว้แล้วล่ะนะที่เหลือนี่มันก็เป็นเรื่องของเป็น plus ละเป
0: ็
1: นบวกคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็แฮปปี
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ที่มีถึง 500,000 คนแล้วอย่างนี้ทางพี่เรือบินรับมือไหวเหรอคะ
1: ที่เราสามารถทำได้นะครับก็เป็นเพราะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนคือพอเป็นที่ปรึกษาภาษีที่เป็นคนๆแล้วเนี่ยอันนี้คนๆนึงเอาจริงๆก็รับได้ไม่เยอะหรอกนะครับอย่างมากก็มีลูกค้าเป็นรายหลัก10หลักร้อยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้พอปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะทำงานแทนคนได้ประมาณ 80% คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นตรรกะที่สามารถจะประมวลผลได้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไปค้นหากฎหมายนะฮะไปทำการคำนวณทำการคิดเลขแต่ว่าอีก 20% เนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของคนในการตัดสินใจว่าเฮ้ยยังไงดี
0: ทำอย่างนี้ไหมซื้อไหมไม่ซื้อไหม
1: ใช่ดังนั้นในระบบของ iTax เนี่ยก็เรียกว่าประชากร 80% ของประเทศแหละสามารถที่จะใช้ได้อย่างสมบูรณ
0: ์ฟังมานะคะก็รู้สึกว่าพี่เรือบินได้ช่วยทั้งการวางแผนการเงินการเสียภาษีอย่างนี้วันขอไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เรือบินมีการวางแผนตัวเองยังไงบ้าง
1: ได้เลยครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะต
2: อนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศของ iTech เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เรือบินนะคะช่วยพาทัวร์ออฟฟิศหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไง
3: ยินดีครับเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนกัน
2: โอ้โหอันนี้ออฟฟิศของพี่เรือบินนี่เหมือนกับอยู่บ้านเลยนะคะ
3: ใช่คือความรู้สึกของโปรแกรมเมอร์น้องๆเขาเนี่ยเขาชอบในการอยู่บ้านนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาที่นี่เลยเรามาดูห้องนี้กันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นสถานที่ทำงานจริงนะฮะเอ๊ะทำไมทั้งการทำงานกันเลยนะครับก็จะเป็นน้องๆโปรแกรมเมอร์นะฮะเพราะแต่ละชั้นเราก็มีประมาณสัก4ชั้นได้นะครับก็จะมีห้องนึงก็จะตกประมาณสัก10กว่าคน
2: ค่ะแล้วอย่างงี้ปกติพี่เรือบินนี่คือนั่งตรงไหนอะคะมีโต๊ะประจำหรือเปล่าคะ
3: ปกติผมก็จะมานั่งสับๆกับผู้บริหารที่โต๊ะนี้แหละนะผู้บริหารก็จะนั่งกันตรงนี้ก็เรียกว่านั่งกันใกล้ชิดแต่ว่าโดยมากผมก็จะไม่นั่งตรงนี้ก็จะมีนั่งห้องประชุมนะครับเพราะว่ามาออฟฟิศทีก็จะประชุมกับหลายฝ่ายห้องนี้ก็จัดบรรยากาศสบายๆนะ
2: สบายมากเหมือนอยู่ในห้องที่บ้าน
3: ใช่ต้องการให้เขารู้สึกว่าสบายเหมือนบ้านบางทีเราเรียกคนเข้ามาประชุมเราอยากให้เขามีความรู้สึกรีแลกซ
2: ์โอเคพอเรามารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยอย่างที่พี่เรือบินนะคะเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการการเงินเนี่ยอยากจะรู้ว่าสำหรับพี่เรือบินเองเนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงคะ
3: มันสำคัญที่วินัย
2: ค่ะ
3: แล้วก็การทำอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าสมมติว่าเกิดใครที่บอกว่าโอเคอาจจะรู้ตัวว่าไม่มีวินัยนะครับให้แบ่งเรียกว่าแบ่งบัญชีไปเลยแหละเนาะเช่นบัญชีนี้ออมอย่างเดียวนะครับบัญชีนี้ไว้ลงทุนบัญชีนี้เอาไว้เก็บไว้การศึกษาลูกอะไรพวกนี้ครับก็แบ่งไปเลยแล้วเราก็ต้องมีวินัยตรงจุดนั้น
2: แล้วอย่างนี้พี่เรือบินมีกี่บุ๊กแบงคะเนี่ย
3: เฮ้ยถามงี้เลยเหรอ
2: ใช่ขอแอบดูได้ไหมคะ
3: ไม่เคยออกสื่อมาก่อนนะเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวพี่ไปเอาบุ๊กแบงค์เดี๋ยวนะ
2: เป็นถุงเลยอ่ะ
3: ก็เก็บกันบ้านๆใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับก็มีประมาณนี้ครับ
2: เยอะมาก
3: ก็มีแต่ที่ก็คือมันก็บางแบงค์ก็จะแบบหลายบัญชีอ่ะครับว่าแต่ละบัญชีเนี่ยใช้งานที่แตกต่างกันที่ใช้การวางแผนการเงินส่วนตัวที่แตกต่างกัน
2: โอ้โหมีเยอะขนาดนี้เหมือนขออนุญาตนับได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่เล่ม
3: โอ้ยเอาถึงขั้นนับเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับยอมน้องเหมือนนะครับ
2: เริ่มแล้วค่ะ
3: ครับ
2: 1 2 3 4 25 26 27 28 29 30 3141 42 43 44 45 46 47 48 49มีเกือบ50เล่มเลยค่ะถือว่าแบบเยอะมากเหวินเองเหวินมีประมาณ 3-4 เล่มเหวินก็เริ่มงงแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเหวินอยากจะรู้ว่าพี่เรมีมือที่การบริหารจัดการเงินในแต่ละวันย
3: ัง
2: ไงบ้าง
3: ครับ
2: อย่างงี้ขอแอบดูกระเป๋าตังค์ได้ไหมคะ
3: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนี่รายการแรกเลยนะเนี่ยโอเคได้ก็ไม่มีอะไรซ่อนเร้นนะคร
2: ับ
3: ก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนาะก็มีอยู่520เป็นเงินสด
2: คือ
3: ไม่ค่อยชอบใช้เงินสดเป็นคนชอบใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีบัตรเครดิตใบเดียวมีใบเดียวนี่บัตร ATM นะฮะแล้วก็บัตรประชาชนเขาก็ใช้บ่อยแล้วก็บัตรรถไฟฟ้าคือพี่ชอบนั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินเพราะว่ามันประหยัดเวลามาก
2: คือพี่มีแบงค์บุ๊กเยอะขนาดเนี้ยแต่ทำไมถึงเครดิตแค่ใบเดียวคะ
3: จริงๆแล้วเราก็สมัครบ้างนะเวลาเพื่อนฝูงเขาขอให้เราสมัครอย่างเงี้ยเราก็สมัครไปแล้วพอสักพักไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะเราก็ปิดแต่ว่าการที่เรามีใบเดียวนี่มันควบคุมง่ายเพราะนี่คือรายจ่ายคือรายจ่ายเนี่ยเราไม่ต้องจัดพอร์ตคือผมแ
2: ค่
3: เราก็จ่ายไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคเราก็เอาเงินพอตอนที่ชำระบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ให้เขาหักบัญชีนึงที่เป็นบัญชีออกอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะเอาเงินที่เป็นบัญชีเงินออมเนี่ยเข้ามาใส่ก็จะควบคุมรายจ่ายได
2: ้ค่ะอันนี้คือทริค
3: ใช่ใช่เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างครับในการที่ว่าเราวางแผนการเงินให้กับลูกค้า
2: โอเคค่ะ
3: นะครับ
2: อยากจะให้พี่เรือบินช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าข้อมูลของคนไทยแล้วก็การเสียภาษีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
1: คนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในระบบภาษีเนี่ย10กว่าล้านคนแต่เชื่อไหมฮะคนไทยมีงานทำ40ล้านคนที่จริงคนที่มีงานทำเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกคนแหละนะมันจะถึงฐานที่จะต้องยื่นภาษีแล
2: ้
1: วแต่สิ่งแต่ยื่นไปปุ๊บเนี่ยจะเสียจริงไม่เสียจริงผิดเรื่องนึงนะครับเพราะบางทีคือยื่นไปแล้วมีการลดหย่อนไม่ถึงฐานบ้างก็จะกลายเป็นไม่เสียแต่ว่าจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องนะฮะดังนั้นอีก อีก3เท่าอ่ะที่ยังไม่ได้เข้าระบบภาษีนะครับบุคคลธรรมดานะครับแต่ว่าคือจะเรียกว่าภาษีเนี่ยมีหลายประเภทเนาะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเวลาไปซื้อของต่างๆหรือว่าภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาถูกไหมครับตอนนี้เราพูดถึงภาษีบุคคลธรรมดานะฮะถ้าสมมติว่าเกิดภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเก็บได้เพิ่ม 2-3 เท่านะฮ
0: ะ
1: จะทำให้งบประมาณประเทศรวยรวมงบประมาณประเทศนะครับโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% โดยประมาณหมายความว่ายังไงหมายความว่าติดไฟแดง5ไฟแดงเนี่ย1ไฟแดงหรือถนน1เส้นเนี่ยจะต้องดีขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: หรือว่าคนใคร5คนนะครับที่อาจจะมีความลำบากแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยต้องไปช่วยอบอุ้มนะฮะทุกคนใน5คนที่เราเดินไปจะมีชีวิตดีขึ้นอีก1คนแล้วก็อยากจะให้มองอีกแง่นึงด้วยนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรามีงบประมาณประเทศอยู่สมมุติ 100%
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าเราเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 20%
0: ค่ะ
1: หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติว่าเรามีรัฐบาลนี้มีเงินเพียงพอใช้แล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถที่จะช่วยประชาชนเพิ่มเติมได
0: ้
1: ก็คือช่วยออกนโยบายลดหย่อนออกนโยบายอะไรที่เป็นการช่วยประชาชนให้แบ่งเบาภาระของภาษีของประชาชนเพิ่มขึ้นได้อีกก็คือเรียกง่ายๆว่าเราอ่ะก็น่าจะมีความน่าจะเป็นที่จะเสียภาษีถูกลงถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีดังนั้นถ้าเราเห็นคนหนีภาษีนะครับอย่าไปชื่นช
0: ม
1: เราต้องคิดซะว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่ทำให้เราที่เสียภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยเสียแพงอย่างทุกวันนี
0: ้
1: นะฮะดังนั้นการที่ว่าคนไทยเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นโดยการที่ว่าเขาทำภาษีได้ง่ายขึ้นมีความเข้าใจอย่างดีแล้วรู้ว่าถ้าเขาเข้าสู่ระบบภาษีนะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันไม่ต้องเสียเยอะอย่างที่คิดเลยนะครับถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบมากขึ้นเนี่ยมันทำให้นอกจากประเทศชาติพัฒนาแล้วคนที่อยู่ในระบบปัจจุบันเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะเสียภาษีน้อยลงอีกด้วยครับ
0: แล้วอย่างความคิดของคนที่คิดว่าเราควรจะเลี่ยงภาษีหรือว่าจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดจนถึงขั้นหนีภาษีอย่างเงี้ยค่ะ เป็นทางออกที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: พี่ตอบเบื้องต้น
0: ค่ะ
1: เป็นความคิดที่ถูกนะ
0: ค่ะ
1: เป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครอยากที่จะเสียเงินเยอะ
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าความคิดที่ถูกกว่าก็คือว่าต้องทำให้ถูกต้
0: อง
1: นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รักชาติก็ต้องรักตัวของเราเอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราหนีภาษีเนี่ยนะถ้ามันเทียบตามหลักสถิติแล้วเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายในการหนีภาษีเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ทำตามถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าลดหย่อนให้สูงที่สุดนะครับจริงๆแล้วออกมาพอๆกันเลยเผลอๆการที่เราทำถูกกฎหมาย 100%นะฮะแต่ว่ามีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการหนีภาษีด้วยเพราะการหนีภาษีจริงๆมีค่าใช้จ่ายนะครับจะต้องไปจ้างคนเอาเงินไปซุกไปซ่อนไปนั่งหาวิธีทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการทําบัญชี2เล่มอะไรต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงถ้าโดนจับโดนปรับนะฮะเผลอๆเนี่ยอาจจะต้องเสียมากกว่าจํานวนที่ต้องเสียภาษีเดิมเนี่ยถึง2หรือ3เท่าหลังด้วยซ้ําดังนั้นจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการทำถูกต้องทุกอย่างเนี่ยถูกเรียกว่าถูกกว่าเยอะเลยจากการหนีภาษี
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การเสียภาษีนี่มันเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้เยอะๆหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยๆนี่จำเป็นไหมคะ
1: คือทุกคนเนี่ยที่มีงานทำเนี่ยส่วนมากต้องเข้าสู่ระบบภาษีอยู่แล้วนะฮะทุกคนต้องเสียภาษีแหละแต่เรื่องของการวางแผนภาษีเนี่ยนะฮะโดยมากที่บอกว่าคนที่มีเงินเยอะๆมักจะสนใจก่อนแล้วก็มีที่ปรึกษาดีๆมาช่วยนะที่เรียกว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะมีความสนใจน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วการวางแผนภาษีสำคัญกับคนมีรายได้น้อยมากกว่าย กตัวอย่างให้น้องเหมือนดูสมมติว่ามีการประหยัดภาษีเท่ากันเลยมีการวางแผนอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็สมมติลดภาษีไป 10% อย่างนี้นะครับคนมีรายได้เยอะเนี่ยสมมติว่าเงินล้านหนึ่งลดไปแสนหนึ่งเขายังมีเงินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยอีก 900,000 ในขณะที่ว่าคนที่มีเงินแสนหนึ่งนะฮะลดออกไป 10% ก็คือลดไป 10,000 เขายังเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้เพียงแค่ 90,000 90,000 กับ 900,000
0: มันเป็นแบบต่างกันเยอะมาก
1: ถูกไหมฮะ 10% ของคนที่เงินน้อยมันสำคัญมากกว่าเยอะเลยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจริงๆคือคนที่มีเงินน้อยอ่ะกับยิ่งต้องสนใจเรื่องภาษีเรื่องการมาลดหย่อนและเรื่องการประหยัดการออมมากกว่าคนมีเงินเยอะซะอีก
4: ฟังเรื่องราววันนี้แล้วอาจจะทำให้ความคิดของใครหลายๆคนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของภาษีปัญหาเดิมๆที่เคยยุ่งยากก็เปลี่ยนเป็นง่ายได้และกลายเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศและในตอนหน้าจะพาไปรู้จักสตาร์ทอัพด้านฟินเทคผู้หญิงเก่งคนนี้กับเส้นทางชีวิตที่เธอเป็นคนสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะ

0: เทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็

0: มีอีวอลวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้เป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับและผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับใน EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก EP ที่1และ2นะครับซึ่งเป็นเรื่องของประเภทของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้า

นะครับซึ่งใน EP ที่1กับ2เนี่ยเป็นพื้นฐานที่จำเป็นนะครับที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะมีนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องมาต่อเนื่องกับใน EP ที่3นี้นะครับใน EP ที่3นี้เป็นทักษะนะครับเป็นทักษะอย่างเดียวไม่ได้นะครับเป็นจิตสำนึกของช่างเลยนะครับใน EP นี้ต้องเรียกว่าอยู่ในส่วนลึกในจิตใจเลยเรียกว่าเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งใน EP ที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ EP ที่ตรงกับรายวิชาความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้านะครับหลักสูตรปวส2567นะครับในการบริการยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีความเสี่ยงอันตรายสูงมากนะครับถ้านักเรียนดูตามรูปภาพประกอบนะครับก็จะมีรูปตัวเรานะครับตัวบุคคลเนี่ยครับถ้าจากรูปเนี้ยก็จะเป็นเรียกว่าตัวคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานภายในตัวเราอยู่แล้วนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับทนแรงทนต่อแรงดันของกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงๆอย่างเช่น500โวลต์หรือจะเป็น380โวลต์นะครับซึ่งในตัวเราจะมีค่าความต้านทานอยู่ประมาณ5นะครับก็มีความต้านทานอยู่ระดับหนึ่งนะครับในที่นี้ครูจะมาพูดถึงในเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติงานยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราไม่มีการป้องกันนะครับไม่มีการป้องกันเรื่องของกระแสไฟที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆนานานะครับเพราะนั้นในเรื่องของอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะเรียกว่าช็อคเซอร์กิตนะครับแต่บางคนก็ไปพูดว่าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตอย่างนี้ครูขอพูดเสริมนิดนึงนะครับว่าคำว่าไฟฟ้าช็อตนะครับไม่มีในสารระบบนะครับไม่มีในแมนนวลนะครับก็จะมีคำว่าช็อคเซอร์กิตหรือไฟช็อคนะครับช็อคนะครับ เมื่อนะครับร่างกายของเรานะครับได้รับกระแสนะครับจากตารางที่ครูนะครับให้ดูนะครับนี่ครับจากตารางที่ครูให้ดูนะครับเมื่อเราได้รับกระแสไม่ถึง1แอมเปร์นะครับเราก็ไม่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าอันนี้ยังเรียกว่าการรับกระแสไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ ลำดับต่อมา1ถึง3มิลลิแอมนะครับเราจะรู้สึกมีอาการเจ็บนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ10แอม10มิลลิแอมนะครับไม่สามารถปล่อยมือได้แล้วครับตอนนี้ไหมครับกำอยู่นะครับทีนี้เทคนิคในการ ที่เราจะพยายามนะครับเวลาเราไม่แน่ใจว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือเปล่าในขณะที่เราปฏิบัติงานนะครับก็เราจะใช้วิธีการใช้หลังมือนะครับนะแตะชิ้นงานที่มี ที่เราไม่มั่นใจนะครับแต่แบบนี้ผมเองก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่านะครับแต่ว่าในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆเราก็ใช้หลังมือนะครับ เมื่อเราเกิดการโดนไฟฟ้าช็อคเราจะเกิดปฏิกิริยากระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเรากระตุกเข้าหาตัวเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะถูกตัดวงจรนะครับในที่นี้ก็จะใช้ได้แค่10มิลลิแอมนะครับ10มิลลิแอมตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถึง30มิลลิแอมนะครับหัวใจเริ่มหยุดเต้นแล้วอันนี้แหละครับเริ่มเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วนะครับถ้าหากนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจไม่มีการป้องกันตรงนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องควบคุมนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ75มิลลิแอมนะครับร่างกายนะครับหัวใจเต้นการหายใจเต้นผิดจังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายตั้งแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตตั้งแต่30มิลลิแอมขึ้นไปแล้วนะครับส่วน250มิลลิแอมนี่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิต 99.5% นะครับเพราะนั้นก็โอกาสน้อยมากนะครับตั้งแต่30มิลลิแอมเนี่ยก็จะเริ่มมีอันตรายมากแล้วเพราะนั้นถ้านักเรียนดูภาพนี้นะครับท่านนักเรียนดูภาพนี้เราจะทำอย่างไรนะครับไม่

ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่เป็น AC เนี่ยนะครับไหลผ่านร่างกายแล้วเนี่ยแล้วลงกาวได้เห็นไหมครับจากรูปนี่มีอะไรอยู่ครับมีฉนวนใช่ไหมครับมีฉนวนตรงนี้เป็นฉนวนนะครับตรงนี้ให้เป็นฉนวนแล้วกันเมื่อกระแสไฟฟ้าเดินทางมาผ่านร่างกายนะครับถ้ามีฉนวนอยู่ตรงที่เรานะครับมันก็จะไม่ครบวงจรนะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูสไลด์ถัดไปนะครับนักเรียนนะครับที่ครูพูดไปในเรื่องของถ้าเรามีฉนวนป้องกันนะครับร่างกายอย่างเช่นเมื่อกี้รูปเมื่อกี้นะครับที่ครูให้ดูตรงที่เป็นแรงเงาตรงนี้นะครับก็เป็นการสร้างฉนวนให้แก่เท้าของเราเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเกิดความไม่อันตรายต่อร่างกายเนี่ยการที่จะเกิดการไฟดูดเนี่ยนะครับมีปัจจัยหลักๆนะครับอยู่5อย่างนะครับ5ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกที่ครูพูดไปแล้วจากตารางนะครับก็คือปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดสตาร์ทที่30มิลลิแอมนะครับก็ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยแรกเลยนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือขนาดของแรงดันนะครับก็ถ้าเกิดแรงดันนะมีขนาดแรงดันที่สูงนะครับก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับปัจจัยที่3นะครับก็ความต้านทานของร่างกายนะครับความต้านทานของร่างกายเนี่ยถ้าความต้านทานของร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันแต่ว่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าความต้านทานของร่างกายมีมากนะครับก็ทนกระแสหรือแรงดันได้มากนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับถ้าระดับแรงดันสูงนะครับปริมาณกระแสไฟสูงเนี่ยก็ร่างกายคงจะไม่มีความต้านทานพอนะครับปัจจัยที่4นะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับที่สัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราสัมผัสกระแสไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเพียงเสี้ยววินาทีก็ยังพอที่จะมีโอกาสนะครับรอดแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ยากมากนะครับที่จะได้สัมผัสนะครับกระแสไฟฟ้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับปัจจัยที่5นะครับก็คือบริเวณตำแหน่งของร่างกายที่สัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราสัมผัสกระแสไฟฟ้านะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกไว้ว่าเราเอามือนะครับกำนะครับกำวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้านะครับกำแบบนี้ถ้ากระแสไฟฟ้าถึง30มิลลิแอมป์ปั๊บเนี่ยเราจะกำอยู่อย่างนี้ไม่สามารถแบมือออกได้นะครับเราไม่สามารถแบมือออกได้แต่ถ้าเราใช้หลังฝ่ามือแบบนี้นะครับเราปฏิกิริยาของเราก็คือตกถ้าโดนดูดปุ๊บจะกระตุกร่างกายนะโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็แต่ครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่เราจะสามารถดึงมือออกมาได้นะครับวิธีการเดียวที่สุดก็คือเราต้องทำให้นะครับร่างกายของเราในนี้เขาบอกว่าไฟจะดูดได้นั้นต้องไหลจนครบวงจรถ้าเราจะป้องกันเราก็ต้องทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรตัวอย่างดังในรูปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราหาวัตถุมารองที่พื้นนะครับอย่างเดียวพอไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูว่ามันพอไหมนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครูจะไปพูดถึงว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการที่จะเป็นฉนวนนะครับที่จะทำให้ไฟเนี่ยลงกราวได้นะครับเพราะนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราโดนไฟดูดหรือเราพบเห็นผู้ที่โดนไฟดูดนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเราอย่างไรก็นะวิธีที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดพบเห็นนะครับผู้ประสบภัยที่โดนไฟดูดหรือเพื่อนช่างของเราเนี่ยโดนไฟดูดเนี่ยอันดับแรกเลยต้องท่องเลยอย่าตกใจนะครับถ้าเราใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ที่ติดอยู่กระแสไฟนะครับเราก็จะ
นะครับโดนไฟดูดไปด้วยอันนี้ต้องตั้งสตินะครับขั้นตอนที่2เราต้องรีบหาทางตัดกระแสตัดกระแสไฟโดยฉับไวเลยนะครับโดยการถอดปลั๊กปิดสวิตช์หรือในรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าเราสามารถเข้าถึงจุดที่เราตัดไฟได้

ตัวท่านเองต้องเป็นชนวนกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านท่านครบวงจรได้ตรงนี้จุดนี้ต้องย้ำนะครับกระแสไฟฟ้าต้องไม่ไหลผ่านครบวงจรที่ตัวท่านได้ถ้าท่านทำยังไงก็แล้วแต่ให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหลครบวงจรที่ตัวท่านได้ท่านก็จะปลอดภัยนะครับขั้นตอนที่3ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าไม้แห้งเชือกนะครับเชือกที่แห้งอะไรต่างๆนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้ครูนะครับก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องใช้ผ้าไม้แห้งหรือเชือกที่แห้งนะครับในกรณีเนี้ยครูแนะนำว่าควรจะเป็นอุปกรณ์ป้องกัน PPE นะครับเพราะว่าเรากำลังนะครับปฏิบัติงานหรือพบนะครับผู้ประสบภัยที่โดนไฟดูดเนี่ยด้วยกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับถ้าเกิดเชือกไม้แห้งผ้าเนี่ยไม่แห้งจริงเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นฉนวนจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะโดนดูดได้เพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันแรงดันสูงนะครับสายยางพลาสติกอะไรพวกนี้นะก็เป็นพื้นฐานแต่ถ้าจำเป็นจริงๆครูก็มันก็เสี่ยงนะครับมันก็เสี่ยงถ้าเกิดแถวบริเวณนั้นมีถุงมือมีรองเท้ากันไฟอันนี้เราลุยได้เลยนะครับนี่ครับก็ให้ผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบภัยนะครับพอประสบอันตรายนะให้หลุดออกมาโดยเร็วนะครับก็พูดกันตามตรงนะครับว่าถ้าไม่ป้องกันถ้าพลาดนะครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสรอดน้อยนะครับส่วนใหญ่จะช่วยไม่ทันนะครับพูดกันตรงๆนะครับทีนี้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าในหัวข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะนั้นถ้าช่างอู่ไหนศูนย์ไหนศูนย์บริการไหนนักเรียนคนไหนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE อย่าทำหรือซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าเด็ดขาดนะครับอันนี้ครูเน้นย้ำเลยนะครับเพราะนั้นอย่าเด็ดขาดนะครับทีนี้ขั้นตอนนะครับในการปฐมพยาบาลนะครับผู้ประสบภัยนะสมมติว่าเราช่วยเหลือทันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของกฟผ.นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ายังรอดอยู่นะครับก็1ผู้บาดเจ็บดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ขั้นตอน1เนี่ยคือว่าดูว่ารู้สึกตัวมั้ยนะขั้นตอนที่2นะครับเราก็รีบโทร1669นะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหน่วยฉุกเฉินนะครับอย่าลืมนะครับว่าตกใจปุ๊บขั้นตอนแรกคือให้สังเกตว่านะครับรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแล้วอย่าลืมขั้นตอนที่2คือโทรก่อนครับถ้าไม่โทรก่อนมัวแต่ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วนึกขึ้นไม่ได้ว่าต้องมาโทรทีหลังปรากฏว่า1669มาไม่ทันแล้วเราไปช่วยยังไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยครบเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มความอันตรายเข้าไปอีกเพราะนั้นขั้นตอนที่1ดูแบบรวดเร็วนะครับว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะครับขั้นตอน2โทรหา1669ให้ไวที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้บอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับไม่ตื่นตระหนกนะครับพยายามคงสติให้ดีนะครับขั้นตอนที่3ให้ตรวจสัญญาณชีพจรนะครับแล้วก็ทำการประเมิน3นอนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับนอที่1ดูสีหน้าริมฝีปากซีดหรือไม่นะครับนอที่2นะครับดูหน้าอกมีการกระเพื่อมก็ในที่นี้ก็คือหายใจไหมนะครับแล้วนอที่3คือดูหน้าท้องมีการกระเพื่อมหรือไม่นะครับก็ดูที่3นอนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในที่นี้เราก็ต้องดูสัญญาณชีพด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการกู้ชีพเพราะนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีพนะครับสำคัญนะครับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกู้ชีพนะครับ
เพราะว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับในการ

ที่เราจะเจอไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพื่อนช่างนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการกู้ชีพนะครับก็จะมีในเรื่องของนะการทำ CPR นะครับก็การทำ CPR เนี่ยก็จะมีทั้งการทำ CPR ที่เราดูในละครดูในหนังนะครับว่าเราจะทำ CPR นะครับในมีขั้นตอนการทำ CPR อย่างไรนะครับอันนี้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าครูมีเวลาน้อยนะครับก็จะพูดในเรื่องว่าการทำ CPR ก็มี2ประเภทก็คือ CPR ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจก็มีนะครับทำ CPR ด้วยมือเหมือนในละครนะครับก็อันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าช่วยกระตุกหัวเครื่องช่วยกระตุกหัวใจเนี่ยคิดว่าน้อยนะครับที่จะมีติดนะครับติดสถานที่ทำงานหรือที่ปฏิบัติงานไว้เนี่ยจริงๆแล้วครูคำนวณแนะนำว่าถ้าจะให้ดีก็ติดไว้ก็จะดีนะครับจะดีมากเลยนะครับขั้นตอนการช่วยชีวิตนะครับก็จะมีการนวดหัวใจนะครับโดยตรงนี้เป็นไคลแม็กซ์นะครับที่ว่าเราจะต้องให้ความสำคัญนะครับว่าถ้าเพื่อนเราเกิดอุบัติเกิดประสบภัยนะครับตรงนี้นะเราท่องไว้เลยครับว่าสมองของเราเนี่ยสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้4นาทีเรามีเวลาเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนหรือตัวเราประสบเหตุเนี่ยนะครับเรามีเวลาแค่4นาทีชีวิตของเรามีเท่านี้นะครับถ้าเกิดหมดจากนี้ก็เรียกว่าสมองขาดออกซิเจนหรือสมองนะครับเรียกว่าเสียชีวิตนั่นเองนะครับในส่วนของการนวดหัวใจนะครับก็เป็นไม่จำเป็นต้องเป่าปากร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าในที่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องประเมินอาการของผู้ประสบภัยเนี่ยตามมาตรฐานการช่วยเหลือนะครับความปลอดภัยนะครับในขั้นตอนของ CPR นะครับก็ขั้นตอนจริงๆขั้นตอนก็มีตามนี้นะครับขั้นตอนก็มีตาม7ขั้นตอนนี้นะครับครูจะไม่ลงลึกไปนะครับแล้วก็สถานที่ทำงานสถานที่ปฏิบัติงานของเราเนี่ยก็ควรจะมีพวกอุปกรณ์ที่จะคอยช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยนะครับประสบอุบัติเหตุหรือโดนไฟฟ้าดูดเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นในที่ทำในที่ที่ครูสอนเนี่ยครูก็จะมีทั้งจุดรวมพลในกรณีที่ไฟฟ้ารั่วเกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะห้ามจอดรถนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าอาคารอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เป็นเปลนะครับเปลสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะเอาออกจากจุดที่อันตรายต่อชีวิตนะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ครูก็ใช้ในการเรียนการสอนนะครับต่อมาเป็นหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องของงานเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวส่วนบุคคล PPE นะครับในหัวข้อนี้นะครับครูก็บอกไปแล้วว่าเราทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ตัวเราครบวงจรที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้เพราะฉะนั้นทางที่ง่ายและดีที่สุดได้มาตรฐานที่สุดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการทำให้ร่างกายของเราไม่ครบวงจรนะครับจากภาพนักเรียนนักศึกษานะครับพอที่จะรู้จักภาพที่อยู่ในรูปนี้มั้งไหมครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับรูปนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดครับค่าความเป็นฉนวนนะครับของฉนวนหรือสายไฟหรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆในรถยนต์ไฟฟ้าว่ามีความเป็นฉนวนมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าความเป็นฉนวนในรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีค่าความเป็นฉนวนหรือสูญเสียความเป็นฉนวนเรียบร้อยแล้วเป็นอันตรายถึง

ชีวิตแน่นอนนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติงานนะครับเราไม่รู้เลยว่ากระแสไฟมันรั่วหรือไม่มันมีความเป็นฉนวนหรือไม่เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่รูปที่สองนะครับเครื่องมือของเราอันนี้ทุกอู่ทุกสถานประกอบการทุกสถานการศึกษาทุกที่ที่ทำเกี่ยวกับ EV ต้องมีเครื่องมือหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้าแรงสูงที่ได้มาตรฐานเลยนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับรูปที่2นะครับถุงมือนะครับถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับส่วนอันนี้นะครับพื้นสีฟ้าๆนี้ก็จะเป็นแผ่นปูพื้นป้องไฟฟ้าแรงดันสูงก็ไม่ให้ไฟฟ้าลงกล่าวนะครับนอกเหนือจากที่เราใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับอันที่3นะครับอันที่4นะครับเป็นถุงมือถ้าพูดง่ายๆก็เรียกว่าถุงมือหนังนะครับถุงมือหนังที่ใช้ในงานเชื่อมนะครับอันนี้จะไม่ได้ป้องกันไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราจะสวมทับกับถุงมือยางนะครับสวมทับกับถุงมือยางเพราะว่าถ้าเราสวมทับกับถุงมือยางก็เวลาที่เราทำงานเนี่ยถุงมือยางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปถูกขูดขีดหรือทำถือชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าจะไปทำให้มันเกิดการชำรุดหรือรอยรั่วเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถุงมือหนังเนี่ยจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับลำดับต่อไปก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้ากันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับอันนี้ตัวหัวใจเลยครับพระเอกเลยครับสิ่งที่เราควรจะมีเลยนะครับขาดไม่ได้คือ1ถุงมือ2รองเท้ากันไฟนะครับขาดไม่ได้เด็ดขาดแต่เรามีถุงมืออย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราจะไปถูกสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าส่วนอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ครูจะมาพูดในเรื่องของถุงมือกันไฟก่อนว่าก่อนที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกรดนะครับและก็ระดับกันไฟของถุงมือนะครับในคลาสต่างๆนะครับในที่นี้นะครับครูนะครับจะเริ่มที่นะครับคลาส00นะครับนะคลาส00นะครับคลาส00ถุงมือจะกันไฟได้ตั้งแต่นะครับกันไฟได้ตั้งแต่2,500 โวลต์ถึง 10,000 โวลต์นะครับอันนี้เป็น 2,500 โวลต์ก็เป็น AC 10,000 โวลต์ก็เป็น DC นะครับก็จะสังเกตว่า AC จะกันได้น้อยกว่า DC นะครับคลาส0นะครับคลาส0จะกันได้นะครับ5,000 นะครับถึง 20,000นะครับสังเกตถุงมือก็จะเป็นสีแดงนะครับคลาส1นะครับถุงมือจะเป็นสีขาวนะครับก็กันได้ 10,000 ถึง 40,000 นะครับคลาส2นะครับหรือถุงมือสีเหลืองนะครับก็จะกันได้ 20,000 ถึง 50,000 โวลต์นะครับก็จะเพิ่มระดับความปลอดภัยไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มระดับความปลอดภัยไปเรื่อยตามนี้ถ้าสมมุติว่าครูทำนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีแรงดันนะครับ380โวลต์500โวลต์นะก็แล้วแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเราต้องดูว่ารถยนต์ที่เราทำการบำรุงรักษาเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าแรงดันนะครับแรงดันสูงเนี่ยสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกถุงมือที่ถูกประเภทเช่นในที่นี้ครูเลือกนะครับครูใช้ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคันข้างหลังครูนะครับก็ใช้กระแสไฟ

ฟ้า380โวลต์ครูก็ใช้เพียงแค่คัด00ก็พอแล้วนะครับก็กันได้แล้วนะครับว่าตั้งแต่2,500ถึง 10,000 โวลต์นี้นะครับนอกจากที่เราจะใส่ถุงมือแล้วนะครับใส่ถุงมือยางกันไฟแล้วก็ที่ครูบอกนะครับก็ควรจะใส่ถุงมือที่กันการฉีกขาดด้วยนะครับอันนี้ก็รูปที่1บวกกับรูปที่2ก็ได้ตามนี้นะครับครับสำหรับการเลือกใช้นะครับอุปกรณ์นะครับที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะต้องเลือกถุงมือนะครับให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้านะครับในที่นี้ถ้าเกิดเลือกถูกต้องแล้วก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนะครับนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับต้องเลือกให้ถูกใช้ให้ถูกนะครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าถ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้คลาสอะไรแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้คลาสไหนนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ถุงมือนะครับที่ป้องกันไฟฟ้าแล้วเนี่ยอันนี้คือสเต็ปสำคัญเลยทุกครั้งนะครับก่อนปฏิบัติงานเราจะต้องทำการทดสอบถุงมือไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้งเห็นไหมครับนี่คือสเต็ปมาตรฐานนะครับขั้นตอนที่1นะครับกางถุงกันไฟออกเพื่อให้ลมเข้าในถุงมือนี่ขั้นตอนที่1คืออันนี้ครับเห็นไหมครับกางถุงปึ๊บนะครับให้อากาศเข้าไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับม้วนถุงมือกันไฟฟ้ารอบข้อมือ2รอบนะครับก็ทำการม้วนตามนี้เห็นไหมครับตรงนี้ที่ขาม้วนนี่ขั้นตอนที่3นะครับก็พับถุงมือเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับพับเสร็จปุ๊บข้างในนี่ครับก็จะมีอากาศอยู่ข้างในถุงมือนะครับแล้วเราก็ทำการนะครับบีบนะครับบีบลมนะครับแต่เราต้องกำตรงที่เราพับให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับบีบเพื่ออะไรบีบเพื่อฟังเสียงลมนะครับว่ามันมีการรั่วไหมนะครับถ้ามีการรั่วถุงมือนั้นไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อันนี้เป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจสอบถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเราก็ทำการสวมใส่นะครับโดยที่สวมใส่นะครับเป็นถุงมือป้องกันแรงดันไฟฟ้านะอยู่ในชั้นแรกนะครับชั้นที่1แล้วก็สวมถุงมือหนังนะครับเพื่อป้องกันนะครับการขีดข่วนนะครับนะเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการนะครับล้างทำความสะอาดได้ตามปกตินะครับเนื่องจากถุงมือเป็นถุงมือยางสามารถล้างได้นะครับนะแล้วก็ทำการนะนำไปผึ่งอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะครับในที่นี้ก็ไม่แนะนำให้ไปตากแดดแบบจังๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นถุงมือยางนะครับครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ครูเน้นย้ำมากนะครับก็คือรองเท้าเซฟตี้นะครับรองเท้าป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในส่วนของรองเท้าเซฟตี้นะครับมีขายในท้องตลาดเยอะแยะมากนะครับเยอะแยะมากหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแต่รองเท้าเซฟตี้สำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับจะต้องเซฟตี้ในเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับเพราะว่าในรองเท้าที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับจะมีแค่ป้องกันกระแทกป้องกันการลื่นจากน้ำมันป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างแต่จะไม่ป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเพราะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้รองเท้าชนิดที่ป้องกันธรรมดาได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะนั้นในตัวอย่างที่ครูให้เห็นนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถนะครับดูรหัสนะครับที่เป็นรหัสตรงนี้นะครับที่เป็นรหัสตรงนี้นี่นะครับในรองเท้านะครับจะมีบอกนะครับว่า
รหัสตัวอย่างนะครับครูให้ดูตัวอย่างนะครับรหัส M นะครับ I 75 C 75 M T 75มันคืออะไรนะครับครูในตัวอย่างนี้นะครับเป็นรองชารองเท้าสำหรับผู้ชายนะครับ men เนี่ยนะครับ M นะครับต้านทานแรงกระแทก impact เห็นไหมครับ I เห็นไหมครับที่เท่าไหร่ครับ75ฟุตตอนหรือ 101.7 จูลอย่างนี้เราต้องรู้รหัสตัวย่อนะครับซึ่งรหัสตัวย่อนักเรียนสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google ใน YouTube ในมีเยอะมากนะครับมันจะมีรหัสย่อให้ดูนะครับต้านทานแรงบีบคอมเพรสซีฟก็คือตัว C นะครับตัว C นะครับที่75นะครับ75ตัวนี้หรือ2,500 ปอนด์หรือ 11,000 นิวตันนะครับและป้องกันที่กระดูกหลังเท้านะครับตัว M เห็นไหมครับที่75ฟุตปอนด์101จูลนะครับอ้าวนักเรียนนักศึกษาเห็นไหมครับยังขาดอะไรอยู่เมื่อกี้ครูเน้นย้ำไปเรื่องอะไรครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยครับที่มีขายท้องตลาดใช่ไหมครับตัวนี้แหละคือตัวสำคัญนะครับถ้ามีตัว CT ตัวย่อนะครับตัว CT นะครับก็คือป้องกันรองเท้านะครับแต่วัสดุไม่ได้ทาไม่ได้ทำจากเหล็กก็คือป้องกันเท้าแต่ไม่ใช่หัวเหล็กนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับ EH นี่นะครับเป็นจุดที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าต้องเน้นถ้าไม่มีตัว EH นี้เลิกครับห้ามใช้ครับเห็นไหมครับตัว EH นะครับเห็นไหมครับ EH ย่อมาจาก Electric Hazard นะครับป้องปกป้องจากไฟฟ้ารองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยยี่ห้อนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บค่าโฆษณานะครับตัวต่อไปคือ SR นะครับ Slip Resistance คือป้องกันการลื่นอันนี้ก็จะมีในคุณสมบัติของรองเท้าเซฟตี้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับป้องกันลื่นป้องกันกระแทกนะครับแล้วก็ Puncher Resistance นะครับทนต่อการเจาะนะครับก็คือเวลาสิ่งของมีคมหล่นใส่เท้านะครับก็จะไม่ทะลุนะครับก็ PR ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเน้นย้ำนะครับตรงนี้นะครับแต่ถามว่า CH SR PR นี่จำเป็นไหมจำเป็นเพราะฉะนั้นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าต้องมี4ตัวนี้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าอันตรายเกิดได้เสมอนะครับเกิดได้เสมอน่าเสียดายจังเลยนักเรียนครับเวลาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปพบกัน EP หน้านะครับซึ่ง EP หน้าก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นการพูดในเรื่องของปลั๊กต่างๆที่เราถอดนัดยึดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ในขณะที่เราทำการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ EP หน้า EP นี้ครูขอลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพลาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาร์ทด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบา จะเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง

10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ

100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage E เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ในวันนี้ครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับแล้วก็ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทักษะของการเป็นบาร์เทนเดอร์ครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ครับพี่แม็กเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี
1: ้วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ครับซึ่งเราได้เกริ่นไว้แล้วใน EP แรก
0: พี่แม็กเกริ่นว่ายังไงบ้าง
1: ในการใช้อุปกรณ์เรามี1คือการที่จะเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับเราจะต้องรู้อุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ครับ
0: อ๋ออันนั้นคือเกริ่นเล็กๆน้อยๆใน EP แรกไปแล้วใช่มั้ยคร
1: ับ
0: แล้วก็ขออนุญาตพูดถึง EP ก่อนหน้านี้นะครับใน EP ที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มซึ่งใน EP นี้นอกจากประเภทของเครื่องดื่มแล้วนักเรียนทุกคนถ้าเกิดรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มแต่ไม่รู้จักสิ่งที่จะมาใช้

0: นะครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์เยอะมากซึ่งคุณครูพี่แม็กนะครับก็เตรียมแล้วก็จะทําการสอนแล้วก็อธิบายในวันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราจะมีการอธิบายเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายในเรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้งานครับรวมถึงการจัดเก็บต้นการเช็ดล้างไปเลย
0: รวมถึงการดูแลรักษานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเพราะทุกอย่างคือคอสหมดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: วันนี้ครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการใช้งานประเภทของอุปกรณ์แล้วก็จริงๆเท่าที่สังเกตวันนี้อุปกรณ์เยอะมากที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านหน้าด้านหลังมีอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ครูแม็กอธิบายทีละตัวในวันนี้เราจะอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงใน EP นี
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีครับสำหรับ EP นี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าสมรรถนะนี้สำคัญมากๆ1คุณสมบัติใน EP แรกไปแล้วใน EP ที่2นะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มของแต่ละตัวว่าทำมาจากอะไรแล้วก็ EP นี้สำคัญไม่น้อยกว่า2 EP ที่ผ่านมารวมอาจจะบอกได้ว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดมีความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นก็เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวแรกที่ครูแม็กอยากจะแนะนำว่าต้องรู้อะไรก่อน
1: ต้องรู้อะไรก่อนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันหยิบอันแรกเลยครับ
0: ต
1: ัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามัตเลอร์พอจะแบบไปเจอแบบเป็นมัตเดิลคือการที่บดไปแล้วใช่ครับ
0: กระบวนการไหมครับกระบวนการมัตเดิล
1: ใช่
0: แต่อันนี้คือเรียกว่าไม้
1: ตัวเนี้ยเรียกว่าไม้บด
0: ไม้บด
1: เอาไว้บด
0: เลอร์
1: ใช่มัตเลอร
0: ์มีแต่จริงๆอ่ะใน EP แรกอ่ะผมได้ย้อนไปดูนะครับครูแม็กจะเน้นว่าถ้าเกิดเราเป็นบาร์เทนเดอร์มีไม้ตัวนี้ที่เป็นไม้บดตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงจะต้องเน้นตัวมัตเลอร์ตัวนี้ครับ
1: มัตเลอร์ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ครับที่เราจะต้องเราไม่ได้เป็นบาร์ก็ได้แต่ละเราจะเดินทางเดินป่า
0: อ๋อตีงูไม่ได้
1: ตีงูไม่ได้ครับก็ไว้ใช้บดยาได้บดอะไรที่เราจะทำเป็นเครื่องดื่มบดที่ถ้าเกิดว่าถูกงูกัดหรือถูกอะไรกัดแมลงสัตว์กัดต่อยครับเราก็จะใช้ในการบดแล้วก็มาทาที่แผลได
0: ้อ๋อโอเค
1: ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยใช้เวลาที่เราใช้เราก็เลยต้องเป็นบาร์เทนเดอร์จะต้องมีตัวมัตเลอร์ไว้คร
0: ับ พกเลย
1: ใช่ครับ
0: ติดตัวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อันนี้คือมัตเลอร์ตัวต่อไปครับที่บาร์เทนเดอร์มีอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับมัตเลอร
1: ์มัตเลอร์จะต้องใช้คู่ครับ
0: อ๋อต้องคู่ด้วย
1: ใช่
0: โอเคคู่กับตัวไหนครับ
1: อีกอย่างหนึ่งครับมัตเลอร์เนี่ยหนึ่งคือจะใช้คู่กับแก้วแก้วที่เราจะใช้ในการทำเครื่องดื่มที่เป็นโมฮิโตหรือโมฮิโตเนี่ยครับนะครับเราจะใช้คู่กันเป็นแก้วแก้วใช่ครับเป็นแก้วในทรงของไฮบอลแก้วจะทรงสูงหน่อย
0: ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็เป็น mixing glass ได้ไหมครับ
1: ถ้าเป็น mixing glass ถ้าเป็นในกรณีของ mixing glass เนี่ยถ้าเราทำเราจะไปเทไม่ได้เราก็เลยต้องใช้แก้วตัวเป็นไฮบอลตัวใหญ
0: ่แก้วไฮ
1: บอลใหญ
0: ่ที่ทรงสูงนิดนึง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากนั้นครับเราก็จะใส่มะนาวครับใส่มะนาวลงไป
0: อันนี้กำลังบอกสูตร
1: ใช่ต้องจดไว้แล้วนะคร
0: ับ
1: มีมะนาวครับลงไป
0: แต่ผมขอถามนิดนึงโมฮิโต
1: ครับ
0: จริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันเป็นภาษาอะไรนะครับ
1: ภาษาสเปนครับ
0: อ๋อเป็นภาษาสเปนที่จะมีส่วนผสมของ
1: มะนาวมีน้ำตาลคร
0: ับน้ำตาลทรายแดงถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวครับ
0: น้ำตาลทรายขาว
1: ครับแล้วก็บดครับทำการมัดเดิลนะครับทำการมัดเดิลลงไป
0: ครับ
1: พอบดเสร็จแล้วเนี่ยอันนั้นมันเป็นของที่เป็นแข็งหน่อยนะครับมีแข็งแล้วก็ต้องการที่จะให้ละลายแล้วก็บดลงไปก่อน
0: ต้องบดเยอะไหมครับเพราะว่าเปลือกมะนาวจะส่งผลกับความขมไหมครับ
1: ดีเลยครับคำถามนี้ ถ้าเราบดแรงมะนาวจะมีส่งผลต่อความขมแต่ก่อนที่เราจะทำมะนาวที่จะให้ไม่มีความขมนั้นนะครับเราเอามะนาวไปล้างก่อนครับ
0: อ๋อมะนาวล้าง
1: ในการที่เอาไปล้างเนี่ยล้างไม่ใช่ล้างน้ําเปล่าล้างแต่ว่าเราเอาเกลือครับขัดผิวมะนาว
0: ขัดผิว
1: พอขัดผิวเสร็จแล้วนะครับแช่น้ําไว้สักพักนึงแล้วก็นํามะนาวครับไปผึ่งลม พึ่งลมไว้ให้แห้ง
0: ให้น้ำมันเคลือบผิวเขาแห้ง
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: เมื่อน้ำมันเคลือบผิวเขาแห้งครับเวลาที่เราเอามาทำเครื่องดื่มโมฮิโต้เนี่ยเราจะได้มะนาวที่ไม่ขม
0: เลยอ๋อเทคนิค
1: ใช่เป็นเทคนิค
0: บางคนบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำยังไงให้ไม่ขม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่จริงๆก็ใช้วิธีการที่คุณครูพี่แม็กบอกไปก็จะได้เครื่องดื่มโมฮิโต้ที่ไม่ขมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หลังจากนั้นครับเราก็ทำการใส่ใบมิ้นท์ครับใบมิ้นท์อีกเรียกอย่างหนึ่งอ่ะใบบ้าน
0: สาระแหน
1: ่สาระแหน่ใช่
0: ใบสาระแหน่
1: ใบมิ้นท์ครับพอใส่ลงไปก็ทำการมัดเดิลการจับอย่างนี้นะครับวิธีจับก็จะมีในลักษณะนี
0: ้อยู่ที่กลางมือ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็ลงไปลักษณะ
0: เป็นในลักษณะแบบนี้ให้น้ำหนักทิ้งลงไปที่ไม้นะครับแล้วก็ใช้การบดในลักษณะ
1: ยกขึ้นแล้วก็กดลงไปแล้วก็หมุนครับยกขึ้นแล้วก็กดลงไป
0: ตำได้ไหมฮะเหมือนน้ำพริก
1: ตำไม่ได้ครับตำละเอียดเลยนะ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ไม่มีแก้วไฮบอลใช้เป็นครกแทนได้ไหมครับ
1: ใช้เป็นครกแทนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมครกเลยแหละคร
0: ับ แต่ถามว่าได้ไหมได้
1: ได้ครับ
0: แต่ก็ต้องเป็นแบบที่เหมาะสมไม่ใช่เป็นครกตำส้มตำเพิ่งเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟไม่ได้นะครับนะก็เป็นครกที่มีขนาดพอดีนะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
1: พอเราใส่มิ้นท์ลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ำแข็งลงไปครับน้ำแข็งที่เราเติมนะครับจะเป็นน้ำแข็งบดหรือว่าเป็นน้ำแข็งหลอดเหล็กก็ได้นะครับก่อนจากนั้นน่ะเราก็ชิมดูว่าเฮ้ยดีไหมรสชาติเป็นไงบ้างพอเราเติมน้ำแข็งแล้วก็เติมเหล้าลงไปน้ำแข็งเรายังไม่ใส่ปริมาณที่มากนะครับเราใส่อยู่ที่ปริมาณ1/4จากนั้นเราก็เติมเหล้าลงไปอีกทีนึงแล้วก็ทำการโกยขึ้นแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงเพื่อให้แน่ชัดว่าโมฮิโตเนี่ยรสชาติโอเคเลยนะ
0: อ๋อ
1: เสร็จแล้วถ้ารสชาติดีแล้วนะครับเราก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เติมโซดาลงไป
0: โซดาให้มีความเป็นซับซ่านิดนึง
1: ใช่ครับเพื่อให้สด
0: กินแล้วสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะสูตรโมฮิโต
1: ใช่
0: ตกแต่งด้วยไหมครับ
1: ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์ครับจริงๆแล้วโมฮิโต้เนี่ยใครทำก็ได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับอยู่ที่บ้านก็ทำได้แต่การทำให้อร่อยยากครับผมเคยไปเจอลูกค้าคนหนึ่งเล่าเลยมาถึงโมฮิโต้แล้วประสบการณ์ครั้งนั้นครับในการเสิร์ฟโมฮิโต้แก้วนั้นแก้วแรกเนี่ยเขาเกริ่นว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ทานโมฮิโต้ที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียแล้วเขากลับมาที่สระบุรีผมก็เลยเขาสั่งโมฮิโต้คนที่สั่งโมฮิโต้นี่ผมจะกลัวที่สุดเลยครับเพราะว่าทำให้อร่อยทำยากก็เลยทำให้เขาทานพอทำให้เขาทานแก้วแรกครับเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่ผมได้คือผมขอคำแนะนำจากเขาครับแล้วเขาก็เฉลยว่าผมไม่กินเมนูอื่นเลยนอกจากโมฮิโต้
0: เป็นเครื่องดื่มที่เขาชื่นชอบมากๆ
1: ใช่เพิ่มตัวนี้ผมนิดนึงได้ไหมครับเห็นไหมครับจากที่เราแบบเฮ้ยมีอยู่แค่นี้เราไปได้ความรู้จาก
0: ลูกค้า
1: อีกโมฮิโต
0: ้
1: ครับแล้วเราก็มาทำเครื่องดื่มคนนั้นสั่งไป5แก้ววันน
0: ี
1: ้ภูมิใจมาก
0: นี่เรื่องราวโมฮิโต้มาจากไม้ด้ามเดียว
1: ใช่ครับ
0: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม้ตัวนี้ไม่ได้ทำแค่โมฮิโต้อย่างเดียวแต่สามารถทำอย่างอื่นก็ได
1: ้
0: มันเป็นเทคนิคนึงสำหรับการทำบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปเมนูอุปกรณ์ตัวต่อไปครับ
1: อุปกรณ์ตัวต่อไปครับนี่
0: อันนี้คืออะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นจูเล็ปครับจูเล็ปตัวนี้เอาไว้ใช้ในการกรองน้ำแข็ง
0: ไม่ใช่ที่ซึกมะละกอใช่ไหมครับ
1: ที่ซึกมะละกอจะต้องคม
0: ๆโอเค
1: อันนี้ไม่คม
0: เอาไม่คมโอเคอันนี้สำหรับการกรองเครื่องดื่มจริงๆการกรองเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบมาก็จะมีอย่างอื่นด้วยแต่ตัวนี้มันแตกต่างตัวอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้นะครับเป็นจูเล็ปครับเขาจะกรองจะใช้หนึ่งก็คือเราจะใช้ในการตักน้ำแข็งก็ได้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับ
0: ใช้ตักน้ำแข็งได้
1: ตักน้ำแข็งได้นะครับแล้วก็ใช้กรองน้ำแข็งได้ตักเราจะหงายกรองเราจะคว่ำสาธิตการ
0: ได้กรองได้ได้เลยครับ
1: ตัวจูเล็ปเนี่ยจะใช้คู่กับ
0: mixing glass ใช่ไหมคร
1: ับ glass เลยใช่แล้วก็ในการใช้ครับจะเป็นลักษณะนี้
0: โอเค
1: กรอง
0: ทดลองเลยนะครับ ใช้การกรองแบบนี้แล้วก็ลินเราจะไม่เสิร์ฟน้ำแข็งให้ลูกค้าถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับเราจะไม่ให้น้ำแข็งลงมาเราก็จะกรองครับปุ๊บก็จะมีท่า
0: ด้วย
1: แล้วก็ค่อยๆเทลงไปแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูที่เราจะต้องใช
0: ้ mixing glass
1: mixing glass ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวแรกที่เรียกว่า
1: จูเล็ปครับ
0: ขออนุญาตต่อจากตัวนี้เลยจูเล็ปจริงๆต่อตัวนี้ mixing glass ได้เลยไหมครับ
1: mixing glass ได้เลยคร
0: ับ ได้เลยครับ
1: ตัวนี้เป็น mixing glass

0: กล่าวไว้แล้วก็คือเป็นเหล้าชนเหล้า
1: เหล้า
0: อย่างเดียวเลย
1: อ่า
0: คือเมนูที่ใช้ตัวที่เป็น mixing glass เนี่ยนั่นน่ะนั่นคือเมนูที่เขาแบบมันละลายอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าความหนาแน่นมันน้อยความเขาเรียกความหนาแน่นไหมถ้าเป็นความหวานเขาจะไม่ค่อยใช้ mixing glass
1: เ
0: พราะว่าถ้ามีความหวานจะละลายยาก
1: อ๋อครับ
0: ถ้าอะไรที่มีความหวานที่เป็นrefreshing นะครับเขาจะนิยมไปในการเช็คเครื่องดื่ม
1: อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ mixing glass ถ้าเกิดอยากให้มันละลายเขาจะใช้วิธีการเช็ค
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อยากให้มันละลายเยอะอยากได้แค่อุณหภูมิเฉยๆ
0: ใช่
1: ก็จะใช้ mixing glass
0: ใช้ mixing glass
1: เพื่อไม่ให้รสชาติเขาเสีย
0: ใช
1: ่โอเคร
0: สชาติเขาก็จะยังคงอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับในการที่เราเติมเครื่องดื่มลงไปขั้นของการใช้ของตัว mixing glass
1: ครับ
0: เราจะมีหลายๆที
1: ่
0: ไปเห็นมาบางที่จะชิลก่อนการชิลหมายถ
1: ึงใส่น้ำแข็งไปก่อน
0: การใส่น้ำ
1: แข็งให้เย็นก่อน
0: ใช่ครับแล้วก็สเตอร์แล้วก็เทน้ำแข็งทิ้งเพื่อให้เครื่องดื่มในเหล้าที่เราจะเทลงไปเหล้าที่เราจะเทลงไปให้มีความเย็นนะครับจากนั้นแล้วเมื่อเราเติมเหล้าลงไปแล้วปริมาณที่พอเพียงพอใจแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำแข็งลงไปมีอีกครับการเติมน้ำแข็งลงไปบางคนเติมแค่นี้ครึ่งแต่ในปริมาณที่เราเติมน้ำแข็งลงไปเราจะต้องเติมน้ำแข็งให้ประมาณ3/4หรือว่าเต็มเกือบเต็มแก้วนะครับแล้วก็ให้เหล้าปริมาณเหล้าอยู่ประมาณนี้อยู่ข้างล่างนี
1: ้
0: แล้วเราก็ทำการสเตอร์ครับวิธีการสเตอร์ในการสเตอร์เราจะสเตอร์อยู่ที่ประมาณ15-20วินาท
1: ีอ๋อแต่ถ้าเกิดพูดถึงการสเตอร์แล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่เราจะต้องใช้
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับเรียกว่าบาสปูนครับ
1: โชว์เลยครับบาสปูนแต่จริงๆคุณแม็กพูดไปแล้วใน EP ที่1เกี่ยวกับบาสปูนใช่ไหมครับคุณแม็กลองสาธิตหน่อยครับ
0: เขาก็จะมีการวิธี1วิธีนะครับบาสปูนพอหยิบมาก็มีท่าไหนดูสวยงามจากนั้นครับการที่เราจะสเตอร์เครื่องดื่มนะครับสรีระเริ่มจากฐานก่อนฐานเราจะต้องแน่นก่อนนะครับฐานเราต้องแน่นอยู่ให้ตัว mixing glass เนี่ยอยู่ตรงกลางของเรานะครับแล้วก็ทำการก้าวไป1ก้าวครับถ้าเราไม่ก้าวอ่ะเป็นไงอ๋ออ
1: ๋อโอเคเราจะต้องก้าว1ก้าวเพื่อให้ตัวเรา
0: สรีระของเราครับแล้วก็ยืดตัวขึ้นครับมือขวาหรือมือซ้ายครับแล้วก็จะจับตรงด้านล่าง
1: เห
0: ็นไหมครับตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่หนาๆหน่อยนะครับเราก็จะจับตรงด้านล่างถ้าเกิดว่าตรงด้านล่างตรงเนี้ยเย็นแสดงว่าเครื่องดื่มข้างบนใช้ได
1: ้โอเคนี่คือเทคนิคของการทำสเตอร
0: ์ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรายกได้ไหมครับยกแบบที่พี่แม็กยกเมื่อกี้นี้แล้วก็มาคนได้ไหม
0: ถ้ายกแบบนี้นะครับมือเรานะครับอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ย35-37องศาก็จะทำให้น้ำแข็งละลายฉะนั้นแล้วเครื่องดื่มก็จะเกิดการไดลูทไดลูทก็คือการที่น้ำแข็งละลาย
1: ละลาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะทำให้รสชาติเราเสีย
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ใช่
1: เข้าใจแล้วว่าทำไมบาร์เขาถึงไม่ค่อยหยิบแก้วขึ้นเพื่ออยากโชว์ลูกค้าเพราะว่าเขาจะต้องจับที่ฐาน
0: ใช่ครับถูกต้องในการสเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เทคนิคจับในลักษณะนี
1: ้แล้วก็
0: ยืดตัวขึ้นใช้นิ้วนางครับวนด้านนี้
1: จริงๆครูอยากให้ดูมือของครูแม็กด้วยนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยเราจะไม่ได้มาปั่นเหมือนที่เราปั่นก้านสำลีหรืออะไรนะครับแต่บาร์เนี่ยเราจะใช้มือเดียวนะครับอีกหนึ่งมือจะต้องประคองแก้ว mixing glass แล้วก็จะต้องใช้ในการหมุนแบบนี้นี่คือเทคนิคของบาร์นะครับสำคัญมากๆในการเทคนิคของการจับบาร์สปูนนะครับ
0: ครับเราจะให้ช้อนบาร์นะครับอยู่หลัง mixing glass ติดไว
1: ้ประมาณนี้ยกให้นักเรียนดูนิดหนึ่งครับยกให้นักเรียนแล้วก็บาสปูนประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกประมาณนี
0: ้
1: โอเคคือจะต้องหมุนแบบนี้ใช่ไหมเราจะคนเหมือนเราใช้ทัพพีชนแกงเหมือนคนแกงได้ไหมครับไม่ได้เนาะจะต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ครับต้องให้ได้ช้อนบาร์ติด
1: โอเคนะครับmixing glass บาสปูนไปแล้วมีอะไรต่อครับ
0: ต่อไปครับ จะแนะนำเป็นตัว

0: ตัวที่ใช้ในการผสมนะ
1: อ่ะผสม
0: คือตัวนี้เลย
1: มีตัวนี้
0: เรียกว่าเป็น cropper shaker ครับตัว cropper shaker เนี่ยจะมีอยู่3ส่วน
1: 3ส่วนครับ
0: อุ้ยเวลาที่ผสมบางคนก็จะมองว่าเห็นหลายคนพอเปิดปุ๊บแล้วก็ประกอบปุ๊บไปเลย
1: ผิด
0: ผิดครับมันผิดไหมไม่อยากให้ผิดแต่ว่าไม่เหมาะเลย
1: มองไม่เหมาะสมดีกว่า
0: ใช่ครับเราก็เลยวิธีการใช้ครับของ cropper shaker ครับจะมีอยู่3ส่วนในการถอดในการเก็บนะครับหรือรวมไปถึงการประกอบเราจะต้องนำถอดประกอบทีละส่วนยกตัวอย่างเช่นอย่าง3ส่วนนี้คร
1: ับ
0: ส่วนแรกเรียกว่าแคปตัวนี้ครับเรียกว่าแคปแคปก็คือหมวกเดี๋ยวไว้ใส่หมวกนะครับส่วนที่2ครับส่วนนี้เรียกว่าโคเวอร์ครับ
1: โคเวอร์
0: ใช่
1: แคปโคเวอร
0: ์โคเวอร์ส่วนที่3ครับเรียกว่าบอดี้ครับคือส่วนน
1: ี้อ๋อมีบอดี้มีโคเวอร์แล้วก็มีแคป3องค์ประกอบหลักๆของตัวนี้นะครับ
0: ถูกต้องครับ3ตัวนี้เนี่ยเช่นเดียวกันครับวิธีที่ในการวางก่อนที่เราจะผสมเครื่องดื่มเราจะผสมเครื่องดื่มใส่ตัวบอดี้เสร็จแล้วจากนั้นครับเราก็จะหาองศาของตัวเองที่จะต้องให้กดตรงเนี้ยให้แน่นเหมือนกันกับตอนที่เราทำ mixing glass ว่าถ้าฐานเราแน่นเรายืนหยุดอยู่ตรงที่นะครับตรงนั้นน่ะเราก็จะสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้สะดวกแล้วก็ไม่หกนะครับทีนี้เราจะทำการประกอบกันนะครับส่วนที่หนึ่งคือส่วนนี้ครับเอาดูส่วนนี
1: ้เรียกว่า
0: cover ครับในการใส่ครับ
1: สวมลงไป
0: ส่วนที่หนึ่งหัวแม่มือครับอยู่ที่9นาฬิกาและ3นาฬิกาครับ
1: ตรงข้ามกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: กดลง
0: ครั้งที่1ครับแล้วก็หมุนครับมาที่9นาฬิกาและ3นาฬิกาเช่นเดิมครับแล้วก็กดลงไปครับครั้งที่2ครับแล้วก็หมุนอีกรอบเช็คความแน่ใจครั้งที่3กดลงไปครับ
1: นี่คือเทคนิคของการปิดถูกต้องไหมครับ
0: ใช่
1: เพื่อไม่ให้เขาพอตอนที่เราเช็คจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่ครับ
1: การที่จะทำให้เครื่องดื่ม
0: ใช่ครับ
1: 6นะครับ
0: ตัวนี้ครับ3ครั้งถ้าเร็วๆก็ปุ๊บ
1: อันนี้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเบาๆเป็นช้าๆให้เห็นภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดแคป
0: ปิดแคป
1: นะครับ
0: ใส่หมวก
1: แล้วยังไงต่อครับพอหลังจากปิดแคปก็
0: เหมือนเดิมครับหัวแม่มือครับกด2หัวแม่มือกดลงไปอย่าลืมว่าฐานเราต้องแน่นฐานก็คือตัวด้านหลังเราฐานถ้าฐานแน่นเราจะกดลงไปแน่นครับทิ้งตัวลงไปเลยครับโยนลงไปแล้วก็หมุนครับแล้วก็กดลงไปนี่ครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการเช็คครับวิธีการเช็คอีก
1: ครับ
0: ในการเช็คเครื่องดื่มเนี่ยเราจะทำมือเป็นแบบนี้ฮะแบบนี้ไม่ใช่อ่ะ
1: ได้ไหมฮะไม่ได้คงจะไม่ได้
0: แบบ
1: เราจะใช้วิธีทำท่านี้แล้วยังไงต่อครับ
0: ใช่ครับท่านี้เสร็จแล้วครับเราก็มานี่นะครับ
1: จับที่ตัวเชคเกอร์
0: ใช่ครับหัวแม่มือจะต้องปิด
1: ครับ
0: ตัวแคปไว้แล้วก็คุมปึ๊บ
1: จับขึ้นนะครับหลังจากนั้น
0: ลักษณะนี้ครับ
1: โอเคให้เราเอียง45องศาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วิธีการเช็คโดยที่หัวแม่มือหนึ่งปิดอยู่ที่แคปแล้วก็ปลายนิ้วชี้ของอีกหนึ่งมือให้จับอยู่ที่ตัวฐานของเชคเกอร์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: กลุ่มในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราใช้มิกซิ่งการ์ดเราจะไม่ใช้มือโดนสัมผัสกับตัวแก้วแต่ตัวนี้ทำไมต้องใช้มือครับ
0: ตัวนี้เราจะต้องใช้มือครับเพราะว่าเราจะต้องทำการเช็คเครื่องดื่มพอเครื่องดื่มในแก้วเนี่ยเวลาที่เราเช็คอุณหภูมิของเครื่องดื่มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0องศาเพราะว่าจะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
1: มากครับ
0: นะครับ
1: มีเทคนิคไหมครับพอเวลาเราเช็คเดี๋ยวให้ครูแม็กทำท่าของการเช็คให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วของการเช็คตัวนี้จะต้องเป็นลักษณะแบบใดครับเช่นครับ
0: ในการเช็คตัวนี้ครับปุ๊บปิดไปแล้วแล้วก็เช็ค เช็คเร็วๆแรงๆนะครับพอเราเช็คเร็วๆแรงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเช็คเร็วๆแรงๆแล้วจะเกิดเกล็ดน้ำแข็งอยู่ตรงขอบบริเวณนี
1: ้
0: แล้วก็ทำให้เครื่องดื่มของเราละมุนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วถ้าเราเช็คเครื่องดื่มแล้วช้าน้ำแข็งเขาจะวิ่งไหลขึ้นไหลลงอย่างช้าๆและน้ำแข็งเราจะละลายครับ พอน้ำแข็งของเราละลายปุ๊บเครื่องดื่มเราก็จะจืด
1: จืด
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดเราเร็ว
0: ๆเร็วๆครับ
1: เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีทดลองการทำเครื่องดื่มด้วยถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: โดยใช้วิธีการเช็คเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาติดตามใน EP ต่อไป
0: ใช่
1: นักเรียนจำเป็นที่จะต้องดูใน EP ต่อไปนะครับสำหรับการเช็คเครื่องดื่มหลังจากนั้นครับพอเช็คแล้วเทคนิคง่ายๆจริงๆมันมีอีกเทคนิคนึงครับคือการทำแบบนี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าใส่อะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเครื่องดื่มอัดแก๊สทุกตัวไม่สามารถอยู่ในนี้ได้
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะมันจะระเบิดทันทีย
0: กตัวอย่างเช่นโซดาครับ
1: อย่าใส่โซดานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เคยเจอมาแล้วสำหรับคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ใส่โซดาอยากที่จะแบบได้ความซาบซ่าของโซดาแล้วก็ไปเช็คแล้วเบิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วโดนลูกค้าด้วยนะไม่ควรสำหรับนักเรียนเป็นเทคนิคง่ายๆที่ฝากเอาไว้นะครับ
0: ใช่ครับในกลุ่มของพวกของที่เป็นแบบแก๊สนะครับไม่ควรนั้นไม่แนะนำให้มาเอามาผสมใส่ในตัว Boston Shaker แต่ว่าถ้าเราจะใช้ได้ก็คือจะใช้เป็นในการท็อป
1: ท็อปแทน
0: เครื่องดื่มใช่ครับได้ความซ่าเช่นเดียว
1: หลังจากที่เช็คเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยเอามาใส่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเค
0: เมื่อเราเช็คเสร็จแล้วครับเราก็ทำการเปิดเปิดครับหมุน1ครั้งแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็วางครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีที่กรองน้ำแข็งอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับเราก็ทำการรินครับวิธีจับการรินใช้นิ้วชี้ครับล็อกตัวโคเวอร์ไว้ครับ
1: การหลุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับการหลุดครับแล้วก็รินลงไป
1: ใช้วิธีการรินได้เลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้น
1: โอเคใช้วิธีการหมุนเพราะว่าน้ำจะหยด
0: น้ำจะหยด
1: ป้องกันการหยดให้เขาหยดอยู่ในเชคเกอร์ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการหมุนนะครับแล้วก็อันนี้คือที่เรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้
0: เรียกว่า Cropper Shaker
1: Cropper Shaker นะครับตัวแรกวิธีการของแต่ละตัวของแต่ละวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบเป็นอุ
0: ปกรณ์
1: ค่อนข้างเยอะนะครับก็นักเรียนต้องตามดูทีละตัวเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเป็นอะไรครับจริงๆมีอันนี้ด้วยนะตัวนี้คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขนาดไซส์เล็กแค่นั้นเองนะครับ
0: น่ารัก
1: ดูน่ารัก
0: ใช่
1: นะครับอ่ะหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
0: หลังจากนั้นมาดูตัวนี้ครับ
1: เป็นเชคเกอร์อีกหนึ่งตัวถูกต้อง
0: อีกหนึ่งตัวแรกเป็นเชคเกอร์แบบ3ส่วนนะครับตัวที่2จะเป็นเชคเกอร์แบบ2ส่วนครับนั่นคือจะมีตัวนี้เรียกว่าเป็นทินเล็กทินใหญ
1: ่ทินเล็กทินใหญ
0: ่ใช่บางคนก็เรียกตรงนี้ทินเล็กบางคนก็เรียกเป็นบอสตัน
1: อ๋อใช่แต่ผมมารู้ว่าอันนี้คือบอสตัน
0: ครับแล้วทีนี้พอ2อย่างนี้ประกอบกันปุ๊บลงไปก็จะเรียกว่าเป็น Boston Shaker
1: Boston Shaker
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จริงๆง่ายมากตัวนี้ง่ายมากแต่ข้อระวังคืออะไรครับพี่ไหมครับ
0: ข้อระวังตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของแก๊สเช่นเดียวกันแล้วก็การที่ใช้2ส่วนนี้ก็คือการเปิดแล้วหนีบมืออ
1: ๋อโอเค
0: เปิดแล้วก็หนีบเปิดปุ๊บหยิบแล้วก็หรืออีกประสบการณ์นึงครับที่พบเจอคือเคาะปุ๊บแล้วก็ตัวนี้กระเด็นออกไปเลยครับ
1: อ๋อโอเคนะครับแต่จริงๆผมขออนุญาตย้อนไปตรงนี้ผมเคยเห็นบางทีนักเรียนเขาแข่งแล้วเขาประมาทเขาจะใช้อุปกรณ์บางตัวเนี่ยมาเคาะตัวนี้ให้ออกอันนี้ผิดไหมครับ
0: อันนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับ
1: ห้ามทำ
0: ใช่ครับ
1: ห้ามทำเลยนะคร
0: ับใช่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือเป็นการทำปฏิบัติงานจริงนะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ผิดประเภทขอบคุณมากมากอันเนี้ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เปิดออกยากเมื่อที่เกิดความเย็นนะครับเราจะมีวิธีการเปิดออกอย่างไรนะครับคือมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้ผ้าครับมาคุมไว
1: ้
0: เพื่อให้เขาเกิดอุณหภูมิที่อุ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเปิด ค่อยๆขึ้น
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนรวมถึงนักเรียนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็จะประสบปัญหานี้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ทุกคนจะเจอปัญหารวมถึงกูก็เคยเจอเหมือนกันทํายังไงให้เปิดออกนะครับก็ใช้เทคนิคของการใช้ผ้าคลุมเช่นเดียวกันนะครับมีคําตอบแล้ววันนี
0: ้ส่วน1คือตรงนี้ส่วนที่2คือตรงนี้ครับไม่ออก
1: ไม่ออก
0: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ไม่ออกครับเทคนิคนึงคือการที่ครับบีบครับแล้วก็ค่อย
1: ๆขยับเขา
0: ค่อยๆขยับเขาโยกไปข้างหน้าข้างหลังโยกไปที่12นาฬิกาแล้วก็กลับมาที่6นาฬิกาเมื่อโยกไปด้านแรกแล้วยังไม่ออกเราก็หมุนครับหมุนไปเรื่อยๆครับจะเป็นในลักษณะ
1: ก็จะได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: โอเคโอเคนี่เทคนิคแล้วสำหรับเชคเกอร์ทั้ง2ประเภทนะครับเป็น Cover Checker กับ Boston Checker นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปตัวต่อไปครับครับพี่แม็กครับตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรครับตัวนี
0: ้ตัวนี้นะครับคือเรียกว่า Electric Vacuum Pipe ครับ
1: อ๋อเขามีไว้ทำอะไรครับ
0: เขาเอาไว้ใช้ในการที่เสิร์ฟเครื่องดื่มเป็นแบบไลท์ตัวตน
1: คือไลท์ตัวตน
0: การเสิร์ฟแบบไลท์ตัวตน
1: เป็นวิญญาณเหรอ
0: เป็นวิญญาณนะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ฮะเราจะเสิร์ฟแบบคือเครื่องดื่มมันจะมีการเสิร์ฟที่เป็นแบบมีการตกแต่งดีคอเรทนะครับเดคอเรชั่นหรือว่าการเสิร์ฟแบบที่ไลท์ตัวตนคือแบบไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ใช้ตัวนี้แล้วก็จุ่มทําเป็นลูกโป่ง
1: อ๋อโอเคเขาจะมีตัวลูกโป่งมาถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อเอ่ย
0: แล้วก็เราก็ใส่ไปในแก้วในแก้วเนี้ยนะครับ
1: แบบนี้ลักษณะแบบน
0: ี้ใช่ลักษณะแบบนี้ครับ
1: แล้วก็ต้องจุดไฟตรงนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: จุดไฟพร้อมกับที่เราต้องกดตัวนี
1: ้อ๋อกดตัวนี้ด้วย
0: ใช่เพื่อทําการดูดควันเข้าไปดูดควันเข้าไปแล้วก็จะ
1: เพราะฉะนั้นในตัวบับเบิ้ล
0: ครับ
1: เขาจะมีควัน
0: ใช
1: ่โอเค
0: ซึ่ง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: ควันที่ออกมาได้นั้นบางคนบอกใส่อะไรลงไปเรียกวูดชิป
1: คือไม
0: ้ไม้ครับ
1: ให้มันมีกลิ่นเป็นสโมก
0: ใช่คร
1: ับ ต้องไหมครับ
0: ใช่
1: อ๋อโอเคหลายๆคนอาจจะเห็นในรูปแบบของการทำบาร์ในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นตัวบับเบิ้ลที่มันเป็นฟองสบู่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีควันด้านในนะครับแล้วพอจิ้มปุ๊บควันตัวนี้ก็จะลงไปสู่เครื่องดื่มแล้วก็จะส่งกลิ่น
0: ใช่ไ
1: หมตัวนี้หมายความว่าตัวนี้จะทําให้มีกลิ่นของเครื่องดื่มที่เป็นกลิ่นควันไม้
0: ใช่
1: ต้องไหมครับอย่างเป็นควันของอย่างอื่นได้ไหมครับ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ของชา
1: ได้ไหม
0: ได้ครับเราต้องการกลิ่นอะไรเราใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เบิร์น
1: ดอกไม
0: ้ก็
1: ได้แต่จะติดไฟหรือเปล่า
0: ดอกไม้แห้งนะ
1: ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ขออนุญาตผ่านสําหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมขออนุญาตไปตัวต่อไปครับตัวนี้เลยพอพูดถึงเรื่องไฟก็ต้องมาตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรเอ่ย
0: ตัวนี้ก็คือไฟครับที่เราเอาไว้ทอสหรือว่าเอาไว้ใช้กับผิวส้ม
1: โอเค
0: นะครับ
1: เบิร์น
0: ไฟเวลาที่เราเบิร์นเนี่ยเขาจะเพิ่มความเป็นอโรมาขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราบีบแค่ผิวส้มลงไปเฉยเหมือนจะเป็นกลิ่นความเป็นอโรมาที่มันจะเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าซิตรัสที่กลิ่นจะค่อนข้างแข็งๆหน่อยแต่ถ้าเราเบิร์นนะครับเราทำการพิวนะครับแล้วเราพ่นไฟไปด้วยเนี่ยเป็นไฟไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นนั้นอะหอม
1: ขึ้นเพราะมันมีความสโมกออกเป็นน้ำมันประมาณนั้น
0: ลอง
1: ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะลองเพราะว่า EP นี้มีเวลาค่อนข้างจำกัดเราจะดูแค่อุปกรณ์แต่ว่าเดี๋ยวสัญญาว่าคุณพี่แม็กจะมาโชว์ให้กับนักเรียนในห้องนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนได้ดู
0: ต่อไปครับเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้แทนมือของเราที่จะต้องไปสัมผัส
1: ในกรณีที่เดคอเรท
0: ในกรณี
1: ตกแต่ง
0: ใช
1: ่มีหยิบจับไฮจีนมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สะอาดมากขึ้น
0: ก็ใช้ตัวที่คีบตัวเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับใช้ในการคีบวัตถุดิบต่าง
1: ๆ
0: นะครับแทนที่เราจะใช้มือเราก็ใช้ตัวนี
1: ้จริงๆใช้มือก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นพอใส่ถุงมือปุ๊บก็จะทํางานยากแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้ปุ๊บเราไม่ต้องถอดไม่ต้องพยายามถอดเอาเข้าเอาออกอย่างนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับ
0: ครับผม
1: โอเคต่อไปครับ

0: ตัวนี้
1: อุป
0: ครับ
1: กรณ์ตัวนี้เป็นตัวกรองภาษาอังกฤษ
0: ตัวนี้คือเป็นฟรายสเตนครับ
1: ฟรายสเตน
0: นะครับ
1: ก็จะเป็นที่กรองแบบละเอียดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเอาไว้กรองแบบ2ชั้น
1: อ๋อ
0: จะมีสเตนเนอร์อีก1ตัวนะครับจะใช้คู่กันในลักษณะนี้ตัวนี้คือสเตนเนอร์ครับ
1: คือจริงๆเขาคือประเภทเดียวกันไหมครับ
0: เป็นถ้าอันนี้เป็นกรองแบบเขาเรียกว่ากรองแบบไม่ละเอียด
1: ไม่ละเอียด
0: จะมีถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้อยู่จะเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กๆครับที่จะลงไปในกับเครื่องดื่มซึ่งถ้าเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กลงไปในเครื่องดื่มนั้นน่ะจะทำให้เครื่องดื่มของเราจืดได้เร็วใน10วินาทีก้อนนั้นก็ละลายแล้ว
1: ได้ครับ
0: นิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กันในลักษณะนี้ครับ
1: จับยังไงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กๆของเราอ่ะมือน้อย
0: ครับ
1: แล้วก็จับไม่ได
0: ้ครับในการจับครับเทคนิคของการจับก็จะใช้นิ้วมาวางลักษณะนี
1: ้
0: เป็นไหมเนี่ยเป็น
1: แต่ว่ามันเป็นเทคนิคในการที่จะทำให้มันสวยขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ในลักษณะนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเรามือเล็กไม่ถนัดเราก็จับในลักษณะนี้ได้ครับ
1: แล้วยังแล้วเทยังไงครับ
0: ในการเทนะครับเราจะใช้ฟรายสเตนตัวนี้ในลักษณะนี้ครับเราจะหงายมือ บางคนก็จะมีแล้วแต่ชอบครับคว่ำมืออย่างเงี้ยนี่ครับลักษณะนี้แต่ผมแนะนำว่าให้
1: หงายมือจะดูสวยกว่า
0: ว่าดูสวยกว่า
1: จะดูแบบลักชัวรี่นั่นน้อ
0: ใช่ปึ๊บแล้วก็เทเครื่องดื่มลงกลองเรียกว่าเป็นดับเบิลสเตนนะครับคือการกรองแบบ2ชั้นนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราใช้เป็นการสเตนนะครับการกรองแบบชั้นเดียวนี่ก็คือดับเบิลสเตน
1: เพื่อไม่ให้น้ำแข็งที่มีความละเอียดที่เราเช็คนะครับลงไปทำให้รสชาติมันเสียนั่นเองนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: โอเค
0: เครื่องนี้นะครับใช้เป็นการอบผลไม้นะครับหรือว่าเรียกว่าการดีไฮเดรตผลไม้เวลาที่เราจะใช้ในการอบเนี่ยเราจะทำเป็นสไลด์เป็นแว่น
1: สไลด์เป็นแว่นมาแล้ว
0: นะครับสไลด์เป็นแว่นแล้วก็ทำการอบในเครื่องนี้วิธีการอบนะครับจะมีอยู่ตัวนี้จะมีอยู่2ชั้นในการอบเราจะใช้อยู่ที่ระยะเวลาประมาณ
1: 5ชั่วโมงได้ไหมคร
0: ับ18ถึง24ชั่วโมง
1: 18ถึง24ชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าเขาใช้อุณหภูมิที่ต่ำ
0: ใช่ครับ
1: ประมาณเท่าไหร่
0: อุณหภูมิที่ใช้แนะนำผมใช้อยู่ที่70องศา
1: เพื่อให้เขาแห้ง
0: ใช่
1: แล้วก็มาตกแต่งเครื่องดื่มใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้คือเรื่องราวของอุปกรณ์สำหรับการเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เราสอนนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กซ์ซึ่งเป็นหลักสูตรของปวช.และปวส.ของอาชีวศึกษานะครับจริงๆทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหตุผลเพราะว่าเรา
0: สื่อในการเรียนรู้ครับ
1: โอเคสำหรับ EP หน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำไซรัปที่จะมาผสมในเครื่องดื่มที่เราจะต้องเสิร์ฟลูกค้าหรือในการทำใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยและครูแม็กนะครับก็จะจากทุกคนไปแล้วก็จะมาเจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP หน้าจะมีความสนุกแค่ไหนหรือว่าจะเรียนรู้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนสวัสดีครับ
0: Thank you.

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของ

ของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: ลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบ

0: แบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็เรียกว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลัง

ได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอะนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลเนื้อหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศทอดนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำ

ออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคเอกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่คุณมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำวุ้นเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปรวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็รวนหมูไปเรื่อยๆการรวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็น
ในส่วนที่เรามาสับเอง

เองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึง

อันที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ 1. ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้และใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับคือแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็หนึ่งห่อก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่ขุ่นอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับ

อันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเคลียร์ออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขลักษณะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วย
หอมใกล้ได้แล้วครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เราใส่เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่านะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับปวดนะจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือเครื่องอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็น
เศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงกันคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราทอถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามตอนนี้ครูมอส
คนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดๆไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกแล้วทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยัง

ถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องและก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันนี
0: ้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ด
0: ัมเบรกจะใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟเดี๋ยวระบบ
1: ง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะ

0: ก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นนี้ออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
1: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
0: ครับ
1: ระบบเบรก
0: ระบบเบรก
1: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
0: ตัวบนนะครับ
1: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อครับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้หนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบกอกแกะ okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับ okay. จากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับตัวนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีกหนึ่งตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบพระเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงนี้ที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
0: เป็นดอทนะครับ DOT
1: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
0: 4
1: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้
0: นะครับ
1: นี่ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อผ้าเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4นะครับดอท3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งดอท3กับดอท4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ดอท3ประมาณดอท3นะครับดอท3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะ อีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับเขยื้อนต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโชคหน้า

0: ครับก็คือตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นั่นคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรกครับ
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิปเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรวจจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังอ่ะเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์8ป่ะ
1: เบอร์8นะครับขายเลยนะครับเบอร์8เดี๋ยวถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันนี้มันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: หมายความว่าระบบเบรกอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันนี้ทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับให้
1: ทำความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันริดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเ
0: ปอร
1: ์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกเราใช้ประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
0: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอล

0: พระเบของเราเนี่ยสึกหรอหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
1: ไม่
0: เห็นว่าพระเบกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้นน่ะการสึกหรอสม่ำเสมอหรือไม่มีการสึกหรอแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงพระเบกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะอยู่ยังหนาอยู่ครับ
0: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วพระเบกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
1: เต็มครับ
0: เต็มเลยครับอันนี
1: ้ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
0: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนพระเบกเลย
1: เปล
0: ี่
1: ยนพระเบกได้เลยนะครับอันนี
0: ้ครับอันนี้เราถอดพระเบกมานะครับ
1: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
0: ทราบแล้วโอเค
1: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
0: อันนี้พระเบกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนพระเบกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
1: ไม่เท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: พระเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นั่น
0: เองนะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษอ่ะพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษอ่ะ17นะครับ
1: เดี๋ยวตอน
0: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
1: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
0: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
1: เปิดข้างบน
0: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
1: ได้บล็อกเบอร์17นะ
0: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
1: ประแ
0: จมลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมพอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมนะครับแบบซีแคมนะครับเราใช้ซีแคมดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่พระเบรกเข้าที่เดิม
1: ไม่ได้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบซีแคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้านี่ก็ได
0: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับไปซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ซึม
0: ร้อนใช
1: ่
0: ไหม
1: เขาสักนิดนึง
0: นะนั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมิชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เนี่ยนะครับ
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่ใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับ

0: ช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนพระเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังนืดอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเรามาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอ่ะอันเนี้ยจากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวเนี้ยนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามานะครับทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิปเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดิครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
1: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
0: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
1: ไม่ได้นะครับ
0: เบรกอยู่ไหมครับ
1: เบรกไม่อยู่
0: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
1: ข้างทางปั๊บเลย
0: นะ
1: ข้างทางช่วยเบรก
0: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ
1: แ
0: ต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
1: ถูกนะครับ
0: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่
1: ผิด
0: นะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี้บ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิปเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวผ้าเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับ1ตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
1: ใส่เหมือนกันนะครับ
0: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
1: เบรกไม่อยู่นะ
0: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
1: เบอร์8นะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไขไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไขแน่นนะครับถ้าเกิดเราไขไม่แน่นปุ๊บหรือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกลางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับใส่ตัวหนึ่งก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันก๊อกแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้กันถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับอย่างตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเขาตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: นะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
0: กดย้ำสักสองครั้ง
1: ที่ไปเรื่อยๆนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: ตึงมือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: ตึงมือนั่น
1: อันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
0: ครับทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพระเบรกการเบรกพระเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่ว่าเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยววันนี้ครูจะมา
0: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
1: ไล่ลมเบรก
0: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
1: ครับทีนี้เสร็จแล้ววิธีการเบรกครับเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
0: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
1: นี่ทำเองได้เลย
0: นะครับทำเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
1: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
0: ความชื้น
1: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก็พูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2 ปีหรือ 20,000 กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
0: ด็อตไหนนั่นเอง
1: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต4
0: ด็อต4นั่นเอง
1: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
0: เดี๋ยวเราถ
2: ก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊บ
1: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
2: มีโอกาส
1: มี 100% เลยนะครับ
2: มีโอกาสหกได้
1: ครับเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
2: กระบวนเบอร์แปดนะ
1: หมดมือหมุนได้ไหมป้องมือหมุนได้ไหมนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
2: ทีนึงนั่นเองครับ
1: นะ
2: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปดีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
1: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้น้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
2: เกิน
1: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
2: มันหกนะครับก็รีบซับไปก่อนนะครับ
1: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะหกน้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
2: ย้ำกับเหยียบหรือว่า
1: เหยียบหรือคาย
2: คายนั่นเอง
1: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
2: ครับ
1: ย้ำ
2: ย้ำก็ย้ำไป
1: ย้ำไป
2: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
1: ย้ำ
2: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงค์ก็จะบอกว่าเหยียบหรือบีบ
1: บีบ
2: ก็จะบีบค้างไว
1: ้บีบค้างไว้
2: ก็ต้องไปคลายที่ตัว
1: คลายสกรูตัวนี้นะครับก็
2: ตัวนี้นะครับ
1: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
2: เดี๋ยวเรามาดู
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
2: ไม่ดี
1: น้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
2: เต็มเลยนะครับ
1: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
2: ครับ
1: สีเสียไหมครับ
2: ชุดสี
1: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่ลมเบรกนะครับเราไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
2: ใครฝากคนไหน
1: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับไข่เข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับ2คำย้ำบีบ
2: บีบ
1: นะย้ำบีบ
2: บีบ
1: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
2: ก็ช่วยกัน
1: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่มา
2: ไล่มาหมดเลยนะคร
1: ับวิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
2: ย้ำเลยนะครับผม
1: ย้ำ
2: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
2: อาจารย์เขาก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
1: คราวนี้ก็จะลง
2: จะลงมานะครับ
1: น้ำมันเบรกจะไหลเข้
2: าน
1: ะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อย
1: ๆจนน้ำมันเบรกใส
2: ใส
1: นะครับ
2: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
2: ปุ๊บ
1: ย้ำ
2: ย้ำ
1: ค่าย อันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
2: ปิดฝานะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับเพราะระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
2: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองไปดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
1: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
2: เป็นประโยชน์
1: นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได้
2: ประกอบอาชีพได้
1: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
2: นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสต์แลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์

ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคลุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคลุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคลุมเบาะมาคลุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหละนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คือ

อันที่1ประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดง
ก็จะเป็นคู่บวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับ
ที่ตัว

0: 0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
2: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรก

แตกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดนะครับสดผ่านดาวเทียมระบบ EDL TV นะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้วันนี้ที่เราจะเรียนก็เป็นตอนที่2นะครับเป็นชื่อตอนที่ว่าการติดตั้งโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับคราวนี้มาดูตัวโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ2-3 ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับภาษาเบสิกนะครับชื่อโปรแกรมว่า Micro Code Studio นะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับคราวนี้การติดตั้งโปรแกรม Micro Code Studio เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันนะครับของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับจะทำหน้าที่ในการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซึ่งเป็นภาษาระดับสูงนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็เริ่มจาก copy folder นะครับfolder ที่ชื่อ mp นะครับ asm นะครับ win 401นะครับแล้วก็ pbp 246ไปวางไว้ใน drive c นะครับดังรูปเลยนะครับcopy นะครับขั้นต่อไปนะครับก็คลิกนะครับ copy แล้วคลิก paste เลยวางเลยนะครับนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า mcsp 2300แล้ว double click ไปที่ไฟล์ setup นะครับ setup เลยเพื่อติดตั้งโปรแกรม Micro Code Studio เลยนะครับตรงนี้ทำตามขั้นตอนเลยนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้นะครับจะให้นักเรียนกดคลิก next นะครับไปเลยนะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับ software license นะครับ agreement นะครับให้นักเรียนตอบตกลงนะครับจากนั้นก็ขึ้นสู่หน้าต่างนะครับ choose นะครับ destination นะครับ location นะครับให้นักเรียนกด next นะครับจากนั้นเข้าสู่หน้าต่างของส่วนของ select โปรแกรม folder นะครับก็ให้คลิกที่นะครับที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Micro Code Studio Path นะครับแล้วกด next

ครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับการลงโปรแกรมนะครับและเมื่อลงโปรแกรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่าง Setup Complete นะครับก็คือลงโปรแกรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ให้นักเรียนกด Finish นะครับเพื่อเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม MicroCode Studio นะครับคราวนี้การเข้าโปรแกรม MicroCode Studio นะครับก็เข้าได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือเป็นไอคอนนะครับไอคอนตัวนี้นะครับที่แสดงที่หน้าจอเลยนะครับที่ตัวหน้าจอเลยนะครับแล้วก็เข้ามาได้โดยตรงที่แท็บ Start นะครับเข้ามาในส่วนที่โปรแกรมครับแล้วคลิกมาในส่วนของโฟลเดอร์ของ MicroCode Studio Plusนะครับแล้วคลิกที่ไอคอนของ MicroCode Studio นะก็เข้าสู่หน้าต่างของตัวโปรแกรม MicroCode Studio Plus นะครับ Basic Pro นะครับโปรแกรมนี้นะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ View นะครับ Compile and Program Option นะครับเพื่อทำการติดตั้งตัว Compiler นะครับตัว Compiler ก็จะทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงเช่นภาษา Basic ให้เป็นภาษาเครื่องหรือว่าภาษา Machine Code นะครับที่เป็นเลขฐาน16นะครับในส่วนนี้ครับขั้นต่อไปให้คลิกแท็บนะครับคอมไพเลอร์นะครับคลิกที่แท็บคอมไพเลอร์จากนั้นคลิกนะครับไฟล์ครับ manuality นะครับโทษนะครับคลิกที่ไฟล์ manually นะครับก็จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนะครับ select folder ให้คลิกที่ pbp 246นะครับขึ้นที่หน้าต่าง folder นะครับให้คลิกตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ Basic Pro นะครับที่ทำหน้าที่ครับ compile ภาษา Basic ให้เป็นภาษา Machine Code นะครับแล้วก็ตอบตกลงกด Yes นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับให้คลิกที่แท็บนะครับ Assembler นะครับคลิกที่แท็บ Assembler นะครับจากนั้นคลิกที่ File Manually นะครับจะปรากฏหน้าต่าง Select Folder นะครับให้คลิกที่folder ที่ชื่อว่านะครับMPASM Win 401นะครับแล้วก็คลิกที่โอเคนะครับนี่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม MicroCode Studio ครับจากนั้นนะคลิกเลือกเครื่องหมายถูกที่ตำแหน่งนะครับ Use นะครับ MPASM นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะก็เป็นการนะครับลงโปรแกรมที่เสร็จสิ้นของโปรแกรม MicroCode Studio นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการลงนะครับให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสาธิตการใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับนี่คือหน้าต่างโดยรวมของ MicroCode Studio นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของ Editor นะครับนะเป็นส่วนที่เราเขียนตัวโปรแกรมภาษา Basic ลงไปนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของไฟล์นะครับ Indit นะครับ View Project นะครับ Help นะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็ใช้ในการเซฟงานในการเปิดงานขึ้นมาใหม่อะไรลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการใช้งานจริงๆให้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนแท็บของการเลือกเบอร์ IC Microcontroller ให้ตรงกับเบอร์ที่นะครับเราออกแบบวงจรนะครับต่อไปนะครับมาดูการติดตั้งโปรแกรมนะครับมาดูการติดตั้งตัวโปรแกรม Proteus นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างวงจรทดลองนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการซิมูเลชันแสดงผลนะครับเอาตัวโปรแกรมภาษาเบสิกที่คอมไพล์แล้วนะครับมาลงในตัวโปรแกรมนี้ก็จะแสดงผลการทำงานนะครับของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับการติดตั้งนะครับก็คลิกที่ตัวหน้าไฟล์เซตอัพเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งตามกระบวนการนะครับคลิก next คลิกตกลงนะครับแล้วก็คลิก next ต่อไปจนเสร็จสิ้นนะครับจนเสร็จสิ้นการนะครับการลงโปรแกรมได้เลยนะครับตรงนี้นะต่อไปเป็นการค้นหาตำแหน่งของไลเซนคีย์นะครับในโฟลเดอร์เลือกไลเซนคีย์แล้วคลิกที่ปุ่ม open นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เลือกที่ lab center นะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม install นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังภาพแล้วคลิก yes นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกระบวนการลงโปรแกรมนะครับก็คลิก close แล้วก็ next นะครับ next ครับถัดไปครับจนเสร็จสิ้น
นะครับการลงโปรแกรมนะครับคราวนี้เป็นขั้นตอนการลงโปรแกรมหลักๆทั้ง2ตัวนะครับตัวซอฟต์แวร์หลักๆทั้ง2ตัวตัวที่1เป็นตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับไว้เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับตัวที่2เป็นโปรแกรมนะ Prodeus Professional นะครับเพื่อทำเป็นวงจรซิมูเลชันนะครับการทำงานของวงจรนะครับนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนการลงโปรแกรมตัว Prodeus นะครับวันนี้มาดูการสาธิตนะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับขออนุญาตมาในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่จะติดตั้งคือเป็นตัวโปรแกรม Prodeus เลยนะครับ Prodeus นะครับตอนนี้ครูจะลงในเวอร์ชั่น 6.3 นะครับนะครับตรงนี้มีปัญหาเรื่องการลงโปรแกรมนะครับตรงนี้เป็นตัวโปรแกรมครับให้ดูครับเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับเป็นตัวโปรแกรมซิมูเลชันการทำงานชื่อว่าตัวโปรแกรมProdeus นะครับแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะลงนะครับก็จะเป็นโปรแกรม MicroCode Studio นะครับนะครับตรงนี้มันรู้สึกว่าติดปัญหาเรื่องโค้ดครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวติดปัญหาเรื่องการลงสักครู่ครับวันนี้ก็มาดูตัวโปรแกรมที่จะลงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรม MicroCode Studio นะครับซึ่งมีหลายเวอร์ชันนะครับก็จะเลือกลงเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเป็น MicroCode Studio นะครับเวอร์ชัน4นะครับเดี๋ยวนี่นะครับรหัสมัน

นะครับก็มาดูนะครับขั้นตอนสาธิตนะครับการลงตัวโปรแกรมนะครับนี่ครับตัวโปรแกรม MicroCode Studio นะครับก็คลิกไปที่นะครับไฟล์ Setup นะครับแล้วก็ทำการลงโปรแกรมนะครับนะครับกด Next นะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ Install นะครับตัวนี้นะครับก็รอนิดนึงนะครับรอผลการลงโปรแกรมนิดนึงครับตรงนี้เป็นโปรแกรมการแสดงผลนะครับเป็นโปรแกรมโพธิยุทธ์นะครับที่ใช้ในการรับแสดงผลการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับลงแล้วนะครับโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจซอฟต์แวร์นะครับที่มีความอเนกประสงค์ในตัวเองนะครับสามารถจำลองการทำงานนะครับของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงจรกระแสตรงวงจรดิจิตอล

อนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนะครับวงจรเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เองนะครับตรงนี้ก็ได้มีการลงโปรแกรมแล้วคราวนี้เราจะลองมาเปิดตัวโปรแกรมดูนะครับโปรแกรมชื่อว่านะครับ

ครับโพธิอุดนะครับที่ใช้แสดงผลการทำงานของวงจรนะครับนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่ทำหน้าที่นะครับในการสร้างนะครับวงจรต่อใช้งานของไมโครคอนโทรเลอร์ขึ้นมานะครับเอานี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้งานของวงจรนี้ครับโดยจะสร้างวงจรไมโครคอนโทรเลอร์อย่างง่ายขึ้นมานะครับขั้นแรกก็นะครับสาธิตขั้นตอนแรกๆเลยนะครับขั้นแรกมาดูหน้าต่างก่อนครับมาดูหน้าต่างการใช้งานของตัวนะครับโปรแกรมโพธิยุทธก่อนนะครับหน้าต่างนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟล์นะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็จะทำหน้าที่นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานในการเปิดนะครับทำการสร้างวงจร New Project นะครับในการเซฟนะครับต่างๆนะครับแล้วส่วนวิวนะครับก็แสดงผลการทำงานนะครับการปรับการแสดงผลการทำงานของโปรแกรมต่างๆนะครับตัว Edit นะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันด้านนอกของตัวโปรแกรมแล้วนะขั้นแรกผมจะสาธิตการสร้างนะครับการสร้างวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ขึ้นมาเพื่อจะทดลองการเขียนโปรแกรมนะครับขั้นแรกให้มาคลิกที่ไอคอนที่ชื่อว่าคอมโพเนนต์นะครับไปคลิกก่อนนะครับมาคลิกที่ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า pick device นะครับตัว p คลิกเข้าไปครับในส่วนด้านบนนั้นในส่วนของไลบรารีด้านบนก็จะเป็นหมวดหมู่ของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของ IC เบอร์ต่างๆครับส่วนของทรานซิสเตอร์ส่วนของอุปกรณ์แอคทีฟนะครับพวกอุปกรณ์แอคทีฟเหล่านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแสดงผลการทำงานได้เช่นหลอด LED ก็สามารถติดสว่างแล้วก็ดับได้นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์ต่างๆสวิตช์บัตตันนะครับก็สามารถทำหน้าที่ในการกดเปิดกดปิดได้มีแบตเตอรี่นะครับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในส่วนของแอคทีฟในส่วนนี้ผมก็จะจำลองเอาตัวหลอด LED นะครับซึ่งจะต่อเพื่อจะแสดงผลนะครับการทำงานของตัวไมโครคอนโทรเลอร์ขึ้นมานะครับนี่ในส่วนของหลอด LED เนี่ยนะครับมันก็จะมีสีต่างๆให้เลือกนะครับตั้งแต่สีน้ำเงินนะครับบลูสีเขียวนะครับสีแดงสีเหลืองครับแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้สีไหนแต่สีที่เห็นสว่างชัดเจนก็จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวใหญ่ก็ใช้นำในส่วนของสวิตช์นะครับตอนนี้เป็นในส่วนของสวิตช์นะครับอัตตันสวิตช์นะครับเดี๋ยวให้ซูมเอาให้เห็นนะครับสัญลักษณ์นิดนึงนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ทางขวามือนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้คือสัญลักษณ์อะไรครับอย่างแบตเตอรี่ก็จะโชว์สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับบัตตันสวิตช์ก็แสดงสัญลักษณ์ของบัตตันสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับในส่วนที่2ที่ต้องใช้คือในส่วนของไลบรารีหมวดหมู่ที่ชื่อว่า device นะครับ device ก็จะใช้อุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์พวกคาปาซิเตอร์ไดโอดรีซิสเตอร์นะครับนี่ครูก็จะเลือกใช้ตัวรีซิสเตอร์ครับตัวต้านทานครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวต้านทานนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ไลบรารีที่ชื่อว่าไมโครเราก็จะเลือกเบอร์ IC Microcontroller นะครับที่เราจะใช้ในการทดลองนะครับเขียนโปรแกรมในรายวิชา Microcontroller นี้เราก็จะใช้เบอร์16 PIC 16 F877 นะครับก็เลื่อนแถบนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ16 F877 เห็นไหมครับเบอร์นี้ก็ดับเบิลคลิกเลยครับพอเสร็จตรงส่วนนี้แล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับนะครับเพราะนั้นหน้าต่างส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างแสดงสัญลักษณ์นะครับนะแสดงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่เรานำมาเพื่อจะสร้างเป็นวงจรนะครับสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ของสวิตช์นะครับของ LED ครับของหลอด LED แสดงผลนะครับของ IC Microcontroller ในส่วนของ IC Microcontroller นะครับมันก็จะเป็นเบอร์นี้นะ 16A877 ครับคราวนี้การใช้งานเราใช้ยังไงครับการใช้งานโปรแกรมนะครับเมื่อเราเลือกอุปกรณ์นะครับเลือกอุปกรณ์มาแล้วนะครับที่เราจะต่อวงจรขั้นต่อไปเราจะเอาอุปกรณ์เนี่ยมาวางในส่วนของนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราจะสร้างเป็นวงจรไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อจะใช้ทดลอง

มาในที่นี้ครูจะสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยต่อแสดงผลหลอด LED 8หลอดนะครับแล้วก็รับค่าสวิตช์เข้ามา2ตัวนะครับวิธีการนั้นให้นักเรียนคลิกซ้ายนะครับที่อุปกรณ์นะครับ IC Microcontroller PIC16A877 นะครับคลิกซ้ายเสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนเมาส์มาครับมาคลิกซ้ายถ้านักเรียนจะวางตรงไหนนักเรียนก็คลิกซ้ายตรงนั้นนั่นนี่จะซูมเข้านะครับก็มีฟังก์ชันในการซูมอินซูมเอาท์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ได้ IC Microcontroller มาแล้ว1ตัวนะครับตรงนี้สาธิตการทำงานนะครับครูจะสาธิตการสร้างวงจรนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ IC Microcontroller นะครับมันมีโครงสร้างนะครับขาต่อใช้งานอย่างไรบ้างสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมของเราเพราะเราต้องอ้างอิงถึงขาใช้งานด้วยแล้วนี่จะสังเกตว่า IC Microcontroller 16A877 เนี่ยมันจะแบ่งหมวดหมู่นะครับขาต่างๆเป็นพอร์ตนะครับเริ่มจากพอร์ต A นะครับขอซูมอินนะครับนะพอร์ต A พอร์ต A ก็จะขึ้นด้วย RA0 จนถึง RA5 RA0 จนถึง RA5 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ขานะครับ6ขาเพราะนั้นพอร์ต A เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง input analog แล้วก็ input digital ได้นะครับเพราะนั้นการใช้งานก็จะต้องมีการกำหนดค่าในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครูก็จะสาธิตให้ดูนะครับต่อไปนะครับต่อไปในส่วนของพอร์ตที่2คือพอร์ต B ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วย RB นะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ RB0 จนถึง RB7 ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ขานะครับนะครับย้อนกลับมานะครับพอร์ต A เนี่ยนิยมใช้งานเป็น input นะครับพอร์ต A นะครับโดยเฉพาะพวก input switch ต่างๆเข้ามาครับส่วนพอร์ต B นะครับนิยมใช้งานเป็น outputนะสมากกว่านะครับมีอยู่8ขาต่อไปเป็นพอร์ต C ครับพอร์ต C ก็จะมีจำนวนขาเท่ากับพอร์ต B นะครับก็คือมีขาทั้งหมดนะครับ8ขานะตั้งแต่ RC0 จนถึง RC7 นะครับต่อไปมาดูพอร์ต D ครับขึ้นต้นด้วย RD นะครับก็จะมีอยู่8ขาเช่นเดียวกันนะครับ8พินตั้งแต่ RD0 จนถึง RD7 นะครับต่อไปเป็นพอร์ต E นะครับมีอยู่3ขาคือมี RE0 จนถึง RE2 เพราะนั้นในการทดลองครั้งนี้ครับพอร์ตที่ใช้งานบ่อยๆก็คือพอร์ต A จะเป็น input ต่างๆส่วนพอร์ต B พอร์ต C และพอร์ต D เนี่ยจะใช้งานในส่วนของเป็น output ซะมากกว่านะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับต่อใช้งานของ IC Microcontroller นะครับที่เราจะเรียนในวิชานี้นะครับในส่วนนี้นะครับก่อนที่ครูจะสาธิตนะครับการสร้างวงจร Microcontroller ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Proteus เนี่ยนะครับครูจะขออนุญาตนะครับสาธิตการลงโปรแกรม Microcode Studio ก่อนครับเพราะว่ามันจะใช้งานควบคู่กันนะครับนะครับต่อไปนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่ครูจะลงนะครับก็คือเป็นตัวโปรแกรมนะครับ Microcode Studio นะครับคราวนี้มาดูมันในตัวโปรแกรม Microcode Studio ในแต่ละเวอร์ชันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดในการลงโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องดูในส่วนของไฟล์ที่เขาแนบมาในการลงโปรแกรมนะครับในที่นี้นะครับครูก็จะลงไฟล์ Microcode Studio นะครับเวอร์ชัน4ครับมาดูวิธีการลงนะครับเขาก็จะอธิบายอยู่แล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมเขาก็จะอธิบายเลยว่าให้ copy folder ครับที่ชื่อว่า mpasm นะครับ _sus นะไปไว้ที่ได้ C ก่อนนะครับขั้นแรกเราก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับ copy folder นี้นะครับ copy เลยแล้วก็ไปไว้ในได้ Cก็ไปวางไว้ในที่ว่างของไดซีนะครับวางครับคลิกขวาพาร์ทเลยครับวางเลยนะครับทำตามขั้นตอนนะครับ
ทำตามขั้นตอนไอ้ตัวนี้จะเป็นส่วนของจะเป็นส่วนของพวกส่วนที่ทำมาที่คอมไพเลอร์นะครับแปลภาษาโปรแกรมครับ copy เสร็จแล้วนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับว่านะครับต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ Notepad เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อ copy โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mpasm_sud แล้วไปไว้ใน drive แล้วนะครับเขาให้ copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า pbp นะครับpbp version 2.5 หรือ pbp version 2.6 นะครับแล้วแต่เราใช้เวอร์ชันไหนไปไว้ใน drive เช่นเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ให้ชื่อว่า pbp เฉยครับจากนั้นนะครับก็ให้ติดตั้งโปรแกรม microsoft studio version 4นะครับนี่เราก็จะทำตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับเราก็ปี้มาไว้ในไดซีแล้วตอนนี้นะครับต่อไปเราก็จะนะครับ copy ไฟล์ที่ชื่อว่า pbp นะครับ pbp version นะครับ 2.5 หรือว่า 2.6 นะครับขออภัยนิดนึงนะครับตรงนี้ไฟล์มันจะมันเยอะนิดนึง

โทษทีนะครับตรงนี้ไฟมันก็เข้าไปในส่วนของไฟล์ที่เราจะลงนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราก็จะ copy นะครับไฟล์ที่ชื่อว่านะครับนะครับ ppp 260นี้ลงไปก็ copy ไปไว้ใน DC นะครับก็ copy ใน DC นะครับก็ที่ DC นะครับโอเคนะครับก็วางเลยพาร์ทนะครับจนกว่าครับจะเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้นะลงตามขั้นตอนอยู่แล้วครับตรงนี้จากนั้นก็เปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับนะเปลี่ยนโฟลเดอร์จากนะครับ PBP 260เป็นชื่อ PBP เฉยนะครับก็รีเนมนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับลบ260ออกนะครับตามขั้นตอนเลยก็เป็นไฟล์ตัวนี้นะพอเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะกลับไปลงตัวโปรแกรม Micro Code Studio นะครับลงเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จริงนะครับcopy มาลงแล้วจากนั้นเราก็จะมาลงตัวโปรแกรมตัว Micro Code Studio นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ copy ตัวโปรแกรมนะครับไว้ที่เครื่องก่อนนะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการลงนะครับลงโปรแกรมนะครับการลงโปรแกรมนะครับก็ลงธรรมดาเลยนะครับก็ทำการ next นะครับแล้วก็ทำการตกลงนะครับนะI accept นะครับ the agreement นะครับก็ตกลงเลยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ตัวโปรแกรมจะไปอยู่นะครับอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับตรงนี้ก็ลงปกติเลยนะครับโทษทีนะครับการลงโปรแกรมอาจจะดูติดขัดนิดนึงนะครับนะก็รอจนกว่าจะลงโปรแกรมเสร็จตรงนี้ครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ตัวโปรแกรมที่จะใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับคราวนี้เรามาดูตัวโปรแกรมที่เราลงแล้วนะครับนะครับจะอยู่ในส่วนจะเป็นโปรแกรมยังไงนะครับดูนะครับนะครับนี่คือโปรแกรม Micro Code Studio ที่ลงไปแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างการทำงานนะครับหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับเนี่ยเป็นหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีในส่วนของ editor นะครับที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกลงไปนะครับก็เป็นในส่วนของแท็บนะครับ target processor นะครับก็เปลี่ยนครับไว้เลือกเบอร์ IC ที่เราสร้างวงจรขึ้นมาเมื่อกี้เราสร้างวงจรที่เป็น IC เบอร์ 16F877 นะครับเราก็เปลี่ยนเบอร์เป็น 16F877 นะครับนี่คือหน้าต่างตรงนี้นะครับคราวนี้ขอย้อนกลับไปในส่วนของวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ที่เราจะสร้างในตัวโปรแกรม Proteus ก่อนนะครับเมื่อเราเอาตัว IC ไมโครคอนโทรเลอร์มาวางได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็ครูก็จะสาธิตสร้างวงจรแสดงผลคราวนี้ครูจะเอาสร้างแสดงผลหลอด LED นะครับที่พอร์ต B0 ครับครูก็เอาหลอด LED นะครับมาวางเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวต้านทาน1ตัวนะครับเป็นตัวเขาเรียกตัวไบอัสหรือตัวดรอปนะครับแรงดันไฟที่เหมาะสมให้ตัวนะครับหลอด LED นะครับจากนั้นเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าตัวต้านทานนะครับนักเรียนจะเห็นว่าค่าตัวต้านทานที่ใช้เนี่ยมันใช้ถึง10กิโลโอห์มนะครับซึ่งมันมีค่ามากเกินไปนะครับเพราะว่า IC microcontroller เนี่ยมันจะจ่ายเอาท์พุตออกมาประมาณ 3-5 โวลต์เท่านั้นนะครับมาแรงดันไฟทั้งหมดก็จะตกค่อมอยู่ที่ตัวต้านทานครับไม่ไปตกค่อมที่หลอด LED ครับก็เลยต้องเปลี่ยนค่าหลอดตัวต้านทานนะครับให้ใช้อยู่ประมาณสัก330โอห์มนะครับแล้วก็ตอบตกลงโอเคครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องเอากาวมาต่อที่ขา K ของหลอด LED ให้นักเรียนมาคลิกที่ฟังก์ชันนะ Intersheet Terminal นะครับแล้วเลือกที่สัญลักษณ์กาว
นักเรียนจะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของกาวเนี่ยมันกับหัวกับหางอยู่นักเรียนสามารถปรับได้โดยคลิกที่ปุ่มโรเตทนะครับปุ่มโรเตทคือตรงนี้นะครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างเป็นลูกศร นะครับโรเตทนักเรียนก็ปรับให้ทิศทางของนะครับของกาวถูกต้องเหมาะสมจากนั้นนักเรียนก็นำมาต่อที่ขาของหลอด LED นะครับอันนี้เราสร้างวงจรนะวงจรทดลองจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับครูจะเขียนโปรแกรมให้ไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับส่งสัญญาณลอจิก1มาทำให้หลอด LED ติดนะครับแต่นักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าครูต่อนะครับหลอด LED ไว้ที่พอร์ตอะไรนักเรียนดูนะครับพอร์ตอะไรครับพอร์ต B0 นะครับคราวนี้มาดูสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนยังไงนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างครับของโปรแกรม MicroCode Studio นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะเขียนโปรแกรมพื้นที่การเขียนโปรแกรมครับมันก็จะบอกข้อมูลหมดเลยนะครับตั้งแต่ชื่อตั้งแต่วันที่นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เขียนนะขั้นแรกเริ่มต้นเลยให้นักเรียนคลิกที่ New นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่หน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับครูจะสาธิตโค้ดการเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับขั้นแรกให้นักเรียนกำหนดนะครับให้นักเรียนกำหนดพอร์ตของโปรแกรมที่เราของตัว IC microcontroller ที่เราใช้ในที่นี้เราใช้พอร์ตนะครับพอร์ต B เราก็ใช้คำสั่งTH B นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราต้องการให้พอร์ต B เป็นเอาท์พุตนะเพราะต้องการจ่ายสัญญาณนาลอจิก1ไปให้หลอด LED นะครับเราก็ใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์0นะครับสูตรก็ใช้08ตัวทำไมต้องเป็น8ตัวครับเพราะว่าพอร์ต B ของหลอดของไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยมีอยู่8พอร์ตนะจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งนะครับ go to ครับ go to เรา go to ไปที่โปรแกรมที่เราตั้งชื่อในที่นี้ครูตั้งชื่อโปรแกรมว่า main นะครับ m a นะครับ i n นะจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับต่อไปครับเป็นคำสั่งที่จะสั่งให้นะพอร์ต B จ่ายลอจิก1ให้หลอด LED ก็ใช้คำสั่งเลยครับ P O R T พอร์ต B ครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้มันเป็นโค้ดของโปรแกรมนะครับเป็นโค้ดของโปรแกรมครับเดี๋ยวเรียนในส่วนของชุดคำสั่งแล้วครูก็จะบอกรายละเอียดว่าทำไมต้องใช้เครื่องหมายต่างๆเหล่านี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในนี้ใช้นำหน้าเลขฐาน2นะครับนี่เราต้องการให้หลอด LED ติดนะครับพอร์ต B ติดทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เป็น1หมดเลยทั้ง8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่งวนการทำงานครับ go to main main นะครับพอเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับขั้นต่อไปนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนการนะครับเข้าสู่หน้าตาของ target processor เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว IC ให้ตรงกับเบอร์ที่เราใช้เบอร์ที่เราใช้ก็คือเบอร์ 16F877 เบอร์นี้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วจากนั้นก็ทำการเซฟไฟล์ครับเวลาเซฟไฟล์นักเรียนก็สร้างโฟลเดอร์นะครับที่นักเรียนสามารถนะครับไปหาตัวไฟล์ที่เราทำการคอมไพเลอร์แล้วได้ง่ายครูก็จะนิยมเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปครูก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับครูสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครนะครับสร้างเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็ตั้งชื่อไฟล์กูตั้งชื่อไฟล์ว่า LED นะครับแล้วก็เซฟอันนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะของการเซฟงานอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการคอมไพล์ขั้นตอนของการคอมไพล์คือการแปลงไฟล์ภาษาเบสิกให้เป็นภาษาเครื่องนะครับก็เข้าไปที่ฟังก์ชันโปรเจกต์แล้วก็คลิกที่คอมไพล์นะโปรเจกต์แล้วคอมไพล์เราจะนะทำการแปลงภาษาเบสิกที่เป็นภาษาเครื่องด้วยกระบวนการนี้ครับมันก็จะทำการเริ่มทำการคอมไพล์นะครับคราวนี้การคอมไพล์เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านมันจะโชว์ผลที่หน้าต่างด้านล่างแบบนี้ครูคอมไพล์ผ่านมันจะขึ้นว่า success แล้วก็จำนวนนะจำนวนทรัพยากรที่ใช้นะ11 word ที่ใช้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นถ้าครูคอมไพล์ไม่ผ่านลองดูนะครับมันจะโชว์อย่างไรนะครูสร้างสถานการณ์ให้มันคอมไพล์ไม่ผ่านสังเกตนะครับมันจะโชว์คำว่า error
นะครับแล้วแถวที่ Error ในนี้มันโชว์แถวที่12คือลา12นะครับมันบอกว่าลาเบล Error ตั้งแต่คลิกเลยครับมันก็จะมาโชว์เห็นไหมครับทำไมถึง Error ครับเพราะว่าโปรแกรมที่ชื่อ Main 1ไม่มีคุณตั้งโปรแกรมชื่อว่า Main นะครับเหล่านี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะมาลองเอาโปรแกรมที่เขียนเนี่ยนะครับใส่ในวงจรนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราในตัวโปรแกรมไมโครProteus นะครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยให้เรียนคลิกขวาคลิกซ้ายที่ตัว IC คลิกขวาคลิกซ้ายครับจากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนความถี่1เมกะเฮิรตซ์เป็น10เมกเปลี่ยนทำไมนะครับเดี๋ยวครูค่อยอธิบายตอนนักเรียนนะครับใช้การเขียนใช้โปรแกรมนี้อีกทีหนึ่งครับนี่เป็นการสาธิตจากนั้นเรียนเปิดโฟลเดอร์นะครับแล้วหาที่อยู่ของตัวโปรแกรมที่เรียนคอมไพล์ในที่นี้ครูไว้ในหน้าเดสก์ท็อปโปรแกรมที่ชื่อว่าไมโครนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า LED เดี๋ยวมันคลิกเลยจากนั้นก็โอเคครับเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำโปรแกรมนะครับที่ผ่านการคอมไพล์แล้วมาอัดไว้ใน IC ในตัวโปรแกรมซิมูเลชันจากนั้นให้เรียนคลิกที่ Play ด้านล่างครับเห็นไหมครับนะครับ IC Microcontroller ก็จ่ายนะครับไฟล์ Logic 1ออกมาให้หลอด LED ติดแต่ถ้าเราต้องการให้มันดับทำไงครับเราก็เปลี่ยนโค้ดโปรแกรมนะครับเปลี่ยนโค้ดโปรแกรมถ้าต้องการให้หลอดไหนดับนั่นเองก็ให้หลอดนั้นเป็น0นี่คราวนี้ครูจะให้ติด4หลอดแล้วก็ดับ4หลอดดูนะครับนะครับให้ติด4หลอดแล้วดับ4หลอดนะครับจากนั้นพอเปลี่ยนโปรแกรมเสร็จก็เซฟเสร็จแล้วก็คอมไพล์เพื่อแปลงให้เป็นภาษาเครื่องคราวนี้ก็มาดูโปรแกรมการทำงานของเรานะครับลองสต็อปแล้วก็ลองเพย์ใหม่สังเกตนะครับ4หลอดบนจะดับแล้ว4หลอดล่างจะติดเห็นไหมครับคราวนี้มันไล่ยังไงครับพอร์ต B มันจะเริ่มตั้งแต่พอร์ต B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 แล้วก็ B7 นะครับมันก็จะเรียงในโค้ดของภาษาเบสิกมาเรียงอย่างนี้ครับB0 มันจะเริ่มจากขวามือนะครับไล่มาเลยครับ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 แล้วก็ B7 นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมครับโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมนะครับไมโครโทษนะครับ Proteus ทำหน้าที่สร้างวงจรโปรเจกต์นะครับสร้างวงจรการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับสร้างวงจรอย่างง่ายขึ้นมาแล้วก็แสดงผลได้ด้วยครับส่วนโปรแกรมที่2ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเพื่อนำไปโปรแกรมควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามที่เราต้องการต่อไปครูจะสาธิตเป็นสร้างเป็นโปรแกรมไฟกระพริบขึ้นมานะครับเป็นการสาธิตน่าจะเป็นการสาธิตให้นักเรียนเห็นภาพการใช้งานนะครับตัวโปรแกรมทั้ง MicroCode Studioนะครับแล้วก็โปรทีอุสนะครับครูจะสาธิตการสร้างไฟกระพริบขึ้นมานะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่ามันกระพริบอย่างไรเห็นไหมครับการเขียนโปรแกรมง่ายนะครับมันก็แค่เปลี่ยนเลข0110แค่นี้เองแต่ที่สำคัญคือนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้เลขต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแล้วมันมีนัยยะสำคัญยังไงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้นักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวโปรแกรมจะทำงานยังไงตัววงจรไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำไงครับตามขั้นตอนครับนักเรียนคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับไปที่ตัวไฟล์งานที่เราคอมไพล์แล้วนะครับก็กดตกลงโอเคแล้วก็ทำการกดเพย์ดูนะครับนักเรียนสังเกตครับเกิดการกระพริบนะครับนะตามโปรแกรมที่ครูใช้งานเลยเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่าโปรแกรมซิมูเลชันที่นำมาใช้ประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่สนใจในการเรียนวิชานี้นะครับนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำโปรแกรมตัวนี้ไปลองหัดใช้งานนะครับทำให้เรียนสนุกแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตัว IC Microcontroller ที่อยู่ในตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถแสดงผลได้เลยว่ามันมีไฟออกมาไหมนะครับจังหวะยังไงถ้าสีน้ำเงินคือไฟลอจิก0หรือไม่มีไฟนะครับหรือไฟสุดหนูถ้าเป็นสีแดงก็เป็นลอจิก1
นะจริงๆแล้วนะครับถ้าการต่อใช้งานจริงนะก็ต้องต่อหลอด LED นะครับกับตัวต้านทานเนี่ยทั้ง8ขาของพอร์ต B ตั้งแต่ B0 ถึง B7 นะครับต้องต่อแต่เนื่องจากเวลามีน้อยครูก็เลยสาธิตต่อนะครับชุดเดียวให้ดูนะครับอันนี้ทราบเป็นโปรแกรมไฟกระพริบได้แล้วนะครับอย่างง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเอาตัวโปรแกรมสำเร็จรูปตัวนี้มาสาธิตการทำงานของโปรแกรมนะครับตั้งแต่โปรแกรมเบื้องต้นเลยนะครับจากโปรแกรมอย่างง่ายจนถึงโปรแกรมที่ซับซ้อนแล้วเอาไปสร้างเป็นโปรเจกต์ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับขอครับเพราะฉะนั้นนะครับก็การเรียนนะครับในสัปดาห์ที่ในตอนที่2นี้นะครับในครั้งที่2ของตอนที่2นี้นะครับครูก็ได้สาธิตนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเขียนนะครับโปรแกรมภาษาเบสิกแล้วก็โปรแกรม Microcode โปรแกรม Proteus นะครับที่ใช้สร้างแล้ววงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็สาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนได้เห็นนะครับว่าให้เห็นถึงความน่าสนใจของการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับก็ครั้งหน้านะครับก็การเรียนก็จะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปมาสาธิตการทำงานให้ดูนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเอาชุดทดลองจริงๆนะครับที่ทำงานเหมือนโปรแกรม Proteus เลยนะครับมาสาธิตมาต่อให้ดูด้วยนะครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และเนื้อหาที่ครูสอนนี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเราก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของชุดคำสั่งและก็จะสาธิตเลยว่าชุดคำสั่งมาเขียนโปรแกรมแล้วจะแสดงผลการทำงานยังไงนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับแล้วนะครับถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมครูดานาสบายใจนะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์ 6 ชุดทดสอบกระแสไฟ 7 แบตเตอรี่ 8 ถุงมือ 9 ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของ

ฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการติด

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการ

มีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำ

0: เมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะแล้วก็พบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะหรือสามารถที่จะชมผ่านระบบเครือข่ายได้นะคะที่ DLTV 13นะคะดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณนะคะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะสำหรับเรื่องวันนี้นะคะก็จะเป็นขอบเขตของการวิจัยตลาดนะคะสาระที่สำคัญในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะการวิจัยผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัยการโฆษณานะคะนี่คือสาระการเรียนรู้นะคะที่พวกเราจะได้ศึกษากันนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัยการโฆษณานะคะก่อนที่เราจะสู่สาระต่างๆนะคะก็กลับมาทบทวนกันในเรื่องของกระบวนการวิจัยก่อนนะคะว่ากระบวนการวิจัยนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรือมีวิธีการกระบวนการอย่างไรนะคะจากภาพที่เราเห็นนะคะโดยรวมแล้วการวิจัยตลาดก็คือการที่เราจะทำยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่จุดแรกเราจะมีการกำหนดปัญหาการกำหนดปัญหาของเราก็จะมีการพูดคุยกันหรือมีการระดมสมองนะคะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรบ้างเกี่ยวกับกิจการของเราที่เป็นเรื่องทางการตลาดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งขันเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของราคาหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดต่างๆเมื่อกำหนดปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะจากนั้นจะเป็นการกำหนดแบบแผนการวิจัยนะคะว่าจะวิจัยในรูปแบบใดมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทางการวิจัยนะคะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการจัดทำรายงานแล้วผลที่ได้ก็จะนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจนะคะนี่คือกระบวนการวิจัยทางการตลาดนะคะเริ่มจากการกำหนดปัญหากำหนดวัตถุประสงค์กำหนดแบบแผนของการวิจัยนะคะแล้วก็มีภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บมาก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจนะคะนี่ก็คือกระบวนการวิจัยซึ่งพวกเราจะต้องจำให้ได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตอนนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวที่